0: เขาครับ
1: สหายธงรุณศรีสุริตีละคะตื่มวานนักข่าวก่อนจะได้ภาพได้เสียงสดๆท่อนๆมากระจายเสียงออกและเล่าสู่คนฟังแสดงภาพจริงให้คนเบิ่งได้บ่แม่นได้มาแบบง่ายๆนักข่าวบางคนถูกบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในเวลาปฏิบัติหน้าที่แต่ได้ปะกล้องถ่ายและเทปอัดเสียงไว้ให้ผู้ยังมีชีวิตเอาไปเผยแพร่ต่อก็มีหลายกรณีนี่คือความเป็นจริงของชีวิตของนักข่าวนักหบสื่อมวลชนในยามต่อสู้ปฏิวัติ
2: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลนำไส้ทางแห้งเพื่อยุ่งแห้งเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพสูงขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่6กรกฎาคมนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครวิจันทน์ท่านสอนไส้ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้สุกยู่และส่งเสริมภาคส่วนต่างๆสุ่มใส่การผลิตและการบริการตามทางแห่งของชาติและท้องถิ่นเฮ็ดให้เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวดีในระยะ6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ในระดับ5ส่วนห้อยในไตรมาสที่1ขยายตัว 5.5 ส่วนห้อยและไตรมาสที่2ขยายตัว 4.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันของปีผ่านมาขยายตัว 4.8 ส่วนห้อย
3: การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปีมันขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่า 199,987 ตึกีบเท่ากับ 48 ส่วนห้อยของแผนการในนี้คะแนนกสิกรรมขยายตัว 4.3 ส่วนห้อยก็มา 17.4 ส่วนห้อยคะแนนอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยก็มา 35 ส่วนห้อยของ GDP คะแนนบริการขยายตัว 5.3 ส่วนห้อยก็มา 37.2 ส่วนห้อยของ GDP ภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัว 4.9 ส่วนห้อยก็มา 10.5 ส่วนห้อยของ GDP
2: ท่านสอนไส้สี่พันดอลในห้องตื่มว่าการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐได้สวมใส่มาตรการต่างๆเพื่อสุกยู่ให้การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะการเก็บรายรับได้ตามแผนหรือเกินแผนที่สภาแห่งชาติรับรองในนั้นได้สวมใส่ขยายฐานรายรับและหันเป็นทันสมัยการคุ้มครองงบประมาณตามมติ04/ลบว่าด้วยการรับรองแผนปฏิบัติเวียกตัวจริงหันการเก็บรายรับเป็นทันสมัยในระยะ5ปี2026-2030ไปเคียงคู่กับการปฏิบัติมาตรการอัดสองวางการหัวไหลในการจัดเก็บรายรับของงบประมาณ
1: ในโอกาสเฉลิมฉลองวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการฮือมือลาวเวียดนามวันที่18กรกฎาคมครบรอบ49ปีสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวสมทบกับศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามและบริษัทสตาร์เทเลคอมจัดพิธีสายหูบเงาเรื่องฝุ่นแดงในวันที่16กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติพลเอกจันทร์สมรจันยราชอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องบรรดาองค์การสื่อมวลชนของลาวและเวียดนามเข้าร่วมในพิธีท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวกล่าวว่าสนธิสัญญาฉบับนี้แม่นเอกสารที่มีเนื้อในรอบด้านมีคุ้นค่ายุทธศาสตร์ยาวนานและเป็นพื้นฐานทางด้านการเมืองและนิติกรรมนักแน่นที่สุดเพื่อปรับปรุงและเพิ่มทวีความสามัคคีสายพันธุ์พิเศษเวียดนามลาวในยุคสมัยใหม่สนธิสัญญาปี1977บ่เพียงแต่เป็นหลักการประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนการพัวพันระหว่าง2พรรคไปสู่การฮือมืออย่างรอบด้านระหว่าง2รัฐที่มีอธิปไตยมีเอกราชแต่ยังเป็นกฎเกณฑ์แห่งการดำรงชีวิตอยู่และเป็นแรงพลังแห่งอันสำคัญที่รับประกันเสนะให้แก่ภารกิจการก่อสร้างและปกป้องรักษาประเทศชาติของแต่ละประเทศบนพื้นฐานของจิตใจสากลกรรมสีบและหลักการเสมอภาพเคารพเอกราชและอธิปไตยของกันและกันสนธิสัญญาปี1977ได้สร้างพื้นฐานด้านนิติกรรมเพื่อให้สองประเทศสามารถบรรลุภารกิจปฏิวัติอันยิ่งใหญ่คือการวางกำหนดเขตชายแดนแห่งชาติและการร่วมมือรอบด้านในเขตการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาเทคนิคในสภาพการหันเป็นโลกาภิวัตน์และเปลี่ยนแปลงใหม่ในปัจจุบันส่วนที่สัญญาฉบับนี้ยังคงรักษาคุณค่าอันสมบูรณ์ เป็นเข็มสี่ทิศนำทางให้ส่งประเทศสามารถเสื่อมโยมเข้ากับสากลได้อย่างตั้งหน้าพร้อมกับหักษาเอกลักษณ์ของตนกำหนดข้อเรียกร้องใหม่ในการปรับปรุงรูปแบบการฮุมมืออย่างบ่หยุดยั้งเพื่อความยืนยงของทั้งสองประชาชาตินี่แม่นทรัพย์สินอันล้ำค่าที่คนหุ่นลางมีหน้าที่ร่วมกันรักษาและเสริมขยายหวนคืนเส้นทางเกือบครึ่งศตวรรษนับแต่สนธิสัญญาประวัติศาสตร์ได้ลงนามพวกเราภาคภูมิใจที่เห็นว่าสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการทำมือหอบด้านหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามนับมือนับปรับปรุงและพัฒนาเข้าสู่ล่วงเลิกแทบตัวจริงและมีประสิทธิผลในทุกคงเขตท่านเหียนมิงเติมกล่าวเติมว่ารูปเงาฝนแดงผลิตโดยกองทัพประชาชนเวียดนามจะนำพาพวกเฮาย้อนคืนไปสู่ระยะเวลาอันองอาจในปี1972โดยสะท้อนให้เห็นอย่างแท้ตัวจริงต่อเหตุการณ์ต่อสู้ตลอด81วันทางเวรและคืนเพื่อปกป้องกำแพงบูฮานกวางจิในระยะเวลาบ่ถึง3เดือนดินแดนแห่งนั้นต้องหับเอาลูกระเบิดหลายกว่า 328,000 ตนมีอำนาจทำลายเทียบเท่าระเบิดนิวเคลียร์7ลูกกลายเป็นทะเลไฟอันดุเดือดที่แสดงให้เห็นการทำลายอันโหดร้ายของสงครามรูปเงาเรื่องนี้บ่เพียงเป็นบทนิพนธ์ศิลปะอันโดดเด่นที่เคยได้รับรางวัลบัวคำและปีกวาวคำเท่านั้นหากยังเป็นบทกลอนยาวเกี่ยวกับน้ำใจสหายอ้ายน้องอุดมการณ์ของบรรดานักหบทหารลุงโฮและนักศึกษาดีเด่นที่ยอมวางปื้มเฮียนไว้เบื้องหลังเพื่อเข้าร่วมสงครามปกป้องรักษาเอกราชของชาติผ่านรูปเงาอันซับซึ้งเหล่านี้ท่านทูตเวียดนามหวังว่าคนหุ่นใหม่จะยังเห็นคุณค่าของการเสียสละของหุ่นปู่หุ่นโพและรับรู้อย่างลึกซึ้งถึงความรับผิดชอบในการรักษาสันติภาพก็คือความสามัคคีสนิทสนมระหว่างสองประเทศของพวกเขาในสภาพการที่เวียดนามกำลังจัดตั้งปฏิบัติมติ80ว่าด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมอย่างตั้งหน้ายั่งยืนว่าวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานด้านจิตใจและเป็นแรงกำลังพลังงานภายในอันสำคัญให้แก่การพัฒนาอย่างยืนยงพร้อมทางยู่แห่งการจัดตั้งปฏิบัติมติเลขที่57ว่าด้วยการบุกทะลุในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงใหม่ประดิษฐ์คิดสร้างและการหันเป็นดิจิตอลในนั้นการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันเป็นดิจิตอลเข้าในได้เวียกงานวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในข้อกำหนดสำคัญถือเป็นกำลังหนุนกุญแจสำคัญเข้าในการเผยแพร่ภาพของเวียดนามสู่เวทีสากลจากบรรดาทิศทางยุทธศาสตร์นี้ท่านทูตเวียดนามเชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายจะสืบโตเสริมขยายการทำมือให้ลึกซึ้งในคงเขตข่าวสารได้เวียกงานโฆษณาเผยแพร่ต่อต่างประเทศพวกเราควรประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่ภาพพจน์ของประเทศชาติประชาชนและผลสำเร็จของแต่ละประเทศพร้อมทางกักเกียมเป็นอย่างดีที่สุดให้บรรดากิจกรรมในปีสามัคคีมิตรภาพและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามลาวปี2007ที่จะมาถึงท่านเหยียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจต่อการเข้าร่วมของบรรดาการนำและพนักงานจากบรรดากระทรวงแขนงการและองค์การของลาวนี่เป็นหลักฐานอันจะแจ้งที่สุดแสดงถึงความเอาใจใส่อย่างลึกซึ้งต่อเวียกงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประกอบส่วนบำรุงสร้างสายพันธุ์เวียดนามลาวให้มั่นคงขนงเกณฑ์สัวกาลนาน
2: กองประชุมเฮียบเฮียงเนื่องในของกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยค่าเงินแห่งรัฐฉบับสร้างขึ้นใหม่จัดขึ้นในวันที่13-57กรกฎนี้อยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติมีท่านนางธมรีฟงพจันทร์ประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมท่านจันทบุญสุขอรุณประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินพร้อมด้วยบรรดาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านกองแก้วไซสงครามมีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปฏิบัติตามการชี้นำของประธานกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10โดยมีจุดประสงค์ พื่อร่วมกันค้นคว้าเลือกเฟ้นและปรับปรุงบรรดาคำคิดคำเห็นอย่างหลากหลายของสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้ประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายทั้งสองฉบับให้มีเนื้อในครบถ้วนจะแจ้งหัดกุมสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายอื่นๆและแทบเหมาะกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้สามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพสูงภายหลังการประกาศใส่พร้อมเดียวกันนี้ท่านยังได้เน้นนักให้ผู้กองห่วมกองประชุมจงเสื้อสู่ความรับผิดชอบและเป็นเจ้าการร่วมกันค้นคว้าคำคิดคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติอย่างลึกซึ้งด้วยเหตุและผลเพื่อหาประกันให้กฎหมายสองฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนจะแจ้งหัดกลุ่มและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภูมิสูงสุดภายหลังสำเร็จกองประชุมครั้งนี้คณะรับผิดชอบจะสั่งรวมเนื้อในทั้งหมดเพื่อรายงานต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาก่อนจะเสนอต่อประธานสภาแห่งชาติลงลายเซ็นและนำเสนอต่อประธานประเทศเพื่อออกรัฐดำรัสประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
1: คณะนำกระทรวงป้องกันประเทศได้เอาใจใส่ซีนำเวียกงานสื่อมวลชนในกองทัพอย่างใกล้ชิดโดยได้สุ่มใส่ปรับปรุงการจัดตั้งก่อสร้างบุคลากรประกอบพาหนะเทคนิคอย่างครบถ้วนเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารอยู่บรรดากำลังหลวงและกำลังท้องถิ่นในทั่วประเทศพลตีแสงมณีวงศ์คำมณีกรรมการคณะประจำพรรคกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพประกอบคำเห็นได้หัวข้อบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนป้องกันชาติในการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดในทั่วกำลังเหล่าหบและในสังคมอยู่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่าในระยะผ่านมาได้เอาใจใส่ซีนำสื่อมวลชนกองทัพในคงเขตความรับผิดชอบของตนให้มีความหนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรครัฐมีความเฮาหาญต่อหน้าที่วิสาสะเพาะสุ่มใส่โฆษณาปัญหาสำคัญต่างๆของชาติของพรรครัฐและของกองทัพติดตามการเคลื่อนไหวของการนำพรรครัฐคณะนำกระทรวงป้องกันประเทศและการเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มโกงในขอบเขตทั่วกระทรวงป้องกันประเทศโดยเฉพาะการเสริมสรองสามัญประวัติศาสตร์ในปีผ่านมาผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุที่10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุที่5การจัดตั้งปฏิบัติ4หน้าที่ใหญ่26แผนงานที่คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศวางออก
0: สื่อมวลชนในกองทัพในฐานะเป็นกระบอกเสียงสำคัญขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศมีความรับประกันให้แก่กันโฆษณาเผยแพร่ไปตามทิศทีนำของพรรครัฐก็คือกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปลุกระดมสุกยุการเมืองแนวคิดให้แก่พลังงานนักฮบในการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์คือปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติจากจุดดีและผลงานที่มีการเคลื่อนไหวในระยะผ่านมานั้นพวกเขาก็ยังมีบางด้านที่เป็นข้อคงค้างเป็นต้นการซีนำตัวเวียงงานดังกล่าวยังมีลักษณะแบบรวมๆด้านเทคนิคอุปกรณ์ครับใช้เวียงงานวิสาเฉพาะยังบ่ทันรับการพัฒนาให้ทันสมัยอุปกรณ์จำนวนหนึ่งยังดังเดิมและมีขีดจำกัดถ้าเทียบใช้ความเห็นต้องการในยุคดิจิตอล
1: พลตีแสงมณีวงศ์คำมณีให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนของกองทัพจะเอาใจใส่ค้นคว้าเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้เลือกเซิงเถิงทองเพื่อให้กำแน่นเนื้อในจิตใจเวียกงานจุดสุ่มแต่ละด้านปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีการหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพและทันสมัยเทละเก้าพร้อมกันแก้ไขปัญหาโคตรอุดตันยุ่งยากต่างๆให้มีความลงเรียนและสามารถตอบสนองได้ตามความเพียงห้องต้องการของเวียกงานตัวจริงสุ่มใส่พัฒนาสื่อมวลชนกองทัพให้สมกับว่าเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมของพรรครัฐของกองทัพที่แท้จริงและเป็นเครื่องมือหับใส่การโฆษณาสร้างความหับหู้เข้าใจให้แก่สังคมโกคือประชาชนโดยเฉพาะเวียกงานซีนำของพรรคการคุ้มครองของรัฐและตบโต้ถอยทำนองบิดเบือนของกลุ่มคนบดี
2: สหพันธ์มหญิงแขวงไซสมบูรณ์จัดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งภายใต้หัวข้อทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้นำและเวียกงานกวดกาการเผยแพร่ข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกวดกาสหพันธ์มหญิงแขวงให้สหพันธ์มหญิงหน่วยแผนกการองค์การกลุ่มกององค์ข้างแขวงและเมืองในวันที่15กรกฎนี้ที่ห้องประชุมหอการแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านนางเพชรสมัยโพสัญญวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวง
4: จุดประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นเพื่อยกระดับขีดความสามารถเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการเป็นผู้นำให้แก่สมาชิกสหพันธ์แม่หญิงในทุกคันเฮ็ดให้มีความเชื่อมั่นมีวิสัยทัศน์และสามารถชี้นำนำพาเวียกงานภายในกลุ่มกองของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มทวีความรู้เวียกงานกวดกาเพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภาระบทบาทขั้นตอนและวิธีการดำเนินเวียกงานกวดกาเน้นใช้การเคลื่อนไหวให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและหลักการเน้นใช้ความโปร่งใสและความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติทั้งเป็นการสร้างขั้วต่อให้แก่สหพันธ์แม่หญิงหน่วยแผนการองค์การกลุ่มกองอ้อมข้างแขวงและเมืองได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงทอดถอนบทเรียนร่วมกันเพื่อนำไปปรับใช้เข้าในการปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกให้มีความรัดกุมและเข้มแข็งกว่าเก่าโอกาสนี้สหายนางเพชรสมัยโพสัญญวงศ์ยังได้มีคำเห็นโอรมต่อสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นเข็มทิศเนืองทางในการจัดตั้งพันธุ์ขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีมากผลสุดฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นคิดใหม่อันสำคัญในการสร้างบุคลากรเพศหญิงให้กลายเป็นกำลังหลักแหล่งที่มีคุณภาพสามารถเป็นตัวแทนในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของแม่หญิงและเด็กน้อยทางประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงสิสมบูรณ์อย่างต่างนาคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบูรณ์รายงาน
2: ต่อไปเชิญหารรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรรมกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
5: ์ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนยังจะสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเห็นให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกในระดับปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงอยู่ตระภาคตื่มอีกดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรเภาองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจะตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสู่ดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกพงศาลีหัวพันและเสียงขวางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นลืมเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง 18-17 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพะบางและสัญญาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแรงคือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 22-18 องศานครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณอุณหภูมิในระหว่าง 25-31 องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริกรรมไซคับมวลและสวรรณเขตมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 25-32 องศาแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 25-24 องศาภาคใต้แขวงสารวันจะประสักเสกกองและอัตปือมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนน้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 25-31 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนน้อยอุณหภูมิในระหว่าง 17-25 องศา
2: ต่อไปเชิญหารฟังข่าวกีฬาวันที่16กรกฎนี้อยู่เดินบานเตะไอสปอร์ตเมืองหลวงน้ำทาขอนแก่นน้ำทาจัดการแข่งขันบานเตะ7คนหุ่นอาวุธโสมีทานนางจันสมัยแก้วมณีวงศ์หัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองพร้อมด้วยครูฝึกกรรมการและนักกีฬาเข้าร่วม
6: จุดประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาบานเตะครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขบวนการหัดแน่นความสามัคคีหักแพ้งระหว่างภาคส่วนต่างๆภายในเมืองทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและที่สำคัญแม่นเพื่อคำนับหับตนพิธีประกาศเมืองหลวงน้ำท่าเป็นเมืองพ้นทุกข์ให้มีบรรยากาศที่มีความหมายความสำคัญอย่างลึกซึ้ง การแข่งขันในครั้งนี้เป็นการพบกันระหว่าง2ภาคส่วนคงเขตใหญ่คือทีมตัวแทนจากคงเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมและทีมตัวแทนจากคงเขตปกสปกสตุลาการและยุติธรรมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตัวแทนจากคงเขตปกสปกสตุลาการและยุติธรรมในสถานทีมตัวแทนจากคงเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคม7ประตูต่อ4บรรยากาศการแข่งขันแม่นเต็มไปด้วยความม่วนซื่นนักกีฬาทั้ง2ฝ่ายต่างก็แสดงความสามารถความสามัคคีและนำใจนักกีฬาหูแผ่หูสนะการจัดกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้ถือเป็นขบวนการหนึ่งที่แสดงถึงความพร้อมเพรียงเฮียงหน้าและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการหอมแห้งหอมใจกันเฉลิมฉลองพิธีประกาศเมืองหลวงน้ำท่าเป็นเมืองพ้นทุกข์ในวันที่17กรกฎนี้ปิ่นแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
2: ต่อไปสัญหาฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินฮั่วของทั้งการจีนรายงานในวันที่15กรกฎนี้ว่าท่านเมตยาราฟิตรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิตอลของอินโดนีเซียกล่าวว่าอินโดนีเซียได้บล็อกเว็บไซต์และเนื้อในออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิดกฎหมาย3,700,000 รายการนับแต่เดือนตุลาคม2024เป็นต้นมาในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มทวีการปราบปรามอยู่ทั่วประเทศท่านเมสยากล่าวเตือนว่ารัฐบาลอินโดนีเซียได้รับการรายงานเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่น่าสงสัยจำนวน 156,000 บัญชีและเบอร์โทรศัพท์มือถือ 85,500 เลขหมายที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เข้าในการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มนอกจากนั้นยังได้ปิดบัญชีธนาคาร 32,500 บัญชีจาก 38,000 บัญชีที่กระทรวงดังกล่าวได้รายงานต่อองค์การบริการทางการเงินรัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเปลี่ยนจากการตอบโต้ด้วยการลึบเนื้อในไปสู่การกวดสอบความผิดปกติและเสริมสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์การต่างๆเพื่อเร่งการดำเนินการต่อต้านเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายท่านพราโบโวซูเบนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้กำหนดการต่อสู้กับการพนันออนไลน์เป็นบริมสิทธิ์แห่งชาติเนื่องจากว่าเป็นภัยคมคู่ที่ให้แห้งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมและก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอย่างหลวงหลาย
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและกองประชุมขั้นสูงว่าด้วยการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์โลก2026จัดขึ้นอยู่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนระหว่างวันที่17หาวันที่20กรกฎาคมสากลได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าจีนได้เพิ่มแรงขับเคลื่อนที่เข้มแข็งให้เกการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โลกด้วยการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านเทคโนโลยีการเปิดประตูและการหัวมือท่านจิตคลายสินกรรมการจากสถาบันค้นคว้ายุทธศาสตร์ในเขตแคว้นที่เป็นคลังปัญญาของมาเลเซียเห็นว่าจีนซุ่มใส่การเปิดประตูและการหัวมือเฮ็ดให้ประเทศต่างๆสามารถมีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นับมื้อนับหลายขึ้นสิ่งนี้แม่นโสดคงกับบรรดาแนวคิดการพัฒนาที่องค์การสหประชาชาติส่งเสริมในระดับสูงเป็นต้นแนวคิดการพัฒนาแบบกลมรวมและให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงท่านเดริกโกตูนักวิชาการซิมบับเวกาวาในซุ้มปีโมโมมานีจีนได้สุกยูการจะตั้งปฏิบัติคอลีเริ่มการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์โลกอย่างต่อเนื่องจากการหัวมือด้านการบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถอยู่ท้องถิ่นหดการสุกยูการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันมาตรการที่ติดเทศกับตัวจริงของจีนเห็นให้ทวีปแอฟริกาเห็นว่าความมุ่งหวังแห่งการลดพ้นส่งวางด้านดิจิตอลและสมใส่ผลประโยชน์ด้านเทคโนโลยีร่วมกัน
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานเมื่อวันดมนี้ว่ามีแรงงานหลายกว่าพันคนสามารถผ่านสายเดี่ยนระหว่างแอสปายและกีบราตาได้สะดวกสบายหลายขึ้นภายหลังที่สหภาพยุโรปหรือ EU และอังกฤษได้ลงนามในข้อตกลงยุติการควบคุมสายแดนดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาที่เคยเป็นสาเหตุสร้างความเคร่งตึงที่เกยวระหว่างเอสปายและอังกฤษอีกตามข้อตกลงที่บรรลุได้ระหว่าง EU และอังกฤษภายหลังอังกฤษถอนตัวออกจาก EU แล้วบรรดาด่านกวดการสายแดนดังกล่าวซึ่งเป็นเขตแดนของอังกฤษและเอสปายได้รับการยกเลิกช่วยให้ประชาชนชาวผู้อพยพงานและวิสาหกิจ2ฝ่ายได้ไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกหลายขึ้นกว่าเก่า คณะกรรมการเอื้อลบหรือ EC ให้ฮู้ว่าข้อตกลงฉบับนี้แม่นมักผลของการเจรจาในหลายรอบปีภายหลังที่อังกฤษออกจากสภาพเอื้อลบหรือ EU ในปี2020เป้าหมายข้อตกลงแม่นรับประกันสิทธิ์เสรีในการไปมารักษาการเคลื่อนไหวด้านการค้าข้ามชายแดนพร้อมทางแก้ไขบรรดาปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องกิบบราตาบ่ได้นอนอยู่ในขอบเขตนิติกรรมของ EU อีกภายหลังอังกฤษถอนตัวออกจากสภาพเอื้อลบที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
7: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 นในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพอทานในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้อนวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศพันขยายผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทิศิปเข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยาทับอีของรายการจะให้บรรดาทานได้หับฟังแถลงข่าวผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที1ของสภาแห่งชาติสุทิศิปและในตอนบ่ายวันที่10กรกฎพานมานีทานบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการคณะประจำหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิศิปซึ่งทานให้ฮู้ว่าก
1: องประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิศิปได้ดำเนินแต่วันที่6หาวันที่10กรกฎ2566ภายใต้การเป็นประธานของท่านสายสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยบรรดาท่านรองประธานสภาแห่งชาติโดยมีการนำขั้นสูงของพรรครัฐอดีตการนำขั้นสูงของพรรครัฐสมาชิกรัฐบาลบรรดาทูตอนุทูตและองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมได้สำเร็จผลอย่างจบงามกองประชุมสมัยวิสามัญครั้งนี้ได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติซึ่งมีเนื้อในดังนี้ 1. รับฟังรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016 2.การพิจารณาข้อเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการยกระดับปัญหาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ 3. การพิจารณารับรองเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย2ฉบับคือดังนี้กฎหมายที่1แม่นกฎหมายทางเงินแห่งรัฐฉบับสร้างขึ้นใหม่และกฎหมายที่2ว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงใหม่กองประชุมได้รับฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลจำนวน9ท่านซึ่งส่วนใหญ่ได้ขึ้นชี้แจงอธิบายต่อคำซักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งติดพันกับโครงเขตความรับผิดชอบของรัฐบาลและปัญหาที่สังคมของเราความจ้องมองและมีความสนใจคือทุกมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติของพวกเราได้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนในการประกอบส่วนคำคิดคำเห็นและลงคะแนนเสียงต่อ4มติก็คือ4เอกสารสำคัญโดยรวมคะแนนสูงสุดเหมือน 99% ขึ้นไปรายละเอียดมีดังนี้ 1. มติรับรองเอาวุฒิงานของรัฐบาลว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีด้วยคะแนนเสียง 99.39% 2. มติรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากด้วยคะแนนเสียง 99.39% 3. มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยทางเงินแห่งรัฐซึ่งเป็นกฎหมายสร้างใหม่ด้วยคะแนนเสียง 99.38% 4. มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงด้วยคะแนนเสียง 100% บรรดาท่านที่นับถือแลกแพงในขณะดำเนินกองประชุมมีประชาชนบรรดาเฒ่าได้ส่งคำคิดคำเห็นผ่านโทรศัพท์สายด่วน156มายังกองประชุมสภาแห่งชาติมีทั้งหมด153สายรวมทั้งหมด288เรื่องส่วนใหญ่แม่นต่อแผนพัฒนาคิดสังคมการคุ้มครองบริหารรัฐเป็นต้นแม่นปัญหาไฟฟ้าเนาะหรือว่าราคาไฟฟ้าแพงเส้นทางคมนาคมเปรียเพการพุทธคนแห่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ราคาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอื่นแม่นแพงขึ้นหรือว่าสูงขึ้นแล้วก็ตามมาก็แม่นปัญหายาเสพติดและอื่น
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แม่นข่าวแถลงผลสำเร็จของการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10และในวันที่8กรกฎาคม2006ผ่านมานี้ท่านไสยสมพรภูมิหารประธานสภาแห่งชาติได้สั่งรวมการประกอบคำคิดคำเห็นของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติ40ท่านหญิง8ท่านนอกนั้นยังได้มีการซักถามที่26ท่านต่อเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งมีดังนี้1ของเขตกระทรวงการเงิน1ทางด้านงบประมาณเห็นดีให้กำหนดเป็นบ่วงเฉพาะสำหรับเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเวียงงานก่อสร้างหากฐานการเมืองเพื่อเห็นให้เวลาดังกล่าวสามารถดำเนินไปด้วยตามแผนเสนอให้รัฐบาลนอกจาก4แหล่งทุนงบประมาณแล้วค้นคว้าแหล่งทุนอื่นตื่มจะเป็นบ่วงเงินเกินแผนของแต่ละแขวงพร้อมทั้งปลุกระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคมและจัดสรรงบประมาณเข้าในการลงทุนที่มีจุดสุ่ม2ด้านการลงทุนเสนอให้มีนโยบายดึงดูดการลงทุนในของเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมปุงแตงอยู่เขตชนบทห่างไกลซอกลีกพร้อมทั้งเอาใจใส่ติดตามกวดกาการดำเนินของโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากว่าผ่านมาการดึงดูดการลงทุนได้เป็นจำนวนหลวงหลายแต่การจัดตั้งปฏิบัติโครงการยังบ่ทันสามารถช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้อย่างแท้จริงบางโครงการยังส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นต้นแมนบัญหามลพิษและเส้นทางคมนาคมเปเพเสียหายพื้นที่ทำการผลิตและอื่นๆ 2. คงเขตธนาคารอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประกอบการและโครงการพัฒนาต่างๆสามารถเข้าถึงแหล่งทุนสินเชื่อได้ง่ายสะดวกว่องไวมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมคุ้มครองอัตราเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนบ่ให้มีการผันผวนหลายซึ่งจะเป็นการกระทบต่อการทำมาหากินของประชาชน3คงเขตเศรษฐกิจ1ให้ถือเอาเวียกงานกสิกรรมเป็นท่าแฮงโดยสุ่มใส่จัดสรรเขตการผลิตมีการวิจัยที่ดินกำหนดประเภทสินค้าที่จะส่งเสริมยกสูงการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมของประชาชนในชนบทด้วยการส่งเสริมทางด้านเทคนิควิชาการเฉพาะด้านส่งวิชาการที่มีความรู้ความสามารถลงสู่ยู่นำพาประชาชนเหตุตัวจริงสร้างวิชาการกับทีเข้าในการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ติดพันกับตลาดรวมทางการค้นคว้าและปรับปรุงศูนย์ทดลองศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมศูนย์เทคนิคให้มีความรู้ทางด้านกสิกรรมในขั้นตาแสงที่มีเงินเข้าในการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ติดพันกับตลาดรวมทางการค้นคว้าและปรับปรุงศูนย์ทดลองศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมศูนย์เทคนิคให้มีความรู้ทางด้านกสิกรรมในขั้นตาแสงที่มีเงินเข้าเพื่อเห็นให้เวียงงานดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรมทรงหีบฮ้อนออกใบสำมะโนที่ดินเพื่อก้าวเข้าสู่การออกใบตะดินให้สำเร็จโดยไวเพื่อสร้างฐานและรับเพิ่มขึ้นเพราะยังมีหลายคงเขตที่มีการจับจองดินเป็นการท่วงดึงการพัฒนาของประชาชนในชนบทพร้อมทั้งมีนโยบายสุขยู่ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าในการพัฒนาการผลิตกสิกรรมในเขตห่างไกลโซกลีกและมีการสร้างโรงงานปุ่งแตงเพื่อเก็บซื้อผลผลิตของประชาชนเข้าในโรงงานที่เก็บซื้อเพื่อป้อนตลาดภายในและต่างประเทศ 3. เวียกงานโยธาธิการและขนส่งให้จัดสรรงบประมาณและสุ่มใส่การพัฒนาพื้นฐานโครงรางอย่างมีจุดสุ่มโดยเฉพาะการสร้างและบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางให้สามารถนำใช้ได้ตลอดปีและอำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตและการขนส่งสินค้าการสัญจรไปมาของประชาชนเอาใจใส่ขยายพื้นฐานโครงรางด้านอื่นๆเป็นต้นไฟฟ้าน้ำสะอาดระบบโทรคมและการสื่อสารให้ทั่วถึง 4.คงเขตวัฒนธรรมสังคม 1. ด้านการศึกษาสืบต่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนยกระดับความรู้ของครูอาจารย์ให้มีคุณภาพปรับปรุงอาคารสถานศึกษาและสนองอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบถ้วนรวมทั้งปฏิบัตินโยบายแก่นักเรียนที่เรียนดีเรียนเก่งผู้ทุกข์ยากด้วยโอกาสสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเห็นได้ความสำคัญของการศึกษา 2. ด้านสาธารณสุขเอาใจใส่ปรับปรุงสถานที่การบริการสาธารณสุขอยู่ขั้นท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานดีขึ้นหาประกันเฮ็ดให้ประชาชนเข้าถึงการนำใส่น้ำสะอาดสู่ซุนจัดตั้งปฏิบัติสองคาดหมายของแขนงการที่มีความเสี่ยงจะบ่บรรลุก็คืออัตราการเกิดของลูกมีแพทย์ซวยและอัตราการซักวัคซีนกันพยาธิ 3คงเขตแรงงานและสวัสดิการสังคมสุ่มใส่แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอยู่ภายในประเทศและการลังไหลไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศเอาใจใส่ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพปลุกระดมรับบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยเพื่อนำใส่เข้าในการปินปัวสุขภาพกำหนดจำนวนตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่ทันแตกและผู้ที่ยังบ่ทันได้รับการชดเชยให้ชัดเจนตื่ม 4. ด้านการท่องเที่ยวสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การท่องเที่ยวเป็นต้นขุดค้นและนำไส้ทาแหงบ่มซ่อนของท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติและชีวะนานาพันธ์วัฒนธรรมทางด้านประวัติศาสตร์ด้านกสิกรรมและหัตถกรรมนอกจากนี้ผู้แทนเสนอให้รัฐบาลนำไปค้นคว้าพิจารณาคืนเป็นต้นหีบฮ้อนค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเพื่อหับไส้แก่เวียกงานดังกล่าวให้สำเร็จมีกลไกประสานงานการเบ่งความรับผิดชอบให้จ่าแจ้งกองประชุมเห็นดีเกี่ยวกับการกำหนดเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติควรให้ไปเคียงคู่กับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10กรณีการจัดตั้งปฏิบัติบ่สำเร็จก็ให้สืบต่อพร้อมกันนี้ก็ให้เอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่เนื้อในจิตใจของวาระแห่งชาติฉบับนี้ให้ทั่วบวงส่วนได้รับรู้และเข้าใจอย่างกว้างขวางและทั่วถึงท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวคำเห็นสมาชิกสภาแห่งชาติต่อวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากท่านผู้ฟังที่เคารพในเวลาดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบทางรายการได้สัมภาษณ์ท่านกงเพชรแก้วบัวพารองประธานสภาประสุนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขต3แขวงหลวงน้ำทาซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและนโยบายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับการนำไส้รถ EV ซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนของสภาแห่งชาติว่า
2: ตามดำรัส348นี่พวกเฮายังเห็นว่าครอบครัวทุกข์ยากอยู่ในประเทศเฮานี่ยังมีทั้งแสน89ครอบครัวและก็มีบ้านทุกข์ยากอยู่ 2,000 กว่าบ้านและก็ยังมีเมืองทุกข์ยาก66เมืองก็ย้อนสาเหตุดังกล่าวรัฐบาลจึงได้กำหนดเวลาแห่งชาติเพื่อซุ่มใส่2ปัญหาใหญ่2ปัญหาใหญ่1ก็เป็นเพื่อสร้างอาชีพแรงรายรับที่มันคงและยืนยงให้แก่ประชาชนอยู่เขตชนบทอันนี้เป็นปัญหาที่1ปัญหาที่2ก็แม่นเพื่อพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างไปสู่เขตชนบทและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอยู่ในชนบทถ้าเฮาหักแก้ได้2ปัญหานี้ก็จะเฮ็ดให้ประชาชนเขตทุกข์ยากพวกเฮาครอบครัวทุกข์ยากก็จะสามารถหลุดลงได้และกับบ้านทุกข์ยากก็สามารถหลุดลงได้อันนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่และส่วนเนื้อในของเวลาแห่งชาติที่สำคัญสุดนี้ก็ได้กำหนดมีหลายปัญหาสำคัญโดยเฉพาะ1ความจำเป็นเป็นหยังเฮาจึงสร้างเวลาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสมบทแก่ผู้คนทุกข์ยากนี้แต่มันอิงใส่ทิศทัศนะสีนำของพรรคโดยอิงใส่มติ12หรือว่าโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคพวกเขาก็ได้อิงใส่อันนั้นจุดประสงค์สำคัญของมันนอกจากนี้พวกเขาก็ได้กำหนดบรรดาเนื้อในต่างๆเป็นต้นเป็น8คัดไม้อยู่ในห้านก็มีหลักการของการมี5หลักการประกอบมีหลักการรับประกันความเด็ดขาดอันนี้นะความเด็ดขาดเข้มงวดในการจะตั้งปฏิบัติในการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากหรือว่าหลักการรับประกันความโปร่งใสอยู่ในเวลานี้ก็ได้กำหนดหลักการเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องวิชาการก็มีหลักการเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพจะเป็นพนักงานวิชาการด้านกสิกรรมก็ดีจะเป็นด้านพื้นฐานโครงสร้างต่างๆที่ไปช่วยประชาชนเขตชนบทก็ต้องได้เป็นมืออาชีพนี่รับประกันคือแนวนั้นแต่อันหลักการอันต่อไปก็เป็นความรับประกันคุณภาพและความยืนยงของการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากอันนี้นอกจากนี้อยู่ในเนื้อในนี้ก็ยังได้กำหนด8คาดใหม่ใหญ่อยู่ในวาระแห่งชาตินี้แต่การกำหนด5เวียกจุดซุ่มมี5เวียกจุดซุ่มที่ได้กำหนดอยู่ในอันนี้ปัญหาที่1ก็เป็นการสร้างอาชีพที่มันคงให้แก่ประชาชนและยังยืนปัญหาที่2ก็เป็นพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างปัญหาที่3ก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดตั้งอยู่ในคันตะแสงคันบ้านและเขตชนบทชาวชนบทอันนี้ต้องได้สร้างความเข้มแข็งพระเจ้าปัญหาที่4เฮาจะต้องได้ยัดแย้งสอกคนควายเอาทึ่นเอาฮ้อนมาเพื่อพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากให้มันมีรายให้มันได้รายเท่าที่จะรายได้และปัญหาที่5เวียก ที่5ก็เป็นการปรับปรุงการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมหรือบรรดากลไกต่างๆในการประสานสมทบระหว่างคะแนนการเกี่ยวข้องสิแม่นกระทรวงท้องถิ่นสิแม่นคันแขวงคันเมืองหรือว่าเมืองบ้านและระหว่างตะแซงอันนี้ก็ต้องไปสร้างกลไกประสานงานเฮ็ดให้การแก้ไขความทุกข์ยากของเฮานี่ได้รับผลดีเท่าที่จะดีได้แน่นอนแหละถ้าว่าเวลาแห่งชาติพวกเฮาฮักได้รับห้องจากสภาแล้วพวกเฮาก็จะสร้างเป็นแผนละเอียดของแต่ละท้องถิ่นคะแนนการเพื่อนำพาประชาชนจะตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้ประชาชนนี่สามารถหลุดพ้นออกจากครอบครัวทุกข์ยากซึ่งว่าเฮาได้มีครอบครัวทุกข์ยากหลายจะเฮาจะชุดนี้จะคาดคะเนว่าถ้าเฮาฮักพับห้องแล้วจะแก้ไขให้ได้แสนครอบครัวดิหมายว่าครอบครัวทุกข์ยาก 14% อยู่ในประเทศเฮาจะสามารถลดลงเป็นตัวเลขเดียวเป็น 8% อันนี้เด้และบ้านก็จะสามารถลดลงบ้านทุกข์ยากและก็จะเฮ็ดให้เมืองทุกข์ยากก็สามารถลดลงอันนี้และเฮ็ดให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรอันนี้นี่มันความหวังหรือว่าผลประโยชน์ที่ว่าเฮาสร้างอันเวลาแห่งชาติออกมาก็เพื่ออยากได้ขึ้นแนวนั้นแหละมีหลายคะแนนการ 15-16 คะแนนการ 15-16 กระทรวงแต่ว่าเฮาต้องได้คัดย้อนต้องได้เลือกว่าเวียกใดเฮาสิเฮ็ดก่อนสิแม่นเวียกนำพาการเมืองแนวคิดว่าผู้คิดสำนึกประชาชนอันนี้ก็ต้องแม่นคะแนนการนี้เกี่ยวข้องตรงนี้จ้องได้เข้าก่อนนอกจากนี้ก็เฮาอยากสร้างอาชีพก็ต้องเอาคะแนนการกสิกรรมการปลูกการเลี้ยงเข้าไปสร้างอาชีพให้มีอาชีพสร้างรายรับก็ต้องเอาคะแนนการเงินคะแนนธนาคารเขาไปสู้เพื่อสร้างรายรับให้ประชาชนได้มีรายรับที่มันคงยั่งยืนเลยบัดนี้เฮาอยากสร้างพื้นฐานโครงสร้างแน่นอนและคะแนนการโยธาคะแนนการอันนี้อันอื่นก็จะต้องได้เข้าหรือว่าเฮาอยากสร้างเรื่องไฟฟ้าพลังงานเรื่องไฟฟ้าต่างๆคะแนนการเกี่ยวข้องกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะได้สมทบกันเข้าไปอันนี้ต้องได้แบ่งความรับผิดชอบนะแบ่งความรับผิดชอบคะแนนการแต่ละคะแนนการเฮ็ดเพื่อจะเฮ็ดให้เวลาแห่งชาติสามารถปฏิบัติได้ในระยะผ่านมาเฮามีบทเรียนว่าการแก้ไขความทุกข์ยากนี่เฮาเฮ็ดมันส่วนหลายคะแนนการบ่ไปพร้อมกันเฮ็ดเวียกของไผของเราแล้วบ่มาประสานสมทบบ่เบิ่งว่าอันใดเฮ็ดก่อนอันใดเฮ็ดกลางอันใดเฮ็ดหลังพวกเฮาละเฮ็ดไปตามแต่ละคะแนนการบางอันมันก็บ่สอดคล้องจังซั่นสุดนี้นี่ก็คิดว่าคะแนนการเกี่ยวข้องน่ะจะต้องได้มีการวางแผนร่วมกันประชุมร่วมกันจะตั้งปฏิบัติให้มันไปตัวใดเป็นบุริมสิทธิ์เฮ็ดก่อนเฮ็ดกลางเฮ็ดหลังอันนี้จะได้เอาใจใส่ปัญหานี้ตึมแน่นอนที่สุดตัวนี้ถ้าว่าให้จะมีแต่พรรครัฐคันเทิงเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติเป็นผู้สร้างแผนปฏิบัติแน่นอนเลยก็อาจจะบ่ได้รับผลสำเร็จแต่เฮาเรียกร้องให้ประชาชนนี่ทุกเผ่าประชาชนอยู่ในเขตชนบททุกๆแขวงทุกๆเมืองนี้จะต้องเป็นเจ้าการเข้าร่วมนำพรรครัฐคันเทิงโดยเฉพาะอะไรเหมือนการเข้าร่วมเสื่อมซึมหับหู้เนื้อในจิตใจของเวลาแห่งศาสตร์ตัวนี้และหลังจากนั้นก็จะได้เสื่อมซึมบรรดาเอกสารต่างๆที่คันเทิงที่พวกเขาจะต้องได้สร้างเป็นเอกสารคู่มือลงไปเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนหับหู้เข้าร่วมแต่หัวทีเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติเวลาแห่งศาสตร์ของพวกเขาได้รับผลดีและเวลากำหนดเวลาก็มีเพียงแค่3 ปีแต่ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติแน่นอนและพวกเขาก็มีอันสำเร็จมีอันจะสืบต่อมีการสืบต่อตื่มหลังจากหมด3ปีก็จะได้ประเมินผลจะได้ในการจัดตั้งปฏิบัติตื่มเพื่อสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติกันต่อไปอันความจริงรถไฟฟ้านี่มันก็มีผลประโยชน์เป็นการประหยัดพลังงานหนึ่งจากรัฐบาลก็ได้มีแผนการหรือว่ามีแนวทางที่จะนำเอารถอันนี้มาเพื่อเฮาสังคมบริโภคให้สังคมเป็นผู้ไปรับใช้รถอันนี้นี้แต่ว่ามาเบิ่งนี่ก็มีอันดีหลายเป็นการประหยัดเป็นการประหยัดเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันต่างๆของเฮาอันนี้นี่เรื่องมลพิษต่างๆอันนี้ก็แม่นดีที่สุดแล้วแต่ว่าจุดอ่อนของมันก็ยังมีในระยะปัญหาการเอารถไฟฟ้าเข้ามาแล้วซึ่งว่าเฮาเป็นบ่ทันได้กำหนดได้เนาะอยู่ในกฎหมายว่าด้วยพาหนะนะพาหนะทางบกยังบ่ได้กำหนดจังซั่นในการนำเอารถอันนี้มาบางเทื่อก็เป็น2วางหลายอันจะแม่นรถจักรจะแม่นรถใหญ่จะแม่นรถอันนั้นเฮาบ่ทันได้คุ้มครองดีหรือว่าปัญหาการนำใช้รถอันนี้อยู่ในเขตนอกเขตชนบทเขตทางไกลซอกลีกอันนี้นี่ก็ยังพบความยุ่งยากโดยเฉพาะถนนหนทางเฮานี่บ่ทันดีหรือว่าบ่อนการซ่อมแปลงบ่การปรับปรุงการสร้างการอีหยังต่างๆอยู่เขตนอกก็พบความยุ่งยากจังซั่นมันก็คิดว่าพวกเฮาเอาเข้ามาก็จะเล็งใส่อยู่เขตตัวเมืองซะก่อนส่วนเขตนอกพวกเฮาก็จะรับใส่จํานวนนึงก็บ่ทันว่าหลายปานใด อันนี้ก็คิดว่ามันก็เป็นอันดีเนาะที่รัฐบาลได้มีนโยบายนำเอารถEV นี่เข้ามาก็เป็นอันดีแต่ว่าตัวใดมันบ่ทันได้ดีบ่ทันได้รับมรรคผลตื้มก็คิดว่าพวกเฮาจะสืบต่อปรับปรุงตื้มอันนี้เนาะเบิ่งรัฐบาลเพิ่นก็เห็นแล้วปัญหาโดยเฉพาะอยู่เขตนอกอยู่ชนบทอยู่เขตต่างแขวงที่ว่าพื้นฐานโครงสร้างยังบ่ทันดีนี่เพิ่นก็เล็งเห็นแล้วมันเป็นการประหยัดอันนึงเด้อท่านสิเว้าเฮามาจูดน้ํามันทิ่มนี่หลายเด้อแต่ท่านเฮาน่ะหักใช้รถไฟฟ้าเป็นจํานวนหลายแน่นอนเฮาประหยัดได้เงินเพื่อไปสมทบในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของเฮาก็ดีแล้วก็อันซ่องก็ไม่เรื่องมลพิษต่างๆเรื่องไอเรื่องควันหยังต่างๆก็สามารถลดพ้นได้อันนี้ก็แม่นดีแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองนี่ก็คิดว่าห้องรับได้ดีแล้วเพิ่นมีแล้วเพิ่นรับผิดชอบเพิ่นเฮ็ดหมดแล้วแต่ละแขวงอยู่ในตัวเมืองของแขวงนั้นก็มีแต่ว่าอันออกจากตัวเมืองของจากแขวงแล้วไปบรรดาเมืองนี่คือว่าแขวงหลวงน้ําท่าพวกเฮานี่บ่ทันมีได้อยู่เมืองแล้วก็บ่ทันมียังมีแต่อยู่แขวงอันสิว่าไปฮอดตะแซงฮอดบ้านนี่แห่งไกลเรื่องรถไฟฟ้านี่พวกเฮาก็รับใช้ได้อยู่แต่คงเขตที่สะดวกอยู่ในคงเขตตัวเมืองนั่นสิก่อนแต่ว่าคนจํานวนประชากรอยู่ตัวเมืองมันหลายจังซั่นถ้าเฮาหักทุกคนหักพร้อมกันมาบริโภคมารับใช้อันรถไฟฟ้านี่ก็แน่นอนมันก็ลดพ้นหลายอันลดพ้นหลายอันสําหรับก่อนอื่นหมดก็สิได้เบิ่งว่ามันมีบนสากบ่ล่ะเฮาซื้อมาอยู่เขตบ้านเฮาอ่ะถ้าว่าเฮาซื้อไปมันบ่มีบนสากบ่มีห้านสมแปลงนี่มันท่านมันเพ่มันก็พบความยุ่งยากจังซั่นประชาชนนี่ผู้ที่อยู่บนสะดวกก็หันมาใช้รถตัวนี้ก็ดีแต่ว่าผู้ที่อยู่บนเขตทางไกลซอกลีเขตยุ่งยากอันนี้ก็แน่นอนและเงื่อนไขบ่ทันพร้อมพวกเฮาก็จะได้สืบต่อขยายระบบอันนี้ไปตื้มอยู่ในแต่ละแขวงแต่ละเมืองก่อนแล้วจังสิระดมประชาชนมาใช้ตื้มอันนี้เจ้าเวียงงานสื่อมวลชนนี้ท่านเว้าแท้แม่นเวียงงานหนึ่งที่สําคัญซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐเป็นขั้วต่อให้แก่พรรคแก่รัฐในการโฆษณาในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคก็คือกฎหมายของรัฐจังซั่นนี่ก็ขอถือโอกาสนี้ในบดลมานี้เฉพาะวันสร้างตั้งหรือว่าวันกําเนิดของสื่อมวลชนพวกเฮาซึ่งเป็นวันสําคัญก็ขอฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทหารตำรวจพนักงานทุกแขนงการและก็จงพร้อมกันสร้างผลงานเพื่อสนับสนุนต้อนวันสื่อมวลชนของพวกเฮาให้มันดีและก็รับนําใช้สื่อมวลชนและก็รับรู้ว่าสื่อมวลชนนี่เป็นกระบอกเสียงที่ดีของพรรคของรัฐของพวกเฮาก็ช่วยกันสุขอยู่ส่งเสริมเนาะคันสิเว้าแท้นี่ให้กระเจ้าสามารถจัดตั้งปฏิบัติเป็นกระบอกเสียงที่ดีและสามารถจัดตั้งปฏิบัติพละบทบาทก็คือเวียนงานของสื่อมวลชนให้มันดีก่อนเก่าให้มันดีก่อนเก่าพันมากก็ดีแล้วในการจัดตั้งปฏิบัติต่อไปก็จะได้สืบต่อโฆษณาส่วนเสื้อให้นําใช้และก็ให้ลงทุนใช้โครงเขตนี้อันหลายให้โครงเขตนี้นี่สามารถจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานตัวเองได้ดีกว่าเก่า
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แมนการให้สัมภาษณ์ของท่านกงเพชรแก้วบัวพาหงประธานสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขต3แขวงหลวงน้ำทาซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทิศิษมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนคันแขวงหลายขึ้นไสสุภพรมีมงคลรับหน้าที่ดำเนินรายการวีเลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะชมธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปามาพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการเที่ยวแดนจำปาพบกันท่านผู้ฟังทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 8:15 น. ซึ่งรายการของพวกเราจะได้พาทุกท่านไปเที่ยวไปลิ่นไปสมพักพรย้อนใจตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่ในประเทศลาวของพวกเราแต่เหนือฮอดใต้บ่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมหรือว่าประวัติศาสตร์ซึ่งมื้อนี้โนรีจะพาทุกท่านไปทางอุดมไซกันแน่ไปเมืองหลาท่านผู้ฟังเมืองหลาสืบสานมรดกวัฒนธรรมควบคู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองหลาเป็นเมืองหนึ่งใน7เมืองของแขวงอุดมไซที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของแขวงเมืองแห่งนี้แม้นมีความโดดเด่นทางด้านภูมิสันฐานภูสูงสลับซับซ้อนมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำและห้วยน้ำหลายสายซึ่งเอื้ออำนวย

ต่อการดำรงชีวิตและการผลิตของประชาชนด้วยความหลากหลายของชนเผ่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเฮ็ดให้เมืองลานี่กลายเป็นเมืองหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมยามแขวงอุดมไซเมืองลาก็แม่นเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีจุดเด่นทางด้านแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็แม่นทางด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบ่ว่าจะเป็นน้ำฮ้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากแหล่งน้ำแห่ใต้ดินซึ่งมีอุณหภูมิตลอดปีเหมาะสมสำหรับการแช่และก็พักผ่อนบ่อน้ำฮ้อนแห่งนี้แม่นอ้อมรอบไปด้วยภูผาป่าไม้ที่เขียวงามอุ่มทุ่มและมีบรรยากาศที่สวยงามสงบเหมาะแก่การพักผ่อนย้อนอารมณ์เฮ็ดให้สถานที่แห่งนี้เป็นบ่อนพักผ่อนยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศแล้วเด็กก็ดีท่านผู้ฟังคนท่องถิ่นนี่นะยังมีความเชื่อว่าน้ำแห่ธรรมชาติสามารถช่วยลดอาการอิดเมื่อยไปน้ำอีกเนาะซึ่งปัจจุบันนี้บ่อน้ำฮ้อนดังกล่าวได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบางส่วนเพื่อจะห้องรับนักท่องเที่ยวและกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของแขวงนอกจากนั้นเมืองหลาก็ยังเป็นบ่อนตั้งของวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าสิงห์คำหรือพระเจ้าแสกคำตามที่บางแหล่งข้อมูลระบุว่าเป็นพระครูบ้านครูเมืองที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือซึ่งว่าทุกๆปีจะมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของประชาชนการที่ได้มาสักการะบูชาและขอพรต่อพระเจ้าสิงห์คำจะนำความเป็นสิริมงคลและก็ความโฮมเย็นและความเจริญมาสู่ตนเองและครอบครัวนอกจากนี้เนาะคุณค่าทางด้านศาสนาแล้วพระเจ้าสิงห์คำก็ยังเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองลาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาวิถีชีวิตที่ผูกพันกับวัดวาอารามของประชาชนท้องถิ่นพร้อมกันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาวัฒนธรรมที่สำคัญของแขวงอุดมไซและอีกจุดหนึ่งที่เด่นของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่เมืองหลานั่นก็คือตาดห้วยไข่บ้านผาวีซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้ได้เป็นอย่างดีสายน้ำใสไหลจากหน้าผาผ่านงูหินลงมาอย่างสวยงามเสียงน้ำดังก้องจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งว่าบริเวณตาดห้วยไข่นี้ท่านผู้ฟังแม้นถูกปกคลุมด้วยป่าไม้สีเขียวงามและก็มีอากาศเย็นสบายตลอดปีเหมาะสำหรับการพักผ่อนถ่ายรูปและศึกษาธรรมชาติโดยเฉพาะแม้นในฤดูฝนนี่แหละท่านผู้ฟังปริมาณน้ำจะหลายขึ้นเฮ็ดให้ตาดนี่มีความงดงามเป็นพิเศษนอกจากนี้ความงามทางธรรมชาติแล้วนะตาดห้วยไข่ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในเมืองหลาเช่นว่าบ่อน้ำฮ้อนและก็วัดพระเจ้าสิงห์คำปัจจุบันนี้ภาครัฐของพวกเขาหรือว่าชุมชนท้องถิ่นกำลังร่วมมือกันในการพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่ตาดห้วยไข่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเคียงคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวนี้กลายเป็นสมบัติธรรมชาติที่ยืนยงของแขวงอุดมไซด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและศาสนาเมืองหลาจึงนับว่าเป็นเพชรเม็ดงามของแขวงอุดมไซที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์และก็ร่วมสืบสานมรดกอันล้ำค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่เป็นเพียงหนึ่งเมืองที่น่าสนใจว่าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งสำคัญเมืองหลาก็เป็นเมืองที่ในการจะสืบสานมรดกวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอีกเล็กน้อยโนรีจะพาทุกท่านไปเที่ยวอยู่ใส่บอนใดต้องได้ติดตามตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อน

0: เที่ยวเมืองลาว
1: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
2: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาหลังจากที่มอบเสียงเพลงให้กับทุกท่านได้รับฟังเพื่อความเบิกบานมวลซื่นกันแล้วกลับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อกันเติมเมื่อกี้นี้โนรีพาทุกท่านไปที่เมืองหลาและก็ไปเที่ยวอยู่บ่อน้ำอุ่นเมืองหลาวัดพระเจ้าสิงห์คำและยานี้จะให้ทุกท่านได้ฮู้รายละเอียดกันเติมว่าบ่อน้ำอุ่นเมืองหลานี่แม่นอยู่ไสไก่บ่อหรือว่าบ่อไก่สำหรับบ่อนกำเนิดบ่อน้ำอุ่นนี่ท่านผู้ฟังแม่นตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านป่างสาห่างจากเทศบาลเมืองนาหม่อประมาณ10กิโลเมตรและห่างจากบ้านป่างสาไปอีกประมาณ5กิโลเมตรซึ่งบ่อน้ำอุ่นนี่มีบ่อนออกอยู่2บ่อนห่างกันประมาณ70เมตรมีอุณหภูมิอยู่ประมาณ15องศาบริเวณอ้อมรอบบ่อน้ำอุ่นนี่จะมีต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจึงเฮ็ดให้มีธรรมชาติที่สวยงามพร้อมทางมีภูผาหินใหญ่เหมาะแก่การมาพักผ่อนเที่ยวชมธรรมชาติและก็พักผ่อนย้อนใจซึ่งสถานที่แห่งนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อาจจะไปท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้เนาะเป็นหมู่คณะก็ได้กับเหมาะสมสำหรับใครที่ต้องการอยากจะไปผ่อนคลายท่านสามารถไปเที่ยวชมบ่อน้ำอุ่นเมืองหลาได้ทุกมื้อเพิ่นเปิดให้บริการตั้งแต่ 8:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นั่นก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อยู่ทางเมืองหลาส่วนว่าวัดพระเจ้าสิงห์คำท่านผู้ฟังวัดพระเจ้าสิงห์คำนี่แม่นแต่ก่อนเพิ่นเอิ้นว่าวัดกลางเพราะว่าเป็นวัดใหญ่ที่ชาวเมืองหลาพากันมาขับไหว้สร้างขึ้นประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วตั้งอยู่ถึงภูเขาควายบ้านปากหลาซึ่งว่าเดี๋ยวนี้แม่นโฮมเป็นบ้านดอนสะอาดแล้วอยู่ใจกลางเทศบาลเมืองหลาภายหลังที่ได้อัญเชิญพระเจ้าสิงห์คำมาประดิษฐานไว้อยู่ที่แห่งนี้จึงเปลี่ยนชื่อจากวัดกลางมาเป็นวัดพระเจ้าสิงห์คำจนถึงปัจจุบันและอยู่เทิงภูเขาควายซึ่งเป็นสถานที่สถานที่ตั้งของวัดนี่นี่ปรากฏมีหูอยู่เทิงภูเบื้องน้ำหลาที่มีลักษณะเกี้ยงบ่เศร้าหมองและในตำนานเพิ่นได้กล่าวขานกันไว้ว่ามื้อสินใหญ่เนาะมื้อสินใหญ่ขึ้น14คํา15คํานี่นะชาวบ้านได้เห็นพญานาคจำแรงแปลงรูปเป็นชายหนุ่มเอาผ้าสีแดงมัดหัวและขึ้นมากราบไหว้พระเจ้าสิงห์คําแล้วก็ลงฮูวังน้ำภาคไปซึ่งเป็นวังคําวังอิงและก็วังอ่างซึ่งนี่ก็คือสายน้ำภาคสายน้ำหลาในปัจจุบันแล้วจากนั้นก็หายไปท่านผู้ฟังสร้างความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งให้กับประชาชนและวัดพระเจ้าสิงห์คำนี่แม่นเพิ่นเปิดให้ทุกท่านเข้าชมได้ทุกมื้อตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ไผที่ได้ไปแขวงอุดมไซก็อย่าลืมไปเที่ยวไปชมไปสัมผัสแล้วก็ไปพักผ่อนย้อนใจอยู่ที่บ่อน้ำอุ่นเมืองหลาพร้อมกันนั้นก็ไปกราบไหว้ขอพรอยู่วัดพระเจ้าสิงห์คำได้ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็หมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 8:15 น. นาทีในมื้อพักผ่อนแบบนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยมวลซื่นในการท่องเที่ยวแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ความกับวิทยุเอาเปยปู้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาร
0: ายการประเทศจีนที่สวยงามจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซื่อฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่ล่าสุดเรื่องอาหารการกินของจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังทำอิฐของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังข่าวแอร์เย็นของจีนช่วยบรรดาประเทศในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้สู้กับความร้อนอบอ้าววางมะม่วงมานี่หลายประเทศในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ได้เกิดอากาศร้อนอบอ้าวซึ่งเกิดมีความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทแอร์เย็นในเฮือนและอาคารสำนักงานต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายโดยผ่านจากการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านเทคโนโลยีและการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้วิสาหกิจจีนได้สนองแผนการลดความร้อนหลายรูปแบบให้แก่ประเทศเหล่านี้ผู้บริโภคชาวอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าผลิตภัณฑ์จีนได้ยกระดับขึ้นเรื่อยๆและประหยัดไฟฟ้าได้ดีซึ่งได้ดึงดูดพวกเขาเป็นพิเศษข้อมูลตัวเลขแสดงเห็นว่าอัตราส่วนของยี่ห้อจีนในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในเฮือนอาคารและสำนักงานต่างๆในบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ใน5ปีผ่านมาได้เพิ่มขึ้นเลขกว่าประมาณ20ส่วนหอยในนั้นเครื่องปรับอากาศได้เพิ่มขึ้นจาก16ส่วนหอยเป็น27ส่วนหอยในขณะเดียวกันนั้นวิสาหกิจจีนพร้อมพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อตอบสนองกับความเรียกร้องต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่นและเร่งหันจากการจำหน่ายสินค้ามาเป็นการธุรกิจยี่ห้อเช่นว่าบริษัทกรีนของจีนได้ร่วมมือกับโรงเรียนชั้นสูงของอินโดนีเซียและสร้างตั้งศูนย์ฝึกอบรม16แห่งเพื่อบำรุงสร้างนักวิชาการให้แก่อินโดนีเซียบริษัทไฮเออร์ได้สร้างห้านขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นยี่ห้อของตน70กว่าแห่งยี่ห้อจีนกำลังสร้างความสะดวกสบายและสัมผัสต่อชีวิตที่ดีงามให้แก่ผู้บริโภคบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต
1: ้จากถ้ำหินเก่าแก่ฮอดโรงงานทันสมัยจากเขตภาคเหนือที่มีหิมะและน้ำก้อนฮอดเมืองแคมน้ำทางภาคแม่น้ำยางซีเกียงจีนกำลังบุกเบิกเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนสำหรับการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งแม้นสัญลักษณ์พ้นเด่นที่สุดของเส้นทางดังกล่าวใน10กว่าปีผ่านมาการท่องเที่ยวของจีนได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางที่พัฒนาอย่างว่องไวมันบ่เพียงแต่เป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่เที่ยวชมทิวทัศน์และซิมอาหารที่แซ่บซ้อยเท่านั้นยิ่งกลายเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและเผยแพร่วัฒนธรรมอีกด้วยข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่านับแต่ปี2012ฮอดปี2025จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 1.2 เท่าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น 1.77 เท่าปี2024อัตราส่วนของมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอ้อมข้างที่เกี่ยวข้องในรวมยอด GDP ทั่วประเทศจีนบรรลุถึง 4.35 ส่วนห้อยในปี2006คำว่าประเทศเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวได้ถูกบันทึกเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีเป็นขั้นทำอิฐแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถูกยกขึ้นสู่ระดับยุทธศาสตร์สูงกว่าเก่าอยู่ประเทศจีนท่านจะได้เห็นว่าการท่องเที่ยวได้ลื่นก่ายการแลนเบิงทิวทัศน์อย่างเฝ้าฟังมาดุดนานแล้วนักท่องเที่ยวนับมือหลายขึ้นได้ใส่สุดบูฮานจีนเที่ยวชมเมืองบูฮานเฮียนฮู้สีมือน้ำผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมน้ำมาทำหรือว่าเดินทางไปตัวเมืองใดหนึ่งย้อนฮูบเงาเรืองใดหนึ่งหรืองานดนตรีข้างหนึ่งสำหรับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและงานกีฬาที่เขตชนบทจัดเองก็กลายเป็นยี่ห้อใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวปฏิวัติและการท่องเที่ยวแบบทัศนศึกษาก็ได้รับความนิยมชมชอบเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์และได้รับกำลังทางจิตใจในการเดินทางกงกันข้ามสีสันวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์เฮ็ดให้การท่องเที่ยวได้สร้างความประทับใจหลายกว่าเก่าให้แก่นักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงแบบนี้บ่แม่นเกิดขึ้นแบบธรรมชาติแต่มีการซี่น้ำทางนโยบายอย่างชัดเจนจีนได้สร้างตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั้งได้วางแผนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่อง องเที่ยวในแผนการ5ปีหลายฉบับจากถ้ำหินโล่งเหมือนที่เป็นมรดกวัฒนธรรมโลกฮอดเมืองบู่ฮานลี่เจียงแขวงยูนานผู้นำจีนเคยเน้นนักหลายเทื่อว่าบำรุงสร้างการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมส่องแสงวัฒนธรรมด้วยการท่องเที่ยวบำรุงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเป็นอุตสาหกรรมเสาค่ำอุตสาหกรรมเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและอุตสาหกรรมที่เพิ่มพูนคูณสร้างความสุขให้แก่ประชาชนปัจจุบันจีนได้สร้างตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศขนาดใหญ่ที่สุดของทั่วโลกแหล่งท่องเที่ยวระดับ A ในทั่วประเทศบรรลุถึง 16,500 แห่งรีสอร์ทระดับชาติคุ้มถนนแบบพักผ่อนย่อนอารมณ์เขตบริโภคตอนค่ำหลายกว่า500แห่งในด้านการท่องเที่ยวชนบทมีบ้านชนบท19แห่งได้ถือองค์การท่องเที่ยวสหประชาชาติเลือกเป็นบ้านท่องเที่ยวที่ดีที่สุดซึ่งเป็นอันดับ1ในโลกปี2025นักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนมีถึง 6,522 ล้านเทือคนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวบรรลุถึง 6,300 ตื้อหยวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าเมืองจีนหลายกว่า150ล้านเทือคนค่าใช้จ่ายหลายกว่า130ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ40ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024โดยมุ่งหน้าสู่อนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนพร้อมสูงความพยายามก้าวไปสู่ทิศทางที่ยกสูงคุณภาพและประสิทธิภาพปรับปรุงยกระดับให้สูงขึ้นพร้อมกันนั้นจีนได้ออกแรงยกระดับความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าเมืองจีนเฮ็ดให้คนต่างประเทศสามารถมาท่องเที่ยวอยู่จีนอย่างสะดวกกว่าเก่าคือดังผู้นำจีนกล่าวว่าการท่องเที่ยวต้องหับไส้ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีงามสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างบ้านเมืองแห่งจิตใจแสดงให้เห็นภาพโพสต์ของจีนและเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนด้านอริยธรรมให้ดีกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมารายการรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าว6เดือนต้นปีนี้จำนวนการเดินทางเข้าออกเมืองจีนสร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์อยู่ที่ 369,000 เถื่อคนวันที่10กรกฎนี้ข้อมูลจากองค์การคุ้มครองคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้องค์การคุ้มครองคนเข้าออกเมืองทั่วประเทศจีนได้กวดกาคนเข้าออกเมืองทั้งหมด 369,000 เถื่อคนเพิ่มขึ้น10กว่าส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนซึ่งได้สร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ในนั้นคนต่างประเทศที่เข้าเมืองจีนบรรลุถึง 22,000 กว่าเถื่อคนเพิ่มขึ้น20กว่าส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อน10ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าเมืองจีนหลายที่สุดแม้นสาธารณรัฐเกาหลีรัสเซียมาเลเซียเวียดนามไทยสิงคโปร์อเมริกาญี่ปุ่นมองโกเลียและออสเตรเลียโดยรวมเอา62ส่วนร้อยของยอดปริมาณคนต่างประเทศที่เดินทางเข้าเมืองจีน
1: นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของจีนเป็นอันดับหนึ่งของโลกวางโมโมมานี่เวทีปรึกษาหารือการเมืองขั้นสูงเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่บทรายงานค้นคว้าตัวซี่วัดการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าทั่วโลก2016บทรายงานดังกล่าวได้ประเมินระดับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของ100ประเทศในทั่วโลกจาก4ด้านคือการรับประกันการสนองการบริการผู้สมไส้สีเขียวกับบอนต่ำและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีประเทศที่อยู่ในอันดับ1หาอันดับที่5ในด้านระดับการพัฒนาโดยรวมแมนแฟรงลังซูแอตสวิตจีนและนอร์เวย์สำหรับประเทศจีนแล้วนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าอยู่อันดับหนึ่งของโลกรวมยอดกำลังติดตั้งพลังงานสะอาดก็เป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันบทรายงานแสดงให้เห็นว่าในปี2015รวมยอดกำลังติดตั้งพลังงานใหม่ในทั่วโลกได้ลื่นกาย 3.95 ตื้อกิโลวัตต์ความเกือบ40ส่วนห้อยของรวมยอดกำลังติดตั้งพลังงานไฟฟ้าในทั่วโลกเจ้าหน้าที่ฮับพิซอบเรียกงานที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าพลังงานแม้นพื้นฐานของการพัฒนาแบบยืนยงบรรดาประเทศควรเร่งรัดการประดิษฐ์สร้างใหม่ให้เทคโนโลยีพลังงานและการเชื่อมจอดเครือข่ายไฟฟ้าสนองการช่วยเหลือด้านนโยบายและเทคโนโลยีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาสุกยู่การหันเปลี่ยนด้านพลังงานที่ยุติธรรมและความรวม
0: 6เดือนต้นปีนี้ความเหนียวแน่นของเศรษฐกิจจีนยกสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งวันที่12กรกฎนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแห่งชาติจีนได้ประกาศข้อมูลแสดงให้เห็นว่า6เดือนต้นปีนี้ตัวชี้วัดหลายตัวที่ส่องแสงให้เห็นถึงคงเขตการค้ากับต่างประเทศการลงทุนและอื่นๆได้มั่นคงและดีขึ้นภายใต้การค้ำสู่ของนโยบายมหาภาคที่ตั้งหน้าความเหนียวแน่นของเศรษฐกิจจีนได้ยกสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้ง6เดือนต้นปีนี้ภายใต้เบื้องหลังที่สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจการค้าสากลเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวการค้ากับต่างประเทศของจีนได้รักษาท่าเอียงที่ดีงามจำนวนเที่ยวบินขนส่งสินค้าสากลเฉลี่ยต่อมือได้เพิ่มขึ้น 4.6 ส่วนร้อยเมื่อเทียบใช้ระยะเดียวกันของปีก่อนความต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่ถือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแทนนั้นได้รักษาความฟุ่มเฟือยอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกำลังกลายเป็นกำลังแห่งอันเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเพิ่มหลายขึ้น
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงมือนี้รายการประเทศจีนที่สวยงามได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลารายการประเทศจีนที่สวยงามก็หมดเวลาแล้วขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มนุรีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงศ์กันดีพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
2: เป็นจังเด้อแล้วหลานสายไปโรงเรียนมื้อนี้ได้เฮียนหยังแน่ล่ะ
3: ได้เฮียนวิชาโลกอ้อมตัวเมื่อครูเว้าเรื่อง5ปอสู้ฟังได้ตัว ประตูหูบ่ล่ะมีปออย่างแน
2: ่โอ้ยหูละเนาะซ้ำ5ปอละล่ะ
3: มีปออย่างแน่เว้าให้หลานฟังมึงเนาะ
2: โอกะปอ1ปอปอดปอ2ก็ปอปาป3ก็ปอปูป4ก็ปอปากป5ก็ป5นี่เอ้าอยู่หั่นล่ะปอนั่นดอกฮู้ป5ก็ปอไม่ตู้มึงปอยกูทุกเช้าหั่นนี
3: ่มันบ่แม่นได้ตู้ที่เจ้าเว้ามาหั่นน่ะเพื่อครูเฮาว่า5ปอมี1ปอปิดภาชนะเก็บน้ํา2ปอเปี้ยนน้ําและพัดถูภาชนะเก็บน้ําในเฮือนและนอกเฮือนบ่ให้ยุงมาไข้เซ้อป3ปล่อยปลาหางลูกยุงเพื่อกินหนอนน้ําป4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ําขังอยู่ในกระโปรงกระป๋องอย่างติดมดเก่าและป5และแม่นปฏิบัติเป็นประจําทุกๆอาทิตย์ได้ตู้บ่ค่อยทึก
2: โอ้แม่นว่ะตู้ละคิดว่าแม่นปอปูปอปลาซั่นดอก
4: ประชาชนห่วงใจต้านพยาธิไข้ยุงลายด้วยการปฏิบัติ5ปอย่างเป็นประจำบ่มีนอนน้ำยุงลายกับบ่มียุงลายและบ่เป็นไข้ยุงลายด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: เป็นจ้าเมคิคือได้ยินว่าลูกเจ้าบุษบายวะ
1: แม่แล้วป้าหากออกห้องหมอมาวานนี่เกือบตายยังวะถ้าคอยพาลูกไปห้องหมอซ่าคนนี
0: ่เป็นหยังจึงเว้าจังซั่น
1: โอ้ยก็ย้อนว่าตอนลูกคอยเป็นไข้ทําบิดบ่ฮู้ว่าเป็นไข้หยังคอยพัดไปซื้อยามาให้กินไข้บ่เซาก็เลยหอบกันไปห้องหมอท่านหมอบอกว่าเป็นไข้ยุงลายถ้าว่าไปซ่าอีกหน่อยนึงอาจตายได้เพิ่นยังบอกคอยอีกว่าห้ามซื้อยามากินเองบ่ให้ใส่น้ําทะเลโดยลําพังเด็ดขาดต้องมีแพทย์หมอติดตามอย่างใกล้ชิดต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาเท่านั้นใด
0: ป้านั่นพุ่นหวาคันเส้นก็สิได้จือไว้ถ้าเป็นไข้ต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้าน
1: แม่แล้วป้าอย่าถือเบาเด้ต้องได้บอกต่อๆกันไปจือไว้ให้ดีเป็นไข้อย่าซื้อยามากินเองเด็ดขาด
2: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกเป็นพยาธิที่อันตรายห้ายแห่งบ่มียาปิ่นปัวเฉพาะมีแต่ปิ่นปัวตามอาการเท่านั้นดังนั้นเมื่อเป็นไข้ต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านห้ามซื้อยามากินเองเด็ดขาดด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: ุขภาพดีมีพลามัยสมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หาฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติบรรทานตอนนี้ทานดื่มอย่างมีสติหรือบ่เลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อปกป้องตัวเองจากสารผิดของสารเมตาโนนควรเลือกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีฝาปกปิดแน่นหนาดีและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ซึ่งทานควรระวังเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าเข้มข้นเช่นค็อกเทลและช็อตทานควรสงสัยไว้ก่อนเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายี่ห้อดังแต่ขายในราคาถูกหรือหลุดราคาซึ่งบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่มีสลากแจกฟรีเหล้าเฮ็ดเองหรือเหล้าเถื่อนเด็ดขาดเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อชีวิตของทานและคนที่ทานหักพยาธิถอกทองสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของทานและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเหาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดสักก่อนทานและคนที่ทานหักจะติดเสื้อพยาธิถอกทองได้ดังนั้นทานควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล่างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน
1: แม่ซื้อขนมให้ลูกแน่
2: วันนี้ดาเอ้ยบ่ไปซื้อขนมมากินได้ลูกลูกสิเป็นแขวแมงได้หั่นลูกจื้อบ่แม่บอกสาวครูก็สอนเรื่อย
1: ๆโดยแม
2: ่ไปไปไปสาวครูกำลังเลี้ยนแถวเข้าห้อง
0: ย่อมการกินอาหารประเภทแป้งที่มีน้ำตาลอาหารที่มีรสหวานเซนขนมอมต่างๆและบ่มักถูแขวเป็นประจำ
3: แม่แล้วควรถูแขวทันทีหลังจากรับประทานอาหารเซนอาหารประเภทหวานขนมหวานและอื่นๆควรถูแขวให้ถึงวิธีโดยถูให้ทั่วมดปากแขวเบื้องลุมทุกด้านทุกเล่มและถูลิ้นพร้อมควรใช้เวลาถูแขวประมาณ 2-3 นาทีทุกๆคนควรมีฝอยถูแขวของตนเองคนฝอยถูแขวบ่แข็งเกินไปท่านควรไปรับการตรวจสุขภาพปากและแขวอย่างเป็นปกติอยู่ตามห้องหมอและสถานที่บริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน
0: ด้วยความใส่ใจสุขภาพของท่านจากกระทรวงสาธารณสุขและโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและแขวให้แก่เด็กน้อยลาวสนับสนุนโดยองค์การรักษาสุขภาพประเทศเกาหลีหรือ HHA

0: สบายดีทางฟังเพื่อนมิตรรายการมวลดีมีสุขที่คิดฮอดคิดถึงทุกๆท่านนี่นี่ตอนหาบรรทัดฐานข่าวสู่รายการกับมโนภาพดำเนินรายการในขณะนี้ท่านกำลังฟังทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในมื้อนี้ก็ยังมีข่าวนำมาตอนมาฝากมีรายการเนาะออมข่าววิทยางานกระทรวงสาธารณสุขเขาพร้อมทั้งจะมีสารณะฮู้เกี่ยวกับพญาตาแดงนำมาให้บรรดาทานได้รับผู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วนำไปปฏิบัติให้เหตุใดบ่ให้มีการเจ็บเป็นของพญาตาแดงนี้เพิ่มขึ้นจำนวนหลายในหมู่บ้านของเขาถ้าว่ามีการเจ็บเป็นย้อนพญาตาแดงคนใดคนหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนาะจะบ่เหตุให้คนอื่นคนในครอบครัวมีการติดเสื้อพญาตาแดงนำเนาะตอนต่อไปจึงค่อยมาฟังกันเด้อตอนต้นรายการนี้ให้บรรดาทานได้รับผู้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าข่าวออมข่างกระทรวงสาธารณสุขเขากันซะก่อนการลงทุนใส่การสร้างระบบสาธารณสุขที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศจะช่วยให้ชุมชนสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องบ่ว่าจะเกิดภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งคลื่นความร้อนภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเมื่อบ่โดดมานี่โดยเฉพาะได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกธนาคารพัฒนาอาเซียนและการช่วยเหลือองค์การช่วยเหลือเด็กสากลดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดกองประชุมโดยการเต้าโฮมเอาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลายกว่า50ท่านเพื่อเร่งการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานแห่งชาติด้านการปรับปัวปั่นปรับตัวของแขนงการสาธารณสุขต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศสำหรับปี2026-2030กองประชุมดังกล่าวได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนสนทนารายละเอียดและงบแผนงบประมาณเพื่อสร้างระบบสาธารณสุขที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการป้องกันการบริการด้านสุขภาพที่เป็นที่จำเป็นจากผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเวียกงานดังกล่าวแมนได้ทำการประกอบส่วนด้านจากวิสาการหลายๆภาคส่วนที่เป็นต้นแมนองค์การ UNDP และคู่ห่วมพัฒนาที่ได้ประกอบส่วนเข้าในการสร้างแผนและช่วยอำนวยความสะดวกในกองประชุมและเวทีสนทนาเพื่อพร้อมกันสร้างแผนดำเนินงานและการประเมินงบประมาณสำหรับการจะตั้งปฏิบัติแผนดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจึงได้สืบต่อเวียกงานดังกล่าวนี้โดยการร่วมมือกับครูผู้ห่วมพัฒนาเพื่อสร้างการบริการด้านสุขภาพและมีความปลอดภัยกว่าอาจสะอาดสะอาดกว่าและมีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็คือท่านนางใบค้ำคติยาพร้อมด้วยคณะพร้อมด้วยหัวหน้ากรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพท่านห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยทีมงานลงเยี่ยมยามศูนย์น้ำสะอาดและอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งเพิ่นได้ลงในวันที่17กรกฎที่ผ่านมานี่ที่ศูนย์น้ำสะอาดและอนามัยสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการติดตามเนาะการฟังการรายงานเนาะว่าเวียกงานของศูนย์น้ำสะอาดและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดตั้งปฏิบัติอย่างแด่การปฏิบัติอันใดและมีผลดีแนวใดผลเสียแนวใดที่อ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขในระยะผ่านมาจนถึงปัจจุบันพร้อมทางได้มีการติดตามเบิ่งระบบการเฮ็ดผลิตน้ำสะอาดในรถที่ผลิตน้ำสะอาดนั่นเองดังนั้นยามเจ็บไข้ก็ได้ข่าวที่3นี่ก็แมนกลไกการบริการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของกปส.กปส.แมนระบบการลงทุนของรัฐบาลที่เฮ็ดเวียกกับคู่ห่วมพัฒนาเพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพแม่และเด็กแบบยืนยงโดยการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพอย่างยุติธรรมมีราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพดีดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขความกับคู่ห่วมพัฒนาจึงได้จัดกองประชุมบริหารกลไกการบริการแบบมีส่วนร่วมกปส.ขึ้นโดยได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของท่านปริญญาเอกวันณัสไซซาตกุลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านโชมัส ลัมมาชันทูตอุปทูตรุกซัมบวกท่านดร.ทิโมธีอาร์มสตรองผู้ต่างนาจากองค์การอนามัยโลกมีบรรดาคณะองค์การกระทรวงสาธารณสุขกรมแผนการและการเงินกรมบินปัวผู้ต่างนาจากกรมอนามัยศูนย์โภชนาการศูนย์มะเร็งเด็กกรมคุ้มครองกรณีกรมคุ้มครองหนี้สินสาธารณสุขกระทรวงการเงินทีมงานลักดีเวลลอปเมนต์ทีมงานกองเลขา JPM และ4แขวงนั่นก็คือแขวงเวียงจันทน์บริคำไซขมวนและแขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมและงบประมาณ6เดือนต้นปีสำหรับ4แขวงและอนุมัติแผนปี2027ซึ่งกองประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์
1: นี่คือเสียงหอสอหอเก่าเพื่อสาวราวเข้าพอดคณะ
0: ท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นข่าวอ้อมข่างกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติและข่าวอื่นอีกท่านสามารถติดตามฟังและติดตามเบิ่งที่เพจของศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาเฮาได้ท่านผู้ฟังตอนต้นนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงมิตรรายการเนาะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่อยากจะเข้าหอมาห่วมในการเป็นพนักงานหรือว่านักศึกษาแพทย์เนาะก็สามารถลงทะเบียนนำทีมงานแพทย์หมอขอประเฮาหรือว่าครูอาจารย์ได้เนาะหรือว่าผ่านออนไลน์ได้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีแจ้งการและก็ให้น้องๆได้ฮู้ว่าทางโรงเรียนจะมีการเข้าสอบเสียงแล้วเนาะจะมีการสอบเสียงแล้วฉะนั้นเลยต้องมีการลงทะเบียนก่อนเนาะตั้งแต่นี่จนถึงวันที่2สิงหาที่จะมาถึงนี้ทางออนไลน์ก็ได้เนาะและท่านสามารถที่จะมาสอบเสียงในวันที่7สิงหานี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับระเบียบหรือว่ากติกาในการลงทะเบียนเนาะก็แม่นหลาโหลดผ่านลิงก์เนาะโหลดผ่านลิงก์หั่นแล้วก็ลงทะเบียนตามนั้นวันที่ท่านได้มาลงทะเบียนก็อย่าลืมเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนาะต้องมาหับบัตรเข้าห้องสอบสิงด้วยตนเองพร้อมทั้งถือถ้าว่าเป็นผู้ที่จบตั้งแต่ปี2025แม่นต้องถือใบประกาศจบม.7ฉบับของแท้มาน้ำรูปภาพขนาด 3x4 มาพร้อม2ใบแต่สำหรับผู้ที่ว่าจบในปีนี้เนาะ2026นี้แม่นสามารถเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงม.7ทันฉบับของแท้เด้อมาน้ำเนาะแล้วก็รูป 3x4 มาพร้อมจังซี่น่ะพร้อมทั้งโทรศัพท์มือถือของท่านเทปเล็ดบอบที่ท่านจะเข้าห้องสอบเสียงหั่นเนาะเพราะว่าเพิ่นจะต้องได้มีการใช้โทรศัพท์หรือว่าเทปเล็ดหรือก็คืออุปกรณ์ที่ทันสมัยแบบนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นจะเสียงผ่านในแอปหั่นเนาะถ้าเอาโทรศัพท์นั่นแอปเทปเล็ดนั่นมาลงทะเบียนพร้อมถ้าว่าหน่วยใดหากบ่ได้เอามาลงทะเบียนเนาะจะบ่สามารถเข้าห้องสอบเสียงได้เด้อซึ่งถ้าหากท่านได้มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้วมาเอาแล้วเนาะเพิ่นจะมีการแจ้งรายชื่อเข้าห้องสอบเสียงในวันที่4หาวันที่6สิงหาเด้อเนาะและวันที่7ก็แม่นมือสอบเสียงดังนั้นก็อย่าลืมติดตามเพจของเพิ่นได้และก็ติดตามเพจของศูนย์ข่าวสารการแพทย์ของเฮาได้เนาะจะมีการแจ้งต่อมีรายการสำหรับ13สายวิชาชีพเนาะสายวิชาด้านสุขภาพเนาะสามารถที่จะเลือกเองได้เด้อเนาะสร้างอนาคตที่ดีเพื่อหับใส่สังคมนั่นก็คือระดับปริญญาตรีมีการแพทย์เนาะการแพทย์ป้องกันทันตแพทยศาสตร์บริการบริบาลเภสัชกรรมวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมการยาพื้นเมืองพยาบาลกายบำบัดวิเคราะห์การแพทย์เทคนิครังสีและรูปภาพการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขอันนี้แม่น11สายที่เป็นอนุที่เป็นปริญญาตรีเนาะระดับปริญญาตรีสำหรับอนุปริญญาตรีอนุปริญญานั่นก็มีเภสัชกรรมแพทย์เนาะเภสัชการยาและก็อนุปริญญาสังทันตกรรมนั่นเองน้องๆก็ได้มีการไปเบิ่งไปชมกันแล้วเนาะเมื่อวานนี้ที่เพิ่นได้มีการจัดกิจกรรม Open House เข้าสู่หัวมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในเมื่อวานนี้ที่มีทีมงานหรือว่าเอื้อยๆอ้ายๆได้มีการนำเสนอแล้วเนาะว่าแต่ละสาขาวิชานั้นแต่ละแขนงการได้เรีย ียนหู้ยังเนาะมีบ่ดีแนวใดเนาะต้องได้เรียนอย่างแน่จบมาแล้วจะต้องเฮ็ดอย่างแน่ไปเฮ็ดอย่างใดเนาะก็ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมในเมื่อวานนี้อย่างเบิกบานมวลซื่นกันไปแล้วเนาะจังใดก็แล้วแต่บรรดาท่านเนาะก็อย่าลืมปรึกษาพ่อแม่อายกับน้องกันน้ําเติมวานจากเลือกสายวีซ่า10ใดเนาะสาขาใดแขนงการใดในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนี่มักอันใดเนาะความฝันของน้องๆอยากจะเป็นหยังเนาะอยากจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลก็สามารถที่จะเลือกเองได้เนาะชีวิตของน้องๆอนาคตของประชาชนลาวท่านฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนเนาะแล้วจึงคอยมาฟังกันว่าการป้องกันพยาธิแดงบ่ให้มีการติดต่อกันในครอบครัวเฮาควรจะปฏิบัติแนวใดตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อน

าพว่าเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเขาสามารถรับรู้กลิ่นหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำร้ายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะลดกว่านั้นจะเกิดมีอาการเจ็บหน้าเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเหตุให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้ดนไปก็จะเหตุให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี่หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เหตุให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได้

0: โอ้ลูกแม่คืออารมณ์ดีแท้ล่างอุล่างไห้อนามัยเฮือนซาน
1: อารมณ์ดีแท้แนวได้ปฏิบัติหาป่อที่แม่เคยบอกหันเด
0: ้ใส่ให้แม่เบิ่งดูสะอาดดีบ่หึลูกบ่ได้พัดได้ถูก่อนถอกน้ำออกแม่นบ
1: ่โดยแม่ลูกมีแต่ถอกน้ำเก่าออกซื่อและกำลังจะเปิดน้ำใช่ไหม
0: บ่ได้ได้ลูกมันบ่สะอาดลูกต้องได้พัดถูสะก่อนแล้วจึงถอกน้ำออกจากอุจากไหมันจึงจะสะอาดเพราะว่ามันอาจจะยังมีไข่ยุงลายติดอยู่และเมื่อเวลาเอาน้ำใส่ใหม่ไข่ยุงก็จะยังสามารถแตกเป็นยุงมากัดเฮาอีกได
1: ้โอ้แม่นว่าแม่แนวลูกบ่ฮู้เด้คันซั่นลูกจะล้างไห้ใหม่ปานเด้อเรื่องผ่าน
2: ญาติไข่ยุงแม่แล้วผ่านการสำรวจและทดลองของศูนย์ไข่ยุงแม่กะฝากและแมงไม้เพิ่นได้บอกว่าไข่ของยุงลายนี้สามารถติดอยู่ในภาชนะซึ่งเฮาบ่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าและมีความทนทานถึง 8-50 เดือนในภาชนะที่บ่มีน้ำแต่ถ้านำภาชนะดังกล่าวมาใส่น้ำอีกไข่ของยุงลายก็จะสามารถแตกออกเป็นนอนน้ำและกลายเป็นยุงลายได้อีกภายใน2มือด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: เจ้าท่านผู้ฟังก็มาถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการกันแล้วเนาะจังไหนก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เรื่องของสุขภาพกันให้หลายขึ้นเพื่อชีวิตที่สดใสของทุกคนในครอบครัว
1: สุขภาพเป็นปัจจัยสำค
0: ัญในตอนนี้ให้บรรดาท่านได้ฮู้ถึงพญาตาแดงกันเนาะเนื่องจากว่าฝนตกลงมาเทลงมาแบบนี้เนาะอาจจะนำเอาเสื้อพญานั้นมาสู่ตัวท่านได
1: ้สีวิไลบรรณาฟองใสปลอดภัยจากโรค
0: พญาตาแดงก็แม่นเกิดจากเสื้อไวรัสเนาะบางเทื่อก็อาจจะเป็นเสื้ จุลินทรีย์ได้เนาะถึงแม้นว่าอาการจะบุนแหงแต่ว่าการติดต่อกันก็แม่นง่ายๆได้ประดาทานเนาะและก็ไวอีกสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ไวกับลูกกับหลานถ้าว่าบ่ได้รับการปิ่นปัวที่ป้องกันได้ดีนี่เนาะซึ่งก็จะเหตุเกิดมีการแพร่ระบาดแบบกระทันหันได
1: ้
0: ซึ่งการติดต่อมาทางใดได้เดเพื่อนว่าเนาะการติดต่อนี่ก็มาได้อยู่3ทางด้วยกันก็คือการสัมผัสกับเสื้อพญาตเนาะจากมือเฮานี่แหละที่ไปคันตาเด้เนาะก็ต้องเอามือไปย่องไปยี่ตาเพื่อนว่าเนาะอาจจะมีการติดอยู่ในมือหันมาน้ำสิก็จะส่งเสื้อไปได้เนาะและก็การไอหรือว่าการหายใจแห้งเกินไปเนาะสิว่าการเกิดจากการติดเสื้อเนาะก็สามารถที่ถ่ายตาแดงได้และก็การนำเอาสัตว์เนาะมีการติดต่อจากแมงไม้โดยเฉพาะกับแมงวันโบไปตอมไปอย่างสิบแมงวีแมงมีมาตอมที่ตาเนาะจากจับเอาเสื้อพยาธิจากตาของคนนี้ไปหาตาอีกคนอื่นเนาะที่นางใกล้เคียงกันก็สามารถติดเสื้อกันได้และพร้อมกันนั้นก็มาจากน้ำที่บ่สะอาดนี่แหละเนาะน้ำที่บ่สะอาดนั้นฟุ้งเข้าตาตีนเข้าตาก็สามารถที่จะติดเสื้อพยาธิตาแดงได้เนาะซึ่งผู้ใดที่วัดติดกันไปแล้วก็จะมีอาการเนาะหลังจากได้รับเสื้อแล้วนี่ภายใน2หา14มื้อก็จะเกิดมีอาการตาแดงขึ้นมาเนาะซึ่งก็เริ่มด้วยการที่มีคันเคืองตาระคายเคืองตาน้ำตาไหลไหลตาบวมโบนสิหรือว่ามีขีดตาไหลออกมาเนาะทางที่ว่าหากก็เสร็จไปก็ออกมาอีกตึมละพร้อมกันนั่นก็แมนเริ่มบางเทื่อเริ่มข้างเดียวเนาะแล้วก็เริ่มลามไปหาทางที่2ได้ใน2หา3มื้อเด้อและพอถ้าว่าเฮาเป็นแนวนั้นแล้วจะป้องกันแนวใดจะเบิ่งแย่งดูแลแนวใดบ่ให้มีการเป็นให้แห้งขึ้นตื้มเนาะนั่นก็คือต้องมีการไปหาแพทย์หาหมอเนาะว่าจะต้องใช้ยาหยอดตาในได้บ่ปิ่นปัวแนวใดเนาะเนื่องจากว่าการเป็นพญาตาแดงนี่บ่มียาปิ่นปัวเฉพา

0: สื้อผ้าญาตินี่ไปสู่ผู้อื่นได้ได้ฉะนั้นอันนี้ขอฝากไว้เด้อบ่ให้นำใส่คืนอีกตื้มเนาะบ่ให้ใส่ผ้าอนามัยบ่ใส่ผ้าอ้อมมาเสร็จเนาะต้องใส่เจียที่ใส่แล้วครั้งเดียวแล้วทิ่มเนาะสาระแล้วการป้องกันแม่นดีที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันนี่แหละเนาะแม่นการล้างมือเรื่อยๆเป็นประจำล้างมือใส่สบู่ด้วยน้ำที่สะอาดเนาะเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อบ่ให้มือเฮานี่มาส่งเสื้อต่อแต่สำหรับท่านใดที่มีสัญญาณอันตรายนั่นก็คือหากมีอาการที่ปวดตาแห้งเนาะหุ่นแห้งกันเลยตามัวแห้งเนาะอาการบ่ดีขึ้นเลยภายในจิตมือต้องรีบพรใจไปหาแพทย์หาหมอเด้อบ่ควรรอซาเด็ดขาดเพราะว่าตาแดงเนื่องจากว่ามันมีการอักเสบของเยื่อเมือกตาซึ่งถ้าหากเขามีการใช้ยาที่พิษมีการสีตาร้ายหกทูร้ายเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องของแก้วตาได้อันนี้ขอให้ทุกท่านไปหาแพทย์หาหมอโดยไวเนาะถ้ามีอาการที่หุ่นแห้งขึ้นดังนั้นขอฝากมีรายการไว้นี่เป็นสารณะฮู้ในระยะนี้ที่เป็นระยะฤดูฝนที่อาจพาให้เป็นพาญาติตาแดงได้เอาท่านฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการก็ถือว่ายังเหลือหน่อยเต็มทีแล้วเนาะให้มีรายการได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วมโนภาพต้องลามิดรายการไปก่อนพบพอกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: เมื่อท่านมีปัญหาเกี่ยวกับตาต้องมาที่ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงโปงรับประกันการบริการว่องไวทันใจบ่ว่าท่านจะเป็นพยาธิเบาหวานขึ้นตาตาแห้งตากระดันแก่นตาขุ่นอุบัติเหตุทางตาสายตาผิดปกติสายตาสั้นสายตายาวและอื่นๆเกี่ยวกับตามาหับการกวดได้ทุกมือตลอด24ชั่วโมงรับประกันการบริการบ่ต้องจองคิวบ่มีคิวยาวการบริการเป็นกันเอง
2: กวดไวบ่งมติไวการปิ้นปัวดีไวบ่ต้องถูกทรมานอีกต่อไปต้องมาทีศูนย์ปิ้นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปุงรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล wow. ท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนก็ได้ที่เบอร์021-612-474 021-612-000 030-578-7737 020-554-1570
3: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM

อาการของพยาธิไข่ยุงลายพยาธิไข่ยุงลายแม่นมีอาการไข้คือไข้หวัดและมีอาการประมาณ2หา7มือตามปกติแล้วจะแสดงอาการภายหลังยุงกัด4หา10มือมีไข้สูง40องศาเซลและมีอย่างน้อย2อาการเช่นเจ็บหัวปวดหากหากเจ็บเบ้าตากระดานใหญ่เจ็บปวดกล้ามเส้นและมีผื่น

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: ในยุคดิจิตอลหรือยุค 4.0 เวียกงานสื่อมวลชนกำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านจึงจำเป็นต้องได้ปรับปรุงทางด้านเงื่อนในรูปแบบและวิธีการนำเสนอข่าวสารให้ทันสมัยในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเมืองจันทน์ท่านสิงไสวันคำหัวหน้าคณะโฆษณาอุ้มโฮมแขวงหลวงน้ำทาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่มีความหมายความสำคัญต่อการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนของประเทศกองประชุมได้ติดราคาผลสำเร็จการจัดตั้งเวียกงานสื่อมวลชนตลอดระยะ70ปีผ่านมาพร้อมทางซีเห็นปัญหาและข้อจำกัดที่จำเป็นต้องได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เวียกงานสื่อมวลชนสามารถปฏิบัติภารกิจบาทเป็นกระบอกเสียงของพรรคในการเผยแพร่และพันขยายแนวทางนโยบายของพรรคไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงท่านสินไซวันคำกล่าวตื่มว่าในยุคดิจิตอล

ือหยก4จำซูลเวียกงานสื่อมวลชนกำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านจึงจำเป็นต้องได้ปรับปรุงทางด้านเนื้อในรูปแบบและวิธีการนำเสนอข่าวสารให้ทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข่าวสารของสังคมในปัจจุบันฉะนั้นการพัฒนาทักษะและยกระดับความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพของนักข่าวและผู้ปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สื่อมวลชนสามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสืบโตปฏิบัติภารบทบาทเป็นกระบอกเสียงของพรรคและรับใช้ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งแยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเปลี่ยนส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
3: า
2: ะ
3: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
2: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
3: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
2: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
3: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
2: ้โอ
3: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
2: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
4: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันและเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งนึงส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892
0: มื้อนี้มีความสุขทั้งกายและใจเด
2: ้ไปเฮ็ดหยังมาคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่5แล้วเด
2: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
2: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นอันนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
2: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
2: ้
0: อไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
2: โอ้ขอบใจเสียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
1: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021-212-892
3: น้ำใจคนลาวอยู่ใส่กบถิ่มกัน
4: สบายดีไม่ได้การเทียกแพง
3: สบายดีไม่ได้การทีเคารพยินดีต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนมนุษยธรรมหาฟังรายการนี้ได้น้องกระจายเสียงเฉพาะวันอาทิตย์1ชั่วโมง9โมงถึง10โมง
4: เจ้า1อาทิตย์พบกันเทื่อนึงเนาะ
3: แม่น
4: แต่บางท่านที่ค้องถามว่าการนำเสนอใน1อาทิตย์แต่ละอาทิตย์นี้ไปทางใดแด่เคลื่อนไหวยังแด่เออก็เราหาฟังตื้มจากรายการเพื่อนมนุษยธรรมองค์การกระเด็งสารละของพวกเขาวันนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหว
3: เจ
4: ้
3: า
4: เวียกงานองค์การกระเด็งสั้นลาวในขอบเขตตัวประเทศได้เคลื่อนไหวไปทั้งใดเด
3: ้
4: แล้วในการลงช่วยเหลือสังคม
3: เจ้า
4: เนาะก็เห็นข่าวผ่านมาระยะผ่านมาก็จะภัยธรรมชาติ
3: แม่น
4: ถูกได้ลง Facebook บ่เฮสนึงลงกันว่าอยู่ทางเมืองคำเกิดน้ำปลาน้ำโซทางอันนี
3: ้
4: เห็นลงเฟซว่า3แม่ลูกเสียชีวิต
3: เจ้า
4: เห็นข่าวหน้ามันมาแฮงอนุรักษ์เบิ่งจากภาพแล้วหน้ามันทังลงมาเขตผู้ให้บอกเส้นทางเลข8ไปเมืองคูนคำผ่านแขวงขมวน
3: เจ้า
4: เฮ็ดให้ทั้งดินเจือนทั้งทางเพประชาชนที่อยู่อาศัยก็เป็นได้รับความเสียหาย
3: เจ้า
4: แล้วก็เห็นข่าวล่าสุดว่าย่นดินเจือนทับเฮือน
3: แม่นบ่
4: สามไม่รู้นะ
3: อันนี้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีรายการบ่มีภัยที่จะสามารถคาดเดาได
4: ้เจ้า
3: สิ่งสำคัญก็แม่นการดำรงชีวิตอย่างมีสติติดตามข่าวบรรยากาศอากาศนี่เด
4: ้
3: ออยู่ทางต่างแขวง
4: พวก
3: เฮาได้เตือนเป็นประจำว่าเขตพื้นที่ใดที่ว่ามันต่ำเขตหอมภูหอมผาติดแคมแม่น้ำนี่นะยิ่งต้องได้มีสติ
4: ถูกต้องพวกเขาได้เว้าตลอดว่าฮอดฤดูมาแล้วเด้ยามมันแล้วซั่นซะภัยธรรมชาติน้ำปลาดินเจือนน้ำสุทังบ่นี่นะพวกเขาได้เว้าแต่ละปีแล้วว่าให้เคียมพร้อมรับมือมีสติคือเว้าและเงินถ้าว่าใกล้ผู้ได้แท้ก็เคียมยกย้ายซะทุกท่าน รือว่าใกล้แค่แม่น้ำใหญ่ให้ยกย้ายซะ
3: แม่
4: เป็นห่วงได
3: ้
4: อันนี้เขาบอกกันแต่หัวทีถ้าว่าก่อนสิปลูกเฮือนน่ะนะถ้าว่าสิไปซื้อดินซื้อดอนนั่นน่ะอยากให้ขอน้ําเบิ่งเรื่องนี้ให้ความปลอดภัย
3: แม่น
4: เว้าเรื่องว่าวิวบอกบางคนว่าโอ้ยทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามแม่นบ่
3: เจ้า
4: เออต้องอยู่แคมน้ําแคมทาเบิ่งแม่น้ําลําเชเสียงนกหนูหมูปีกห้องจิ๊กจังจิ๊กจังตอนเช้าเอออันนั้นมันบรรยากาศมันได
3: ้เจ้า
4: แต่เฮาต้องเว้าเรื่องผลกระทบต่อน่ะ
3: แม่น
4: น้ําปลาดินเตือนมันคอยเซาะไปเซาะเจาะใจบ่อ่ะคือแคมของทาวจันทร์บ่ไปจนฮอดพุ่นมันอย่างกินในหมู่เพิ่นก็เฮ็ดตาฟังเจือนเสร็จแล้วดิเห็นบอกขนาดแม่น้ําใหญ่เงินพัชโซนผ่านมาบางคนนี่ห้วยอยากว่าเบิดละได้
3: เจ้าม
4: ันเซาะไป
3: เนาะเซาะไปแต่ละปี
4: แต่ละปีมันนี่เพิ่นก็เฮ็ดดินคู่กันน้ําหรือว่าคู่กันเจือนใส่ก็ใครไปเดี๋ยวนี
3: ้แม่นๆสังเกตว่าผู้ใดที่อยู่แคมแม่น้ํานี่นะเอ้าดินคือว่าหน่อยลงหน่อยลงมันบ่สมบูรณ
4: ์ตื่นไหน
3: เออ
4: ตื่นได้ทุกท่านรัฐบาลเพิ่นก็สุ่มใส่โดยเฉพาะแล้วมันนี่แหละเรื่องกับฟังเจือนบ่ผู้เจือนผู้เจือนนี่นะดินเจือนแคมแม่น้ําหลายสายอยู่ในทั่วประเทศเฮานี่นะ
3: เจ้า
4: คืออยู่แคมป์ของนี่หลายแขวงเด้สํานักเขตคํามวลบ่เพิ่นได้เฮ็ดเบิดเด้เออแต่ฟังเจือนเพื่อป้องกันดินเจือนนี่แหละน้ําเซาะซั่นซะอันนี้ก็จะเห็นข่าวแล้วท่านก็เห็นข่าวเนาะทั้งสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขาและมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาพิเศษได้มื้อนี้ท่านนางสินธรรมลาลนาวรรณหัวหน้ากรมโฆษณาและวัฒนธรรมศูนย์กลางสวรรค์แม่หญิงลาวมื้อนี้ท่านก็สิมาเว้าสู่ฟังโดยเฉพาะแล้วแม่นในกิจกรรมวันบริจาคเลือดแด่โดยเฉพาะแล้วมันเป็นวันจัดตั้งสําหรับหญิงลาวดิ
3: แม่น
4: มื้อนี้ได
3: ้ครบรอบ71ปีท่านผู้ฟังในนั้นก็มีศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวร่วมกับองค์การกระแดงแห่งสัตว์ลาวของพวกเขาที่ว่าได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคในวันที่15ที่ผ่านมา
4: ที่15ผ่านมาก็ท่านคําลาผมพักดีเพิ่นก็โทรหาอยู่ว่าสมบัติมาเป็นพิธีกรให้ได้แม่ว่าซั่น
3: เด้สมบัติได้ไปบ่
4: สมบัติขาน่ะโทรมาด่วนแดกอ่ะพอดีพวกเขาได้ไปห้องกองประชุมในการสื่อมวลชนทั่วประเทศเด้ในเทศแล้วนี่อยู่ที่หอประชุมแห่งชาติ3มื้อนะจ๊ะก็เลยว่าบ่สะดวกก็เลยครอบเพิ่นเนาะก็บ่ได้เป็นพิธีกรไปช่วยเพิ่นว่าโอ้ยมาสร้างสีสันบรรยากาศอยู่งานบริจาคเลือดเด้เพราะว่าหลายคนมาจอเลือดเลือดออกก็สิบ่เหงาว่าซั่นเด้เพราะว่าแต่ละปีบ่เฮาเฮ็ดกิจกรรมมวลซื่นสร้างบรรยากาศให้ผู้ที่มาร่วมเด้ก็พอกับขอบใจได้เป็นส่วนหนึ่งยังคิดฮอดเสียงพวกเขาแหละก็ค่าแท้ๆมื้อนั้นก็ได้ขอบเพิ่นเนาะเอามื้อนี้จะได้สัมภาษณ์ตื้มเฮาบ่ได้ไปแต่ว่าท่านนางสินธรรมลาลนาวรรณนี้เพิ่นก็สิมาเว้าสู่ฟังบรรยากาศมวลชนไปบริจาคเลือดน้อยหลายปานใดเออความเอิ้นว่าความเสียสละความสมัครใจของสังคมนั่นน่ะเป็นคือแนวใดเรื่องงานบริจาคเลือดที่ทั้งองค์การกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเอาอีกจักหน่อยเนาะสิได้ร่วมสัมภาษณ์ตื้มจากรายการเพื่อนมนุษยธรรมของพวกเขา
3: เจ้าท่านผู้ฟังอ่ะบ่พอท่านผู้ฟังมื้อนี้บอกมื้อบอกยามซะก่อนเน
4: า
3: ะมื้อนี้วันอาทิตย์วันที่19กรกฎาคม2026ขึ้น5ค่ําเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้ออื่นท่านผู้ฟังวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปี
4: แม่นแล้วเนาะก็สิเว้าสู่ฟังตื้มสําหรับเรื่องงานสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวนี
3: ้เจ้า
4: ก็แม่นองค์การจัดตั้งนี้แม่นได้รับการสร้างตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่20กรกฎาคม1955โดยเริ่มต้นจากหน่วยค้นคว้าเรียกงานแม่หญิงได
3: ้เจ้า
4: อนุรักษ์อยู่เขตที่มั่นการปฏิวัติลาวที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันต่อมาเดือนมังกรปี1956ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสมาคมแม่หญิงลาวหักชาติเนาะเพื่อเฮ็ดหน้าที่เต้าโฮมความสามัคคีของแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าในภารกิจปลดปล่อยชาติจนมาถึงเดือนมีนาคมปี1984ในกองประชุมใหญ่ผู้แทนตัวประเทศครั้งที่1จึงได้ตกลงเปลี่ยนชื่อมาเป็นสภาแม่หญิงลาว
3: เจ้าก็เพื่อสืบต่อภาระบทบาทพัฒนาและปกป้องสิทธิแม่หญิงลาวก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบันแม่หญิงลาวได้กลายเป็นกำลังขับเคลื่อนที่มีบทบาทสำคัญในทุกขงเขตแบกงานและเศรษฐกิจพวกเพิ่นได้ตั้งหน้าสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยผ่านการปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D คนละเมืองดีพัฒนาดีสร้างครอบครัวให้มีความผาสุกซึ่งความฮู้ความสามารถของแม่หญิงลาวแมนปัจจัยคันทุงที่สวยสุขยู่ให้สังคมมีความเสมอภาพและก้าวหน้าอย่างยืนยงซึ่งว่าปัจจุบันนี้กะเอ้ยน้องแม่หญิงของพวกเฮาก็ยังมีข้อแข่งขันแต่ละสำนักงานของการประเภทหนึ่งส่วนหลายเด
4: ้
3: ประเภทหนึ่งนี่ถือว่าได้ส่วนหลายเลยท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าแม่หญิงลาวของพวกเฮายังสามารถปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหลกับเพศชายไปตลอด
4: นั่นแหละเอาแม่หญิง3ดีเนาะพลเมืองดีพัฒนาดีและก็สร้างครอบครัวที่ดี
3: เจ้าน
4: ั่นก็เป็นคำควร3ดีของข้อแข่งขัน สุสกลางสมัยเป็นหญิงลาว
3: แม่น
4: เอากับขออีกทีนึงเด้อโอ้ยชัยพรทั้งคณะนำศูนย์กลางสมัยหญิงลาวคณะบริหารงานศูนย์กลางสนุมทั่วประเทศ
3: เจ้า
4: และน้องหญิงลาวทั่วประเทศบ่ว่าอยู่ภายในและต่างประเทศก็ขอมีความสุขสำเร็จเวียกงานสำเร็จของท่านเฮ็ดหยังก็ให้ขึ้นได้เกินหน้าที่การงานก็ก้าวหน้าเลื่อนชั้นขั้นตำแหน่งเน
3: า
4: ะสมดังใจหวังทุกประการกับมื้อนี้แล้วก็พิเศษอันหลักเด้เนาะที่มาจัดรายการคู่กับมื้ออื่นในวันสั่งตั้งสมัยยิงลาวละแล้วเอ้ยเบิดทองเด้นี่งานเฮาแล้วก็จังเอ้ยศิลธรรมรวันนี่เพิ่นก็มาแล้วเด้นี
3: ่
4: ก็มานั่งท่าอยู่ห้องส่งแล้วมาแต่เช้าเด้มื้อนี้ย่านเพิ่นบ่ทันร่วมสนทนาเด้เอามื้อนี้เพิ่นก็สิมาร่วมสนทนากับพวกเขาก็สิขอนําเสนอไปน้อยนึงและอย่างนี้ที่พวกเขาจะนําเสนอโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเรื่องไข่ยุงลาย
3: แม่น
4: สิ่งที่พวกเขาเว้ากันตลอดประจํายุงตัวน้อยๆที่พวกเขาตบแปะฆ่าแต่ละมื้อนี่นะฆ่าคนได้เด้
3: เจ้า
4: บ่ได้มีอาวุธคือเว้าแล้วบ่ได้มีมีดมีง่าบ่ได้มีปืนแต
3: ่
4: เสียชีวิตย้อนไข่ยุงลาย
3: แม่น
4: ดังนั้นคือพวกเขาได้เว้าตลอดเตือนกันตลอดยามนี้เป็นยามฤดูของยุงมันแพร่พันธุ์คือกัน
3: เจ้าน
4: ะถึงว่ายามนี้สัตว์มันแพร่พันธุ์ก็คือฤดูสัตว์วางไข่บ่ออกแม่ไปลูกได้13กรกฎบ
3: ่
4: ยุงนั้นบ่ได้เลือกยามเด้อครับบ่เลือกมันบ่ได้เลือกว่ามันปล่อยป่าลักษณะสัตว์ป่าเนี่ยยุงเนี่ยมันมีเวลาน้ําขังน้ําอังมันก็เอาได
3: ้เจ้า
4: ผสมพันธุ์ออกแม่แพลูกใช่แล้วเนาะมากัดมาตรวจกับพวกเขาอันนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยทุกท่านเด้อและเห็นยุงที่ทั้งโครงการเพิ่นปล่อยอะไรอย่างนี้อย่าสิไปตื่นตกใจ
3: แม่นอย่าแตกตื่น
4: พวกเขาเว้ากันแล้วยุงโอบักเคียน่ะ
3: แม่น
4: เพิ่นปล่อยมานี่ก็เพื่อนี่สกัดกั้นปัญหาเรื่องเสี้ยพยาธิยุงหลายเนาะบ่ละปล่อยให้มันเพอีกเด
3: ้
4: บ
3: ่
4: ปล่อยมันเพิ่มขึ้นเด
3: ้
4: เอายุงฆ่ายุงว่าซั่นซะเอายุงตีกับยุงอะไรบ่ไงซะเนาะบ่คนตื่นตกใจว่าโอ้ยเป็นหยังคือว่าเอายุงมาปล่อยยุงหลายบ่แฮงแล้วเอายุงมาปล่อยอีกนะ
3: สื่อสังคมโจมตีอยู่เน
4: า
3: ะ
4: เ
3: พราะว่าเพิ่นว่าอ้าวแม่นไผเอายุงลายมาปล่อยคือว่าปล่อยหลายแท้นะ
4: แ
3: ต่ความเป็นจริงแล้วท่านผู้ฟังเป็นโครงการที่ดีเด้อของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครบ้านที่ไปได้ไปร่วมปล่อยแต่ว่าผู้ใดที่ว่าเพิ่นไปปล่อยให้การหัวมือเติมแต่เพิ่นปล่อยซะบ่แม่นสิไปอันเว้าว่าโจมตีหรือว่าไปถ่ายลงทางสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าเพิ่นว่าตีได้บ่ตบได้บ่ฆ่าได้
4: ปกติ
3: เพราะว่าเฮาบ่สามารถรู้ได้ว่าอันนี้มันยุงเสื้อดีหรือว่ายุงเสื้อให้
4: แ
3: ม่
4: นแหละว่าง่ายซะเอาไปยุงกับยุงสู้กันเอง
3: เจ้า
4: แพ้เสื้อหน่อยแล้วก็ลุดพญาดพญาวลุงจ้ะเอาบัดนี้กลับเข้าสู่หน้าเวียกรายการองค์การเสนอกับพวกเขานี้ก้าวหน้าเวียกมื้อนี้จะนําเสนอเวียกสืบเท้าหาญาติพี่น้องเวียกนี้ก็สําคัญได้ทุกท่าน
3: เจ้า
4: เวียกงานสืบเท้าหาพี่น้องนี้ช่วยเป็นสื่อกลางให้ครอบครัวได้ติดต่อหากันฮู้ข่าวของครอบครัวเมื่อละเมื่อระบบไปรษณีย์บ่สามารถเฮ็ดเวียกได้แต่ทุกมื้อนี้นี่ไปรษณีย์จักว่าลุ้นลงหลายแล้วเด้
3: แม่นๆ
4: อื้อส่วนหลายจะใช้ทางสื่อออนไลน์ Facebook
3: ว่า
4: ออก WhatsApp ไปได้ทุกมื้อนี
3: ้แม่น
4: เนาะและก็ช่วยครอบครัวนี้ก็สืบเท้าระบุบนอยู่ของคนที่ขาดการติดต่อ
3: เจ้าหรือว่าบุคคลที่ถูกสูญหายช่วยให้ครอบครัวกลับมาอยู่ร่วมกันโดยมีสาเหตุการพัดภาคมาจากการยกย้ายถิ่นฐานบ่หรือว่าเกิดภัยพิบัติเกิดสงครามซ
4: ึ่
3: งว่ากิจกรรมของเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องอยู่สปป.ลาวของพวกเราท่านผู้ฟังจะเน้นอยู่2เวียกคือจดหมายกาแดงและสืบเท้าหาญาติพี่น้องสำหรับเวียกงานจดหมายกาแดงองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวๆจากผู้ถูกคุ้มขังอยู่ต่างประเทศกับสมาชิกครอบครัวเท่านั้นถึงว่าเขาเจ้าแมนผู้ที่ถูกตัดอิสรภาพก็ตามแต่เขาเจ้าก็มีสิทธิ์ในการรับรู้ข่าวคราวของครอบครัวของเขาเจ้าและบุคคลอันเป็นที่รักของเขาเจ้าเองส่วนว่าจดหมายกาแดงยังช่วยหลุดพ้นความกังวลของผู้ถูกคุ้มขังการได้รับข่าวคราวจากครอบครัวให้เขาเจ้านั้นได้มีกำลังใจมีความหวังและช่วยให้เขาเจ้าปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นท่านผู้ฟังสำหรับเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องแม่นพวกเฮาช่วยให้ครอบครัวหรือว่าผู้ที่ห้องขอสืบเท้า
4: จ
3: ะหาบุคคลที่เป็นที่ฮักที่พัดภาคหรือเป็นบุคคลที่สูญหายยังมีจัดตั้งปฏิบัติจะได้รับผลดีนั่นเรื่องของการจัดตั้งปฏิบัติจะได้รับผลดีนั่นแม
4: ่
3: นขึ้นกับสถานการณ์ข้อมูลและระยะเวลาอย่างใดก็ตามเนาะทางองค์การกระแดงแห่งชาติลาวของพวกเฮากะพยายามในการติดต่อเป็นปกติและก็แจ้งให้ผู้ห้องขอนั้นรับทราบในการสืบเท้าแต่ละระยะไป
4: แม่นแล้วเลยสิยกตัวอย่างกรณีที่สืบเท้าได้อนุรักษ์ท่านผู้ฟังเกิดอยู่ที่ภายในประเทศของพวกเขานี่แหละลุงบุตรดาเพิ่นอยู่แขวงหลวงน้ำทาผู้ใดเพิ่นก็ได้เปิด คําฮ้องนี่สืบเท่านําองค์การแกงชาติของแขกลงน้ําทานนั้น
3: เจ้า
4: เพื่อต้องการซอกหาท่าบุญไทยผู้เป็นลูกชายเนาะที่อยู่นครเมืองจันทน์หลังจากว่าพัดพากันหลายปีแล้วเนาะค่าการคิดโตนะถึง26ปีผู้ใดเบิ่งแม่อันนี้อยู่ภายในประเทศแท
3: ้ๆบางคนก็สิคิดว่าเสียชีวิตไปแล้ว
4: นั่นแล้วทุกท่านอันนี้26ปีได้พอกับลูกที่ค่าติดโตกันพอกับติดโตหาลูกก็ได้เฮ็ดหนังสือมายังองค์การแกงชาติลาวถ้าพนักงานของพวกเขานี่ก็อยู่ทั้งศูนย์กลางและก็ท้องถิ่นนี่แหละนั่นก็คือองค์การแกงแขวงลำพาแกงศูนย์กลางและแกงนครเมืองจันทน์ของพวกเขานี่ได้ดําเนินการขั้นตอนจึงสามารถสืบทอดกันได้
3: เจ้า
4: ให้พวกเขาได้สามารถกลับมาหาอยู่พบหน้าพบตากันเติม
3: แม่น
4: 26ปีอนุรักษ
3: ์
4: อันนี้อยู่ภายในประเทศเลยบ่แม่นอยู่ต่างประเทศเลยหลวงน้ําทานี่นะ
3: โอ้ถ้าว่าพัดพากันแต่น้อยนี่26ปีนานอยากเปลี่ยนได้เนาะสมบัติ ลา
4: อยากใหญ่เลยเนาะแม่นเอาแต่น้อยนี่บ่จื้อเด้เนาะ
3: แม่น
4: แล้วก็อีอย่างนึงนี่เพิ่นว่าพี่น้องที่พัดพากันมาเป็นเวลาโดนนี่เพิ่นว่า
3: เจ้า
4: บ่ว่าอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศถ้าว่าถูกตามเงื่อนไขอยู่ลาวนี่น่ะอาจจะเป็นเงินใครกันยกย้ายถิ่นฐานไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงหรือว่าต่างประเทศก็สามารถพัวพันน้ําองค์การแกงชาติลาวที่ใกล้เงินฐานได้เพิ่นว่า
3: เจ้า
4: ดังนั้นชวนบุคคลที่จะสามารถเปิดคําห้องได้แม่นคนในครอบครัวเด้อ
3: เจ้า
4: เช่นว่าผู้เป็นพ่อบ่แม่อ้ายเอ้ยน้องคิงบ่ของผู้ที่บรรพาเท่านั้นเด้อลุงป้าเอาอาหลานมูเซียวหัวหน้าลูกน้องบ่สามารถเปิดคําห้องได
3: ้เจ้า
4: บ่บ่เป็นหัวหน้าตัวอย่างไปเวียกต่างแขวงต่างประเทศสมมุติว่าเนาะติดต่อบ่ได้บ่ได้นี่บ่แม่นกับสืบเท้าพี่น้องเด้อันนี้เพิ่นเอาสายญาติ
3: แม่น
4: เพิ่นว่าสายเลือดเดียวกัน
3: เจ้า
4: เนาะหรือว่าคนฮักตัวอย่างว่าบ่มาเฮือนเป็น 3-4 มื้อสิเปิดคําห้องขอ
3: บ่ได้เน
4: า
3: ะ
4: บ่ได้เด้อทุกท่านเด้อันนี้ก็บ่ได้เด้อบางคนโอ้ยผู้บ่าวผู้สาวค่อยนะติดต่อบ่ได้ 4-5 มื้อละ
3: เจ
4: ้
3: า
4: ก็บ่สามารถสิมา
3: ต้องถามว่าเจ้าตั้งใจนี่บ่สมมุติ
4: ต้องมีหลายกรณีต้องเจหนี่บ่เบื่อละบ่หรือว่าจังได๋ต้องมีหลายกรณีอันนี้แม่นว่าขาดการติดต่อพบกันบ่พบกันหลายปีพัดพากันหลายปีอยากเห็นหน้าอยากพบหน้าพ่อตาแม่นสามารถเปิดคําห้องได
3: ้เจ้าม
4: ีคนถามมาเด้อ
3: ว่าจังได
4: ๋องค์การแกงชาติลาวก็มีบ่เวียกงานสืบหาพี่น้องลูกหลานว่าซั่นมีทุกทางมีเด้อก้าวหน้าเวียกน้องในก้าวหน้าเวียกแล้วสืบทางพี่น้องดังนั้นผู้ใดที่ฟังอยู่สูญหายบ่บางคนว่าโอ้จนได้เฮ็ดบุญเฮ็ดศีลหากันละ
3: แม่น
4: ก็ยังสามารถขับมาหากันได้ไดมันมีกรณีนึงที่เพิ่นพบกันที่เมืองบักเงิมบ่อันนี้ก็แม่นสืบหากันว่าลูกตัวเองเสียชีวิตแล้วสุดท้ายบ่ได้เสียชีวิตจนเฮ็ดบุญหาพุ่นน่ะเบิ่งแม่นทุกท่านอันนี้แหละสามารถสืบเท่าได้
3: เจ้า
4: เพิ่นก็เปิดคําห้องคือว่าเราต้องไปตามเงื่อนไข
3: เจ้า
4: เอาถ้าว่าท่านใดสนใจอย่าลืมเด้อพิมพ์ใส่เพจขององค์การแกงชาติลาวโลดนะองค์การแกงชาติลาวพิมพ์ใส่เลยปาข้อความไว้ข้าพเจ้าเท่านี้นางนี้อยากสืบเท่าหาพี่น้องลูกหลานลูกบ่แม่นหลานลูกตัวเองเนาะก็สามารถเปิดคําห้องขอนําองค์การแกงชาติลาวได้
3: เจ้าแต่ว่าป้องกันตั้งแต่หัวที่30รายการเนาะถ้าว่าระยะนี้ขาดการติดต่อกันไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจังซี่พวกเฮาอยากให้มั่นโทรหาเป็นประจําเพราะว่าปัจจุบันนี้การสื่อสารมันก็ง่ายขึ้นแล้วดิสมมุติว่าบอกที่อยู่อย่างละเอียดสิ่งสําคัญก็แม่นการโทรวิดีโอนี่แหละว่าให้เห็นหน้าตาเห็นแท้ว่ายังมีชีวิตอยู่ให้ติดต่อเป็นระยะไป
4: ถูกต้องเอาสิพักก่อนเนาะพักก่อนแล้วจังไหนจึงมาฟังการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็สัมภาษณ์ท่านนางสินธรรมลาลนาวันหัวหน้ากรมโฆษณาและวัฒนธรรมศูนย์กลางสำนักงานยิงลาวเมื่อนี้ท่านจะได้มาร่วมสนทนาสดๆเด้
3: เจ้าม
4: านั่งอยู่ห้องทรงเฮามื้อนี้แล้วก็สิเป็นว่าสิฟังตื่มบทบาทไอ้น้องแม่ยิงลาวทั่วประเทศนี่แหละเนาะว่ามื้ออื่นนี้แม่นครบฮอบ71ปีแห่งการสร้างตั้งวันแม่ยิงลาวของพวกเฮาสำนักงานยิงลาวของพวกเฮานี่จะฝากเพลงนี้ก่อนเนาะเอาเพลง14มิถุนายนวันบริจาคเลือดสโลกซะเนาะเพราะว่าระดมเรื่องเลือดนี่ให้หลายคือว่าเนาะฝากเสียงเพลงนี้ให้14มิถุนายนวันผู้บริจาคเลือดโลก

0: เอายับขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพฮักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งนึงส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อนึงเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพื่อมนุษยธรรมจากองค์การกระจายเสียงลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 37 MHz อย่าลืมมาฟังได้นะผ่านเพจพวกเราพร้อมถ่ายทอดสดในตอนนี้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ที่ลาว National Radio หรือว่าวิทยุออนไลน์ www.lnr.org.la หรือว่าทั้งแอปก็ได้เนาะ Radio Gradient ทุกท่านเด้อเข้าไปแอปนี่ก็สามารถโหลดมาฟังได้ทุกๆรายการทั่วโลกมีหูซื้อขึ้นสถานีก็สามารถค้นหาซอกได
1: ้
0: เน
1: าะข้อมูลข่าวสารอยู่ในมือถือของมีรายการเพียงแต่มีรายการดาวน์โหลดแอปของพวกเฮามาไว้ถึงมือถือเนาะ
0: แม่แล้วเอาตอนนี้ท่านนางสินธรรมลาลนาวันหัวหน้ากรมโฆษณาและวัฒนธรรมส่วนกลางสันมันยิงลาวอยู่นําพวกเฮาแล้วอยู่ห้องทรงในตอนนี้สบายดีสินธรรมลา
2: สบายดีโฆษกทั้งสอง
0: โอ้ย
2: โฆษกสมนาและโฆษกอนุรักษ์
0: เจ้าโอ้ยขอบใจทั้งท่านนางสินธรรมลาหลายๆเด้อมื้อนี้วันพักก็บ่ได้พัก
2: เ
0: จ้าเออนั่งอยู่ห้องทรงนําพวกเฮามื้อนี้ได้บรรยากาศเนาะในการโอ้ลมสนทนาก็สิขออนุญาตให้ทั้งท่านนางสินธรรมลานี่ว่าสุฟังเด้เนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งสันมันยิงลาวครบ71ปีก็คือเมื่ออื่นนี้ทั้งศูนย์กลางสันมันยิงลาวนี่ได้ร่วมกับการกระทรวงลาวกิจกิจกรรมบริจาคเลือดข้างใหญ่กับว่าแม่นเนาะในวันที่15กรกฎาคมมานี่ที่ศูนย์กลางคาราเต็กจะให้ท่านเราถึงความหมายความสำคัญบอกความภาคภูมิใจที่ได้นำใช้โอกาสประวัติศาสตร์นี้วันประวัติศาสตร์นี้มุ่งสิ่งงามของมนุษยธรรมและพัฒนาขวัญหนึ่งหยดเลือดเพื่อมนุษยธรรมนี้ให้เลือดในชีวิตอยากให้ท่านว่าสุฟัง
2: เ
0: นี่ย
2: เป็นยังไงเจ้าก่อนอื่นก็ขอแสดงความสมเซยและกันดีใจเนาะที่ว่าทางรายการของพวกเฮาได้ให้ทางศูนย์กลางสัพพันมิงก็คือทางเอื้อเองได้มามีส่วนร่วมในมื้อนี้เนาะตามที่ว่าพวกเฮาได้ล้มกันเนาะเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสัพพันมิงลาวครบ71ปีความจริงละทั้งบ่ว่าในศูนย์กลางสัพพันมิงเนาะสัพพันมิงในทั่วประเทศของพวกเฮาก็ได้มีการเฉลิมฉลองฉะนั้นล่ะข้าพเจ้าอยากจะสุ่มแลกเปลี่ยนเนาะหรือว่าสุฟังเกี่ยวกับนะสำหรับกิจกรรมบริจาคเลือดที่ว่าเขาร่วมกับองค์การกระเด็งแห่งชาติแล้วจัดขบวนการบริจาคเลือดในวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคเนาะบ่เฉพาะแต่ปีนี้ปีเดียวเนาะพวกเขาได้มีการร่วมมือกับทางศูนย์เลือดแห่งชาติก็คือองค์การกระเด็งแห่งชาติลาวจัดขบวนการหรือว่ากิจกรรมบริจาคเลือดทันเป็นประจำทุกๆปีในเวลาเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสัพพันมิงลาวเฮาทุกๆปีเฉพาะปีกายนี่ก็แม่นปีใหญ่ได้70ปีพวกเขาก็จัดหลายวันเนาะอยู่ในไอเทค5วันเต็มแต่ว่าสำหรับปีนี้เนื่องจากว่ามันก็เป็นครบ71ปีบ่แม่นปีมดเนาะแล้วปีใหญ่ฉะนั้นพวกเขาจัดในวันที่15กรกฎาคมภายใต้คำควรว่าหยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรม1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรร
0: ม
2: ให้เลือดให้ชีวิตเน
0: า
2: ะซึ่งว่าพวกเขาก็ได้เสื้อเสริญหรือว่าโฆษณาให้พวกระดมให้เอื้อน้องมีของพวกเขาให้พวกระดมมวลชนเข้ามาร่วมเห็นว่าบรรยากาศในมื้อนั้นก็แม่นคึกคืนหลายเนาะเริ่มตั้งแต่เช้าๆความจริงพวกเขาเปิดพิธีเป็นทางการแม่นเวลา 9:30
0: จ้ะ
2: แต่ว่าพวกเขาเริ่มแทงเลือดเจาะเลือดถือว่าหน่วยงานแพทย์ของเฮาก็เตรียมพร้
0: อ
2: มก็แม่นเริ่มแต่ 8:00 นก็เห็นในว่าความเอาใจใส
0: ่
2: เข้าร่วมของเอ้ยน้องมายิงที่ว่าได้เข้าร่วมก็ที่ว่าเริ่มแต่เวลา 8:00 นพวกเขาได้เริ่มการเจาะเลือดเนาะหลายท่านก็เข้ามาร่วมพวกเขาก็เห็นได้ว่าบรรยากาศบ่เฉพาะแต่เอ้ยน้องมายิงเนาะท่านชายก็เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็แม่นเกิดจากการปลุกระดมของเอ้ยน้องมีของพวกเขาหันได้ส่วนๆแล้วว่าปุกระดมเข้ามาห่วมซึ่งว่าหลายๆทานเนาะอ่ะเข้าห่วมตามที่ว่าพวกเขาเก็บกับสถิติตัวเลข
0: ค่ะ
2: มีถึง237ทานเนาะแต่ว่าพวกเขาได้เลือดกว่าแม่น141ถุงเนื่องจากว่าหลายทานมาเจาะเลือด
0: บ่ผ่าน
2: อาจจะเป็นด้วยเหตุผลของสุขภาพอื่น
0: ๆ
2: ฉะนั้นละถึงแนวใดก็ว่าเฮาก็สมเสยเนาะจิตใจของเพิ่นว่าเพิ่นก็ตั้งใจมาบริจาคให้เฮาแล้วแต่ว่าด้วยความเป็นจริงด้วยเงินไขของสุขภาพเพื่อนบ่ผ่านนะครับพวกเขาจึงค่อยได้เลือด141ถุงก็บ่น้อยเนาะพวกข้าพเจ้าคิดว่าก็บ่น้อย
0: ได้หลายได้เนาะ
2: 141ถุงที่ว่าพวกเขาได้รับอันนี้พวกเขาก็เห็นว่าความตั้งใจของไอ้น้องมีนของพวกเขาเนาะอันที่ก็แม่นมันเป็นมูลเสื้ออันนึงเพราะว่าการบริจาคเลือดนี่มันการให้เน
0: า
2: ะ
0: ไม่ใช่การให้
2: การให้แปลว่าการเสียสละการให้เพื่อมนุษยธรรมแท้ๆและอันนี้มันก็เป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมนึงของเอ้ยน้องมายิงของพวกเฮาว่ารวมแล้วมันผู้เป็นแม
0: ่
2: ผู้เป็นแม่ในยามใดก็ต้องแม่น ห่วงใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของลูกหลานในครอบครัวของญาติพี่น้องหรือว่ามวลชนทั่วไปหรือว่าคนทั่วๆไปในสังคมและผู้ที่ว่ามีปัญหาที่ว่าจะได้หับเลือดเข้าสู่ทางกายหรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพส่วนหลายมันกันหลีกบ่ม่มกับอยู่ในการคุ้มครองของผู้เป็นแม
1: ่
2: บ่ว่าจะเป็นลูกจะเป็นหลานหรือว่าแม่หญิงเองที่ว่ามีปัญหาในการเกิดลูกมีอาการสนที่ว่าต้องการเลือดหรือแม่นว่าฮอดว่าอันน่ะผู้ที่ว่าเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนบ่หรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาสุขภาพที่ต้องการลวดเลือดส่วนหลายก็เป็นคนในครอบครัวของเอ๋ยน้องแม่หญิงฉะนั้นเลยอันนึงอันนี้แหละมันเป็นอันนึงที่ว่าซุกยู่หรือว่ากระตุ้นให้แม่หญิงของพวกเขานี่ต้องได้เข้าร่วมเรียกงานตัวนี้อย่างเอาจริงเอาจังทั้งกระตัวแม่หญิงเองที่ว่าไปบริจาคและก็ทั้งการปลุกระดมให้สมาชิกในครอบครัวหรือว่าคนในสังคมเขามาบริจาคเลือดพร้อมทั้งโฆษณาให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคเลือดว่ามันจำเป็นแท้ๆว่าที่พวกเขาจะต้องเหตุเพราะว่าคือเฮาฮู้นํากันแล้วเนาะว่าเลือดมันผลิตเอาบ่ได
0: ้
2: มันบ่มีบนซื้อมันบ่มีบนขายมันต้องด้วยความสมัครใจของคนเฮาถ้าเจ้าออกแบบบังคับก็บ่ได้เนาะฉะนั้นผู้ที่จะบริจาค1ก็ต้องมีความเข้าใจต่อปัญหานี้ว่าเลือดมันมีความสําคัญแนวใดแล้วก็เข้าบริจาคแล้วมันต้องเข้าใจว่าบางคนก็บ่เข้าใจเนาะก็สิบ่บริจาคแล้วเอาเลือดออกไปแล้วเฮาสิมีปัญหาทางด้านสุขภาพเลือดเฮาสิบ่พอแล้วสิติดพยาธิอันนั้นอันนี้หั่นน่ะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ว่า
0: ผมบ่เข้าใจ
2: มันเป็นปัญหาของพวกเฮาฉะนั้นพวกเฮาก็ต้องได้ช่วยกันในการโฆษณาปลูกจิตสํานึกให้เจ้ามีความเข้าใจจึงจะสามารถเข้ามาร่วมหลายขึ้นเพราะว่ามาฟังจากกันมื้อนั้นเนาะพิธีเปิดของพวกเฮาท่านรองประธานองค์การกระทรวงแห่งชาติลาวเพิ่นก็มีความเห็นเพิ่นก็ว่าสภาแห่งชาติได้วางตัวเลขให้ว่าในแต่ละปีพวกเฮาต้องการเลือดเท่าใดเท่าใดและเพิ่นก็ได้แบ่งตัวเลขให้บรรดากระทรวงองค์การและก็แขวงและข้อหลวงไปแต่ว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเฮาก็ยังบ่บรรลุอันนี้ก็ถือว่าข้าพเจ้าคิดว่าอันนึงก็เป็นความ
0: เข้าใจ
2: ของสังคมของผู้คนที่จะมาเอาบริจาคเลือดนั้นและส่วนหลายที่ว่ามาบริจาคเลือดก็ล้วนแล้วแต่มันผู้เก่า
0: หนาเก่า
2: เจ้าและเป้าหมายใหม่นะพวกเขาก็ยัง
0: แย่เนาะ
2: ยังขยายบริจาคเนาะแสดงก็ถือโอกาสนี่นะก็อยากให้บรรดาท่านที่มารับฟังรายการอยู่นี่นะได้มีความเข้าใจแล้วก็ช่วยกันในการโฆษณาช่วยกันเนาะให้มีคนมาบริจาคเลือดหลายๆเน
0: า
2: ะในทั่วประเทศของพวกเขาแหละเพราะว่าพวกเขามีศูนย์เนาะอยู่แขวงเนาะอยู่บรรดาแขวงพวกเขาก็มีเนาะและสภาแม่หญิงของพวกเขาบรรดาแขวงก็ได้มีส่วนร่วมในการประสานกับอาณาจักรแดงของแขวงนั้นต่อกับการเคลื่อนไหวกิจกรรมดังกล่าวนี
0: ่เนาะเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องบรรยากาศขึ้นไปเนาะคือท่านนางศิลธรรมราได้ว่าจุดฟังกันแหละบ่แม่นแต่ไอ้น้องยิงได้ไอ้น้องชายกับมา
2: เจ้า
0: ก็สมัครใจมาถึง237ท่านแต่ได้เลือดตัวจริง141ธงก็ย้อนว่าคือสุขภาพบ่กดเลือดบ่ผ่านบ่ความว่าอยากซวยได้เพิ่นน้องก็อยากเป็นผู้ให้อะไรไปก็ย้อนว่าสุขภาพบ่เลือดบ่ผ่านมันก็บ่สามารถเอาเลือดออกได้ซั่นเนาะบัดนี้อยากให้ท่านเว้าขึ้นไปในอดีตและปัจจุบันนี่นะแม่หญิงลาวนี่มดบาทสําคัญแนวใดทุกกิจกรรมเวียกงานสําหรับเวียกมนุษยธรรมนะบ่ใช่มนุษยธรรมนี้โดยเฉพาะแม่นการบริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี้ท่านมีทัศนะแนวใดต่อกับการมีส่วนร่วมแล้วก็พลังของไอ้น้องแม่หญิงลาวในการเป็นผู้ให้นั่นแหละเนาะที่ยิ่งใหญ่ในสังคมของพวกเขาลองสมเทียบว่าเมื่อก่อนกับปัจจุบันคือว่าเป็นจังได๋ทุกมื้อนี
2: ้เจ้าก็คือโฆษกเพิ่นได้ว่ามาแล้วเนาะว่าไอ้น้องแม่หญิงของพวกเฮาหั่นแม่นมีบทบาทเคียงคู่กับไอ้น้องสายหรือว่าสังคมของเฮามาตั้งแต่ใดเนาะเว้าเฉพาะก็แม่นตั้งแต่หวนคืนในอดีตเนาะเพราะว่าในเบื้องต้นก็ได้ยินทางโฆษกของพวกเฮาก็ได้เล่าถึงประวัติการสร้างตั้งสภาแม่หญิงลาวเนา
0: ะ
2: ซึ่งว่าเริ่มจากการเป็นหน่วยคุ้นครัวเวียกงานแม่หญิงเนาะฉะนั้นและการเคลื่อนไหวเอ้ยเนาะของไอ้น้องแม่หญิงของพวกเฮาบทบาทในตะกี้เนาะมาเทียบใส่ปัจจุบันนี่มันก็จะแตกต่าง
0: กันหลายเน
2: าะตะกี้แม่นบทบาทของพวกเฮานับตั้งแต่มื้อสร้างตั้งพวกเฮาก็อยู่ในระยะที่ว่าการต่อสู้กู้ชาติเนาะฉะนั้นบทบาทของพวกเฮาอาจจะบ่กว้างเนาะบทบาทในสังคมอาจจะบ่กว้างแต่ว่าอันลักลักและแม่นปลุกระดมเต้าหมความสามัคคีของเอื้อน้องแม่หญิงลาวของพวกเฮาหั่นให้เข้าร่วมในการต่อสู้กู้ชาติอันเป็นลักเนาะกับโฆษณาปลุกระดมคนขวยเอื้อน้องของแม่หญิงของพวกเฮาหั่นได้รับการพัฒนาในเงื่อนไขสภาพแวดล้อมในระยะนั้นว่าซั่นๆเนาะเพราะว่าจะให้คือเดี๋ยวนี้มันก็บ่คือเนาะเซาเท่าที่เฮ็ดได้ในเวลานั้นแต่ว่าอันลักๆก็แม่นคือว่าเฮาต้องเฮ็ดแนวใดให้เอื้อน้องแม่หญิงลาวเป็นเผ่าบ่จำแนกเผ่านั้นเผ่านี้หรือว่าทุกชนชั้นหั่นน่ะได้เข้าร่วมขบวนการรวมแล้วก็ร่วมกันพัฒนาเอื้อน้องแม่หญิงอย่างแท้จริงแล้วก็ค้นคว้าออกมาว่าอันใด ฮีดของประเพณีอันใดที่บ่เหมาะสมที่อันเป็นอันกดนวงเอ้ยน้องมีเฮาบ่มีความก้าวหน้าพวกเฮาก็ได้เฮ็ดหน้าที่อันนี
0: ้
2: แล้วเว้าเรื่องว่าเรื่องมนุษยธรรมนี่แน่นอนว่ามันก็ติดแทดมาตั้งแต่ใดเนาะเพราะว่าพวกเฮาเว้ามาตลอดว่าเอ้ยน้องมีของเฮาเต้าห่มความสามัคคีปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของเอ้ยน้องมีหญิงและเด็กน้อยอันนี้ก็แม่นเว้าเรื่องมนุษยธรรมเช่นกันเนาะเว้าถึงการต่อสู้คู่ชาติคือกันมันก็แม่นเรื่องมนุษยธรรมเพื่อให้ประเทศชาติมีเอกลักษณ์ในนั้นแล้วก็รวมถึงเอ้ยน้องมีหญิงเราของเฮาก็จะได้รับการปลดปล่อยในเมื่อได้รับการปลดปล่อยแล้วก็จะมีสิทธิเสรีภาพประกอบส่วนทุกหน้าที่เวียกงานเคียงบ่าเคียบไหลกับเพชรสายทุกเวียกงานมันก็ต้องเว้าถึงเรื่องมนุษยธรรมเนาะเพราะเฉพาะการช่วยเหลือตะกี้เนาะพวกเฮาก็มีเนาะว่าเอ้ยน้องมีหญิงของเฮาได้ปลุกระดมกันในการบริจาคเลือดข้าพเจ้าจะเบิ่งไปคืนในระยะเบื้องต้นเนาะที่เราพวกเฮาอยู่ในสมัยสงคราม
0: ต
2: ่อสู้กูซาดเวลานักรบของพวกเฮาบาดเจ็บมาต้องการเลือดเช่นก
0: ัน
2: ในเวลานั้นเนาะแสดงและอันนั้นก็เป็นพวกเขาก็ได้เริ่มโฆษณาหรือว่าปลุกระดมให้เอ้ยน้องมีพวกเขามีส่วนร่วมเช่นกันในการเฮ็ดหน้าที่ตัวนี
0: ้
2: นอกจากนี้ก็เป็นเอ้ยน้องมีหญิงที่ว่าเป็นเพศหมอในระยะนั้นข้าพเจ้าเคยมีโอกาสเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็เคยใช้ชีวิตเป็นนักข่าวมาก่
0: อ
2: นเคยมีโอกาสสัมภาษณ
0: ์
2: แม่ป้าที่เพื่อนเพื่อนเคยเป็นเอ้ยวันจะได้ผ่านสนาม6เคยเป็นแพทย์
0: แพทย์ประจําสนาม
2: เจ้าคือแต่เกกี้นะเพิ่นจะมีแพทย์ปฏิบัติแพทย์นะ
0: เออ
2: ที่ปฏิบัติทหาร
0: จึงมีเพลงขึ้นมาเนาะแพทย์ปฏิบัติอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: เออคืออันป้าไตเพชรศิลาเพชรแน่นอนเพิ่นก็เป็นแพทย์ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เพิ่นเพิ่นก็เล่าให้ฟังว่าแพทย์หญิงของพวกเขานี่ก็บ่ได้น้อยหน้าได้เป็นทางน้ําใจนี่นะเวลาที่ว่าต่อสู้อยู่สนามรบ
0: ที่
2: อันนั้น
0: เสียงปืนแตกนะ
2: เสียงปืนแตกหรือว่าสงบลงหรือว่าในระยะที่ปืนแตกนะแล้วมีไอ้น้องเฮาบาดเจ็บอยู่หั่นเอ้ยน้องแพทย์ปฏิบัติของเฮาได้ผ่านหามรสุมลูกปืนน่ะเข้าไปแบกหามกับคนเจ็บเข้ามาเพื่อปิ่นปัวอยู่ถ้ำ
0: อยู่ชีวิตเนาะท่านเจ้าเนาะอ
2: ยู่ถ้ำอยู่แนวหลังอยู่ห้องหมอของพวกเฮาได้ใส่เลือดนี่แหละบริจาคเลือดนำมวลชนที่ไว้พื้นที่อยู่ได้ด้านหลังของแนวหน้า
0: สัน
2: สะในนั้นเพิ่นเล่าสู่ฟังแนวนั้นว่าผู้ใดพอมีเลือดพวกเฮาก็ได้บริจาคให้กันอันนี้ก็แม่นอันนึงเห็นว่ามนุษยธรรมของพวกบ่ย่านกลัว
0: เอ
2: าอะไรบ่ย่านกลัวต่อมรสุมอันใดทั้งนั้นเลยว่าอันหน้าที่หรือว่าจรรยาบรรณอันทะพิษก็แม่นต้องกอบกู้ช่วยเหลือเอาชีวิตคนมาก่อนอันนี้แหละเห็นว่าอันนี้แม่นหมายถึงน้ําใจมนุษยธรรมบ่เฉพาะแต่ว่าให้เลือดแต่ว่าให้การช่วยเหลือ
0: ให้
2: การช่วยเหลือในการกอบกู้เอาชีวิตในการปิดปัวรักษาขออนุญาตนพาพระเจ้านี่ได้ฟังเพิ่นๆว่าแท้กับตัวจริงเพิ่นว่าแม่นจนว่าน้องอันจากคนเจ็บจากไอ้น้องหานเพิ่นจนยังได้อาปากดูดออก
0: กันอันนี้ความศิษยาเนาะ
2: แม่นค่ะพระเจ้าข้าพเจ้าเว้าได้เพราะว่าข้าพเจ้าได้ยินจากปากของเพิ่นได้สัมภาษณ์เพิ่นแท้จังค่อยมาคิดว่าเออพวกเฮาทุกมื้อนี้เนาะมีสันติภาพมีความสงบมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองได้ประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพ
0: ั
2: ฒนาเศรษฐกิจสังคมก็ย้อนมีพวกเพิ่นในมือนั้นมาเทียบปัจจุบันนี่มันกลับเป็นคนละระยะที่ว่าพวกเขามีการต่อสู้ที่แตกต่างกันเนาะฉะนั้นจากข้าพเจ้าเว้ามานี่ก็เพื่อว่าอยากยกให้เห็นว่ามูลเสื้อในการต่อสู้หรือว่ามูลเสื้อในการประกอบส่วนในเรียกงานด้านมนุษยธรรมของเขาแม่นมันมีมาตั้งแต่มื้อที่ว่าพวกเขากำเนิดเกิดขึ้นแล้วบ่เฉพาะแต่ปัจจุบันนี้เนาะและระยะหลังๆมานี่พวกเขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบมีภาระบทบาทที่แจ้งออกมาฉะนั้นล่ะพวกเฮากับจังควายได้มีการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทก็คือจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวนี่อย่างเอิ้นว่าจังไหนอย่างเป็นแบบเป็นแผนเนาะฉะนั้นแล้วพวกเฮาจังควายมีแผนการในการร่วมมือกับองค์การกาเดแห่งชาติลาวในการเฮ็ดกิจกรรมบริจาคเลือดนี
0: ้
2: อันวันสําคัญของมียิ่งของพวกเฮาลักๆในปีนึงพวกเฮาจะมี2เนาะ2ครั้งเนาะคือวันที่8เดือน3ว
0: ัน นี้ส
2: ากลเจ้าและวันที่สากลกฎคือวันสร้างตั้งองค์การจัดตั้งสภามียิ่งลาวแต่ว่าพวกเฮาก็ได้มีแผนร่วม
0: กันมือเรื่อยๆเน
2: า
0: ะ
2: แนวร่วมมือเรื่อยๆแต่ว่าพวกเฮาจะจัดใส่8 3เด3 7เดวันนี้พวกเฮามาเบิ่งว่าสภาพความเป็นจริงเนาะในการเอาเลือดออก
0: ก
2: ัน
0: น
2: ะโดยเฉพาะเอ้ยน้องหญิงของพวกเฮา4เดือนใดเทื่อนึงเนาะฉะนั้นล่ะพวกเฮาจึงค่อยว่าเออพวกเฮาอาจจะร่วมกันปีละครั้งแต่ว่าพวกเฮาก็ได้ล้มกันอยู่ว่าอาจจะสามารถเพิ่มอีกก็ได
0: ้
2: แต่อยู่ในระยะใดเดือนใดหั่นแต่ว่าผ่านมาบ่แม่นเฉพาะแต่วันสร้างตั้งสภามียิ่งลาวของพวกเฮาที่ว่าพวกเฮามีส่วนร่วมในวันสำคัญอื่นๆตัวอย่างว่าวันสร้างตั้งกลับมาบานบ
0: ่
2: ซาวนมบ่แนวลาวบ่หรือว่าวันบริจาคเลือดโลก
0: เอ
2: ้ยน้องมียิ่งของพวกเฮาก็ได้โฆษณาพวกระดมกันเข้าไปร่วมเซ็นกันเนาะนอกจากเฮาร่วมมือเป็นเจ้าการในการจัดเองแล้วพวกเฮายังได้ร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในการโฆษณาเอ้ยน้องมียิ่งของพวกเฮาเข้าร่วมและพวกเฮาก็ได้นำพาเอ้ยน้องมียิ่งเข้าร่วมนำอีกเนาะอันนี้ถือว่าเป็น ส่วนรวมโดยรวมข้าพเจ้าอยากยกให้เห็นคือแนวนั้นเน
0: า
2: ะ
0: โอ้ท่านเว้ามานี่คือภาพออกเลยเนาะท่านก็เป็นนักข่าวคือเว้าน่ะนักข่าวสัมภาษณ์นักปฏิบัติแพทย์หมอประจำสนามในระยะเวลานั้นมาเราซุนี่ตอนนี้กับเปรียบเหมือนเฮาอยู่ในเหตุการณ์ตอนนี
1: ้
0: โอ้อันนี้แหละความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของไอ้น้องมันยิงเราในระยะต่อสู่กูซัดคือบอกเลยผ่านมรสุมพากระสุนเนาะไปช่วยกอบกู้เอาทหารเนาะเป็นแนวหลังว่าท่านซะเอออันนี้ชมเชยเรื่องน้ำใจที่องค์อาจกล้าหาญของไอ้น้องมันยิงเราในเวลานั้นและอยากให้ท่านยกให้เห็นว่าในมือกิจกรรมพวกเขาหันภาพประทับใจหรือว่าสิ่งที่อยากให้ท่านว่าโอ้มันเห็นแล้วความรู้สึกของเขาเป็นผู้ให้ประทับใจในเมื่องานความมันเป็นยังไงมือนั้น
2: เจ้าข้าพเจ้าสังเกตว่าเนาะเอ้ยน้องมายิงที่ว่าเข้ามาห่วมงานนะ
0: จ้ะ
2: บ่ว่าเฉพาะแต่ยิงเนาะซ้ายเข้ามาห่วมเช่นกันเห็นว่าข้าเจ้าหันมีความแบบว่าเต็มใจแล้วก็อิ่มใจนะ
0: อ
2: ิ่
0: มใจอิ่มใจ
2: คือกับว่าเฮาไปเฮ็ดบุญอันใดอันนึงในเนาะค
0: ือ
2: เพิ่นเอิ้นมายิงของพวกเฮาก็เว้ากันตลอดมาว่าการเฮ็ดบุญนะบ่เฉพาะแต่ว่าจําเป็นต้องว่าไปต้องตั้งกองบุญบ่เฮ็ดกองมหากฐินบ
0: ่
2: หรือว่าต้องมีเงินมีคําไปจัดกิจกรรมอันใดอันนึงมาเพื่อถวายทานให้บุญให้อย่างนั้นแต่ว่าเห็นว่ามาในเมื่อนั้นหลายคนทราบซึ่งแล้วก็เห็นได้ว่าเออพวกเขาก็คือว่าเป็นการเฮ็ดบุญเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยเหลือตัวเขาเองเพราะว่าหลายท่านเข้ามาก็เจ้าก็บอกว่าบางท่านก็ว่าเออทั้งครอบครัวเขาญาติพี่น้องเขาก็เคยมีปัญหาที่ว่าต้องการเลือดฉะนั้นก็เจ้าเห็นได้ว่าเออมันมีความสำคัญและจำเป็นฉะนั้นก็เจ้าภาคภูมิใจที่สุดที่ว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับผู้ที่ว่าบ่มีปัญหาหรือว่าสมาชิกครอบครัวพอมีปัญหาในการใช้เลือดเขาเจ้าก็มีความยินดีเขาเจ้าก็มีความภาคภูมิใจเขาเจ้าว่าเขาก็เบิ่งว่าได้เนาะอนาคตของเขาว่าคนในครอบครัวเขาสมาชิกของเขาหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองจะประสบปัญหาเรื่องสุขภาพต้องการเลือดในยามใดถ้าว่าในมือนั้นหากเขามีความต้องการแท้แล้วมันบ่มีเลือดเพียงพอที่จะสนองให้แล้วเขาจะรู้สึกแนวใดข
0: ้
2: าเจ้าก็ได้ล้มกันออกมาเดี๋ยวนี้ได้พวกเขาก็เห็นได้ว่าเออข้าเจ้ามีความภาคภูมิใจที่สุดและบทเฉพาะแต่ว่าข้าเจ้าว่าบทเฉพาะแต่ว่าเออน้องมายิงสมาชิกสภามายิงที่ว่าบนห้องการที่ข้าเจ้ามาเท่านั้นข้าเจ้ายังโฆษณาบอกต่อ
0: บอกต่อบอก
2: ให้เออให้ไอ้น้องซ้ายหรือว่าเพื่อน
0: ของ
2: หรือว่าครอบครัวอย่างต่างๆข้าเจ้าก็ว่ามันก็บ่ง่ายในการเฮ็ดเวียกโฆษณาเพราะว่าแนวคิดของคนเฮาส่วนหลายนะยังยึดถือยังยึดติดว่าเออเขาสิเปลี่ยวออกให้อย่างเลือดเขา
0: เอ
2: าออกไปแล้วเลือดเขากันน้
0: อ
2: ยเออบางเครือเขาก็ติดพยาธิมาซ้ำเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็ยันเจ็บป่วยยันติดพยาธิแล้วก็ยันเลือดเขาบกพร่องโดยที่ว่ากลไกต่างๆมันก็เป็นอันนึงที่ว่าเขายังบกเข้าถึง
0: เจ้า
2: ฉะนั้นละเฮ็ดให้ว่าผู้มาบริจาคส่วนหลายเมื่อนั้นก็จะเป็นนั่นเป้าหมายเก่
0: า
2: แต่ว่าเป้าหมายใหม่ก็มีเนาะบางท่านก็มีถามว่าเคยมาจากเถื่อละมีท่านนึงตอบว่าหาก็เถื่อนทําอิฐถามว่าย่านบ่ว่าซั่นก็ย่านอยู่หักแต่ว่าได้เห็นหมู่มาได้เห็นเพิ่นโฆษณาแล้วก็เห็นว่าเฮาก็ควรมีส่วนร่วมเป็นส่วนนึงต่อสังคมเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเฮาเฮ็ดได้บ่ได้ลงทุนลงฮอนหยังเพียงแต่ยางเข้ามาแล้วก็มันเป็นผลดีว่าเขาเจ้าเข้าใจว่าเป็นการเช็คสุขภาพ
0: แม่แล้วพยาธิปัญญา
2: เวลาก่อนจะเอาเลือดออกเนาะก็มีทีมแพทย์หมอของพวกเขาจะต้องทดลองเบิ่งเน
0: า
2: ะ
0: ว่าเลือด
2: ของเจ้าผ่านบ
0: ่
2: เลือดเจ้าอยู่ในกรุ๊ปใดอย
0: ่
2: างน้อยๆเขาจะบ่ฮู้อย่างไรก็อย่าขอฮู้ว่าตัวเองเป็นกรุ๊ปเลือดใด
0: เนาะคนบ่ฮู้ได้แท้เลยเนาะ
2: แม่นอันนี้ก็เป็นก็แม่นอันนึงที่ว่าอันความเข้าใจของพระเจ้าแต่ว่ารวมทั้งหมดทั้งมวลแม่นข้าพเจ้าก็ประทับใจหลายว่าทุกคนที่เข้ามาหั่นบ่แม่นด้วยว่าการจะตั้งแต่งมาว่านางก่อนางขอเด้อเจ้าต้องไปเจาะเลือดจะต้องไปเอาเลือดออกบริจาคบ่แม่น
0: ความสมัครใจ
2: แม่นโดยความสมัครใจของพระเจ้าแท้ๆที่ข้าเจ้ามาเอาออกแต่บางคนผู้ที่ว่าบ่ผ่านข้าเจ้าก็ว่าเออข้าเจ้า
0: เสียดายเด้เนาะ
2: แม่นเสียดายแล้วข้าเจ้าก็ยังบอกว่าข้าเจ้าสิพยายามรักษาสุขภาพ
0: บำรุ
2: งเพื่อว่าโอกาสต่อไปให้เลือดข้าเจ้าผ่านเพราะว่าข้าเจ้ามาในเมื่อนั้นแล้วพวกเขาก็จะมีการโฆษณานั่นเลยเน
0: า
2: ะว่าการเอาเลือดออกนี่มันมีความปลอดภัย
0: ดี
2: จ
0: ัง
2: ใดบ่ให้ย่านบ่ให้กลัวแล้วก็เว้าเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่สังคมจะได้รับพันข
0: ้
2: าเจ้าก็มีความเข้าใจแล้วข้าเจ้าก็ว่าจะพยายามรักษาสุขภาพโอกาสหน้าได้มาขอความแล้วก็จะได้โฆษณาต่ออันนี้แหละไซสนะที่พวกเราได้รับบ่แม่นว่าหมายถึงเพียงแต่ว่าจำนวนเลือดเท่านั้นถุงเท่านี้ถุงแต่ว่าเฮ็ดให้สังคมรับรู
0: ้
2: อย่างน้อยผู้ที่มาในงานเมื่อนั้นผู้นึงตัวอย่างว่าน้องประสบเนาะกลับเมื่อบ้านเมื่อเฮือนหรือว่าไปห่วงงานจะบอกต่อถ้าว่าได้ยินข่าวมาว่าเออการบริจาคเลือด
0: ดีเน
2: า
0: ะอ
2: ยากไปอยู่แต่ว่าย่านหันย่านนี่เขาเจ้าก็สิมีอันอธิบายต
0: ่อ
2: บอกต่ออันนี้คือผลกำไรสิ่งที่พวกเราได้รับว่ามันบ่จำเป็น ็นว่าเขาต้องเอาจำนวนถุงตัวเลขถุงเลือดเท่านั้นเท่านี้มันจนค่อยมีเป็นมาความสมบูรณ์แบบหรือว่าไสยศาสนาของพวกเขาในเมื่อนั้นแต่แม่นว่าเขาเบิ่งไปในอนาคตเพื่อว่าจะมีคนเข้ามาห่วมหลายขึ้น
0: โอ้ยชมเชยเลยท่านนางสินธมาลาที่ได้เป็นการบอกต่อเพื่อให้ผู้ที่มาห่วมได้เข้าใจได้ฮู้ถึงการบริจาคเลือดนี้และอยากถามตื่มว่ากิจกรรมก็คือนี่แหละในโอกาสมื้ออื่นนี้วันสั่งตั้งศูนย์กลางสำนักยิงลาวกว่า17ปีเพิ่นมีกิจกรรมอีหยังได้บางท่านมาฟังรายการในตอนนี้ก็จะพาครอบครัวไปได้มื้ออื่นมื้อผักเด
2: ้
0: มื้อผักอากาศเนาะก็สิพาครอบพาครัวลูกเมียนี่แหละไปกิจกรรมบ่อนใดยังใครทนังศรีธรรมรานี่เว้าสู่ฟังตื่มเด
2: ้ในโอกาสครบรอบ71ปีของการสร้างตั้งสหพันธ์มิงลาวของพวกเฮาในมื้อนี้เนาะบ่เป็นมื้อนี้เนาะมื้ออ
0: ื่น
2: ม
0: ื้อ
2: 2โดนหลายๆมื้อนี้มื้อ19แต่ว่าบรรดากิจกรรมต่างๆหั้นพวกเฮาก็ได้ทางสำนักศูนย์กลางมายังพวกเฮาก็ได้จัดสำเร็จไปแล้วนะคะพระเจ้าจะเสนอต่อไปแต่ว่าอยากให้บรรดาท่านเห็นภาพรวมว่าทุกๆปีเนาะทางศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งของพวกเฮาจะได้มีแจ้งการถึงสหพันธ์มิ่งบรรดาแขวงกระทรวงองค์การให้จัดกิจกรรมต่างๆที่ว่าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันองค์การวันสั่งตั้งองค์การจะตั้งสหพันธ์มิ่งนี
0: ้
2: อันสำคัญเลยมันต้องให้ติดพันกับมูลเสื้อประวัติศาสตร์ความเป็นมาขององค์การจัดตั้งมายิงของพวกเขาอันและอีกอันสำคัญที่สุดเอกแมนบรรดากิจกรรมหันมันต้องติดพันกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมประกอบส่วนส่งเสริมเวียกงานที่ว่ามันติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติก็คือของมายิงลาวของพวกเขาโดยเฉพาะกับเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะที่เป็นมูลเสื้อของมายิงลาวส่งเสริมเวียกงานวัฒนธรรมหรือวันอื่นที่เป็นการติดพันกับการส่งเสริมความก้าวหน้าของมือยิงก็คือการปฏิบัติสิทธิเสมอภาพระหว่างยิงซ้ายฉะนั้นในระยะอาทิตย์แล้วมานี่หาปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าสหพันธ์มือยิงเป็นกระทรวงองค์การและก็แขวนเพิ่นก็ได้จัด
0: หลากหล
2: ายกิจกรรมเนาะสำหรับศูนย์กลางสหพันธ์มือยิงของพวกเฮานี้ก็นอกจากกิจกรรมบริจาคเลือดแล้วยังพวกเฮายังได้คิดจัดอนาคตพิธีการหรือว่าการเปิดห้องมูลเสื้อและห้องวางแสดงสินใส่ใหม่ขึ้นใหม
0: ่
2: ภายหลังที่ว่าพวกเขาได้รับการปรับปรุงซึ่งว่าห้องมูลเสื้อมีราวกับและสินใส่ใหม่นี้พวกเขาก็แมนได้สั่งตั้งมาแต่ดนแล้วเนาะแต่ว่าเนื่องจากอันน่ะสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆครับพวกเขาจะค่อยมีการปรับปรุงขึ้นใหม่และเปิดนำใส่คืนอย่างเป็นทางการในวันที่17คือวันศุกร์ที่ผ่านมานี้จะได้รับเกียรติจากการนำพรรครัฐขั้นสูงเข้าร่วมพร้อมใดพร้อมด้วยบรรดาสหพันธ์มิ่งบรรดากระทรวงองค์การตลอดทอดครอบครัวกันนำหรือหลายๆท่านก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในงานของพวกเขาฉะนั้นและพวกเขาพยายามจัดบรรดากิจกรรมต่างๆก่อนวันที่20ก่อนละกดมือสั่งตั้งนั้นเนื่องจากพวกเขาเห็นว่าเป็นมือพักทางราชการเพราะว่าพวกเขาก็ได้มีกฎหมายมาด้วยสหพันธ์มิ่งของพวกเขาแล้วก็ถือว่าแมนกับวันที่20กรกฎาคมแมนวันพักราชการของเอื้อน้องมิ่งฉะนั้นอยากให้เอื้อน้องมิ่งของพวกเขานั้นได้มีโอกาสเคลื่อนไหวกิจกรรมนำครอบครัวฉะนั้นแล้วพวกเขาจอยยิงคอยว่าจัดก่อนเนาะก่อนแต่ว่าบรรดากิจกรรมมันบทเฉพาะแต่ศูนย์กลางมันยังมีหลายๆกระทรวงองค์การและบรรดาแขวงเขาเจ้าก็ทยอยกันจัดหลังจากวันที่20หรือ7ฉะนั้นบรรดาท่านก็สามารถเข้าร่วมได้เนาะเฉพาะของอันศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวที่พวกเขาเปิดห้องมูลเสื้อ
0: เจ้า
2: และห้องสินใส่ไม้แม่นตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองศรีสัตนากนครหลวงเวียงจันทน
0: ์ของเขาเนาะบ้านเสียงยืนของ
2: นี่เนาะบ้านเสียงยืนเมืองจันทน์บุรีนครทวดเมืองจันทน์บุรีนครหลวง
0: เจ้า
2: บรรดาท่านก็สามารถเข้าไปรับชมได้เนาะรับชมได้พวกท่านจะได้เห็นถึงประวัติมูลเสื
0: ้อ
2: การเติบใหญ่ขยายตัวของสหพันธ์มิ่งลาวของพวกเขาตั้งแต่มือสั่งตั้งหรือว่าก่อนมือสั่งตั้งจนมาถึงปัจจุบันนี้แล้วห้องวางแสดงสินใส่ใหม่ก็แม่นวางแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม
0: อ
2: ันดีงามของชาติก็คือของมิ่งลาวโดยเฉพาะก็แม่นเอกลักษณ์ในการถ
0: ือ
2: การตำผ้าแพผ้าขันเสื้อหรือว่าผ้าต่างๆที่ว่าเป็นเกิดจากสีไม้ลายมือของเอื้อน้องมิ่งลาวและทุกอันทุกกิจกรรมที่ว่ามีลักษณะเกี่ยวพันกันโดยเฉพาะก็แม่นบรรดาลวดลายดอกหลวงที่ว่าพวกเขาได้คิดค้นน้องมายิงลาวพวกเขาได้คิดค้นออกมาตั้งแต่ก่อนๆนะพวกเขาได้เก็บพักษาไปทันบรรดาท่านก็สามารถไปเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้เนาะนอกจากนี้นะในมือข้าพเจ้าขออนุญาตถอนคืนไปอีกบาทนึงเนาะในมือวันที่17ที่ว่าพวกเขาจัดพิธีเปิดทันในภาคปลายพวกเขาก็มีการสัมมนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมของมายิงลาวของพวกเขาซึ่งว่าพวกเขาก็ได้เชิญวิทยากรจากศูนย์กลางเซานุ่มแดจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและก็จากกระทรวงศึกษาได้มาสนทนาแลกเปลี่ยนในเรื่องงานนี้แล้วก็ได้เชิญเอาเอ้ยน้องไอ้น้องเอ้ยน้องทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติเขาร่วมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องงานนึงที่ว่าพวกเราได้เฮ็ดเป็นการนานาเคลื่อนไหวในบรรดากิจกรรมของวันสร้างตั้งสหพันธ์มิ่งลาวครบรอบ 71ปีในปีนี้เนาะฉะนั้นกับบรรดาท่านก็ยังสืบต่อเข้าฮ่วมได้เนาะอาจจะติดตามเบิ่งเนาะสําหรับบรรดาท่านที่อยู่แขวงเนาะก็ติดตามไว้นํามันสะพันมีแขวงของพวกเฮารู้สึกว่าหลายแขวงเพิ่นจะจัดเป็นตลาดนัดในบรรดาท่านเนาะ
0: ตลาดนัด
2: เป็นตลาดนัดนะเอื้อน้องมายิงแล้วเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์เอื้อน้องมายิงแล้วเป็นการซุกยู่ซาวซางหัตถกรรมลาวของพวกเฮานี
0: ่
2: อันแล้วก็เป็นการซุกยู่หรือว่าน่ะการผลิตภายในของพวกเฮาโดยเฉพาะก็แม่นสิ่งที่ว่าติดพันกับเอกลักษณ์ของเมยิงลาวของพวกเฮาติดพันกับคดีการกสิกรรมหัตถกรรมบ่และนอกจากนี้ก็จะมีคดีขบวนการเดินแบบเครื่องนุ่งลาวแดแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นการบริจาคเลือดนี่แหละมานะครับรู้สึกว่าหลายแขวงกําลังจะจัดได้สถานที่เฮาโดยว่าร
0: ่
2: วมมือกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเขาเจ้าก็เอาเข้าในแผนว่าจะจัดปลุกระดมกันบริจาคเลือดฉะนั้นแหละมันก็เป็นขบวนการที่ต่อเนื่องเนาะก่อนหน้านี้และยังสืบต่อพระบรมทานก็สามารถอันนึงนะคะพระเจ้าก็ขอเชิญชวนบรรดาท่านที่มีเงินไขอยู่ในนครหลวงเมืองจันทน์ของพวกเราเข้าไปเยี่ยมชมห้องมุนเสื้อแม่ยิงลาวของพวกเฮาแล้วก็ห้องสินสายไม้เนาะตั้งอยู่บ้านเสียงเงินบ่อนเดียวกันเลยเน
0: า
2: ะเป็น2ตึกอาคารสําหรับบรรดาท่านที่อยู่แขวงเนาะก็ให้ติดตามนําสภามียิงแขวงของพวกเฮาในการสืบต่อเข้าร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลองดังกล่าวนี
0: ้
2: และบรรดามียิงกระทรวงองค์การก็เช่นเดียวกันเนาะหลายๆกระทรวงก็ได้ยินข่าวพระเจ้าได้ยินประธานมียิงกระทรวงศึกษาเพิ่นว่าเพจมันจะจัดวันที่27นี้เนาะก็สิมีหลายๆกิจกรรมอยู่เนาะในนั้นพวกเราก็สามารถติดตามแล้วก็ประกอบส่วนในการเข้าร่วมนําพวกเพิ่นได้เนาะ
0: อ
2: ันนี้เป็นภาพรวมที่ข้าพเจ้าอยากเห็นแบบบรรดากิจกรรมในการฉลอง71ปีปีนี้เน
0: า
2: ะ
0: โอ้ยชมเสยถามนิดนึงบางท่านว่าเปิดจักโมงละฮอดมื้อใดตัวอย่างบางคนได้ฟังว่าจะไปเยี่ยมชมหอมุนเสื้องามๆอันนี้งาม
2: ในโมงราชการ
0: ราชการเนาะ
2: เจ้าวันจันทร์หาวันศุกร์ในโมง
0: จันทร์หาศุกร์
2: ขอเชิญมาทานไปชมได้เน
0: า
2: ะ
0: เอาจันทร์หาศุกร์ทุกท่านเด้อบางท่านอยากไปเยี่ยมชมเนาะอยู่บ้านเชียงยืนเมืองจันทบุรีก็สิแม่นใกล้อยู่กับองค์การกระเด่งสั้นแล้วเนาะ
2: แม่นใกล้ๆก
0: ันเน
2: า
0: ะ
2: ทั้งแคมป์ของเนาะทั้งแคมป์ของแล้วเขาจะฮู้โลดใกล้ๆกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาวคนละหอมกันเนาะ
0: ไปเบิ่งด้วยกันได้ไปสัมผัสได้ไปเบิ่งการเคลื่อนไหวระยะของก่อนสร้างตั้งแล้ววัดสร้างตั้งมันยิงลาวของพวกเขามุ่นเสื้อดีงามนี่แหละแล้วก็คือทางในว่าเรื่องสิ้นหวยของคู่ก็ไม่ยิงเลยเนาะผู้ใดมักสิ้นงามๆไปเบิ่งได้

0: วนแต่มันมาจากเอ้อน้องมายิงอยู่แขวงหัวพันเนาะเมือง
1: เ
0: มือง
1: ไซแล้วต้องสะบัดเรื่องตังหูเนาะ
0: เออแต่เป็นพวกเขาก็มีวางแสดงไว้อยู่สินใจมันของพวกเขารางวัลที่1ฮะรางวัลที่3บรรณาธานอยากจะไปสัมภาษณ์เบิ่งว่ารางวัลที่1นี่เป็นแนวใดเนาะมีหลายอย่างแด
1: งนั่นแหละ
0: นั่นแหละเป็นแนวใดรางวัลที่3เป็นแนวใดก็ขอให้ไปสัมภาษณ์เบิ่งได้ถือว่าปีนี้ก็เป็นปีทําอิฐที่พวกเขาเริ่มในการประกวดนี้แต่ก็จะถอดถอนบทเรียนล่ะจะตั้งปฏิบัติในปีต่อๆไปพวกเขาก็คิดว่าพวกเขาจะจัดการประกวดเติมอีก
1: โอ้ย
0: สงสัยเอ้อน้องมียิงของพวกเขาเกี่ยมไว้เนาะ
1: เกี่ยมไว้เนาะ
0: สาวสร้างฮัตก
1: ะเออโอ้ยหิบไปหิบไปหิบไปไปแข่งเนาะโอ้ยถือโอกาสนี้ในโอกาสวันสั่งตั้งศูนย์กลางสมัยนึงแล้วคงครบ7ปีเมื่ออื่นนี้ขอขอบใจท่านนางสินธรรมราและนาวันหัวหน้ากรมโฆษณาแล้วทําวัฒนธรรมส่วนกลางสมัยยิ่งลาวหลายทีได้มาเว้าบรรยากาศคืนกิจกรรมสร้างตั้งและร่วมกับองค์การการเงินลาวในการบริจาคเลือดโอ้ยแล้วก็บรรยากาศตอนหน้านี่กิจกรรมยังหลงหลายในทั่วประเทศก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีแห่งพร้อมด้วยคณะเด้อแข็งแรงสุขดีเอาผู้ดีเกียมที่พิษเล็กกาดอีกน้อยเดียวก็ชีเป้าขึ้นไปให้ทั้งทนังสินธรรมราอยู่ร่วมกันก่อนอีก4นาที3นาทีกับชีพิษเวลาในการของเขาเนาะก็สิขอเว้าการเคลื่อนไหวในระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมาบรรยากาศแปลงอยู่ศูนย์กลางนี้ในกลางอาทิตย์ผ่านมาทานคำละวันจันทราวันประธานองค์การการแข่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน50ครอบครัวอยู่บ้านอายุ2บ้านของเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาและก็6บ้านเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วจำนวน50ครอบครัวรวมมูลค่าทั้งหมดอีก90ล้านกีบมีอำนาจการปกครองแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเครื่องที่นำมามอบนี่ก็มีเครื่องใส่เครื่องซอยเครื่องกินเครื่องยูนี่และเครื่องนุ่งห่มเกือบมีอื่นๆเพื่อให้ใส่ลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความยุ่งยากในเบื้องต้นในแก่ประชาชนอันนี้เป็นศูนย์กลางลงเคลื่อนไหวท้องถิ่น
2: เจ้าและยังอยู่ที่ศูนย์กลางอีกตื่มท่านผู้ฟังกลางอาทิตย์นี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กองค์การกระแดงแห่งชาติลาวร่วมกับศูนย์กลางสหพันธ์แม่ยิงลาวของพวกเฮานี่แหละจัดกิจกรรมบริจาคเลือดขึ้นอย่างฟุดปืนกับเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่ยิงลาวครบรอบ71ปีในนั้นภายใต้คำขวัญ1หยดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตกิจกรรมครั้งนี้นำโดยทานดร.จันทราสุขสาครรองประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวและก็มีทานนางพันจินดาเล็งสวัสดิ์รองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่ยิงลาวพร้อมด้วยเอื้อน้องแม่ยิงลาวนั้นเข้าห่วมแล้วก็มีมวลชนเข้าห่วมอีกเติม
1: ชมเชยเนาะกิจกรรมที่ทนังศิลธรรมราบอสุฟังได้แหละ
2: เจ้า
1: และไปทั้งแขวงหัวพันในกลางอธิพันธ์มานี้ทั้งแขวงหัวพันกับจัดกิจกรรมบริจาคเลือดอยู่ที่เมืองซำใต้โดยการเข้าห่วมของการน้ำกระแดงแขวงหัวพันและการน้ำเมืองซำใต้มีพนักงานทหารตำรวจเข้าห่วมกิจกรรมบริจาคเลือดในครั้งนี้ได้เลือดทั้งหมด16ถุง
2: เจ้าและการอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ในการมีการจัดกิจกรรมบริจาคเลือดเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังอยู่ที่สโมสรใหญ่ของว่าการปกครองแขวงน้องมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดนี่แมน164ท่านยิง151ท่านได้เลือดทั้งหมดนี่แมน9ถุง
1: ชมเชยเนาะไปที่บริคัมไซในต้นอาทิตย์นี้ศูนย์เลือดองค์การกระแดงแขวงบริคัมไซร่วมกับสันมันยิงแขวงก็ได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดโดยการเข้าร่วมโครงการนำและก็การนำผงแล้วเราสั่งซาดแขวงประธานสันมันยิงแขวงองค์การกระแดงแขวงพนักงานอ้อมข้างแขวงและกระบวนส่วนของหอมได้เลือดทั้งหมดอีก19ถุงสมเสยและแขวงสารวันท่าทิฏฐิพันธ์มาองค์การกระแดงแขวงสารวันก็ได้ลงไปมอบเครื่องช่วยเหลือเครื่องกันตองจำนวน135เครื่องให้ประชาชนอยู่บ้านโดนบ้านอดอนเมืองตะโอ้ยแขวงสารวันนี
2: ้
1: สมเสยโอ้ยสมเสยหลายๆเนาะพอดีเวลากับเบิร์ดสมเสยบริการต้องมาสมเสยกันนำเรื่องของคณะกลุ่มมาหอมสนทนาบริการทางเฟซบุ๊กได้สมเสยได้หลายๆเนาะ
0: ขอบใจ
1: เวลากับพอดีเบิร์ดแล้วมื้อนี้ข้าพเจ้าสมมาลาวงอนุรักษ์และกับท่านนางสินธารมาลาและนาวันนี้คณะกลุ่มโฆษณาแล้วทำส่วนกลางสมัยนึงแล้วที่ได้สละเวลามาหอมสนทนาบริการขอให้ท่านอยู่ดีมีแห่งโชคชัยแข็งแรงเด้อท่านเด้ออยู่ดีมีแห่งมีอย่างสิได้กันมื้อเติมเด้อท่านเด
0: ้
1: อ
0: ยินด
1: ีขอบใจท่านหลายขอบใจบริการพวกเขาลาไปก่อนสบายดี
2: สบายดี
3: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
4: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติ เรียกบูรณารักษาและซ่อมแปลงทั้งหลวงตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่109รวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายใหม่ตามมติ165ของสภาแห่งชาติและมติ10ของ

0: ฐบาลโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่8กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเส้นทางด่วนเส้นทางลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP และการลงทุนตามมติ165ของสภาแห่งชาติกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนองค์การปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องเพื่อสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้สำเร็จตามสัญญาที่ได้เซ็นกันไปแล้วพร้อมทางสมทบกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศท่านเล็กไหลศรีวิไลให้ฮู้ตื่นว่าในต้นหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อประสานงานกับสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงองค์การกวดการรัฐแต่ละขั้นเพื่อช่วยในการติดตามสุขยู่และกวดการบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงรางที่มีในแผนแล้วให้สำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้และจะหีบฮ้อนค้นคว้าพันขยายคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกและมาตรการปรับใหม่ลงวินัยลงโทษต่อผู้ละเมิดบรรทุกน้ำหนักเกินที่จะประกาศนำใช้ในมม.นี้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
1: เอายกเสียวโบเห็นกันโดนแล้วจักเต็มทีโลดเสียวเด้อมื้อนี้น่ะ
2: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสียวจังหน่อยกับเหือนบ่ได้ใด
1: คือว่าแนวนั้นสำครับรถยานนี่ยังครับรถเสือมาดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายป่ะ
2: แม่นเสียวแม่นเสียวเฮาบ่ไหวยานรถล่มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
1: ฮะว่าแนวใดก็เป็นห่วงแม่ซั่นว่ะหาก็คิดได้เนาะเสียวเนาะบ่คิดหลายนะมาโยกมานี่นะเอาก็แจมให้เฮามาสิครับเองมานี่มาเสียวมาย
2: อมเสียวยอมไหวบ่เสียวพักผ่อนคนบ่ส่วงเมาจึงเมือนะ
1: เจ้าเมาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับดีๆจับดีไปเอาสิมาครับมา
2: โอ้ค่อยๆเสียวรถมันหลายเสียวโอ้ยกระแสเสียวรถชนมา
3: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด
4: ้มาแล้วลูกไปนอน
3: จักรอดบ่รอดบังแม่นอนน้อยนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
4: จังว่าตัวน
3: ี้โอ้ยตัวพ่อแม่เด้เนาะเมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา
1: ความหักความห่วงใยของครอบครัวคือหัวป้องกันสิ่งเสพติดให้กับลูกหลานได้เป็นอย่างดีสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลานี้นำเสนอข้อมูลข่าวสารหลายเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับการจับกลุ่มแก๊งคนบ่ดีที่ก่อเหตุอยู่ในสังคมระยะที่ผ่านมามาเว้าสู่ทุกท่านได้รับฟังในรายการของพวกเขาก็คือทุกท่านฮู้นำกันว่าปัญหายาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยอันตรายแก่ทุกคนผู้ใดที่ไปพัวพันน้ำมันถูกเจ้าหน้าที่จับได้หลายท่านติดคุกติดตารางดำเนินคดีโอ้ก็ถือว่าครอบครัวบ่มีความสุขจากครอบครัวมีลูกมีเต้าก็เป็นครอบครัวที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็กลายเป็นครอบครัวแตกแยกกลายเป็นครอบครัวที่บ่สมบูรณ์คือเก่าลูกเต้าก็มีสิ่งหยอดท่ออยู่ในจิตใจเห็นบ่ท่านผู้ฟังบางคนก็จนได้ปะได้ห้างได้ไปคนละทิศคนละทางอันนี้แม่นภัยผู้นึงที่ไปพัวพันครับยาเสพติดที่ให้โทษทางด้านกฎหมายบ่เฉพาะแต่ให้โทษต่อตัวเองเท่านั้นมันยังให้โทษต่อสังคมแล้วก็เว้าเรื่องการตัดอิสรภาพต่างๆกันแล้วตามคดีตามเนื้อเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่สรุปแล้วก็ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายต่อไปโดยเฉพาะแม่นศาลเป็นผู้ตัดสินเนาะหลังจากที่รวบรวมคดีจังซั่นว่าหลายคนเคยผ่านปัญหานี้ในชีวิตออกมาก็ถือว่าคิดได้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนการกระทำเฮ็ดให้ชีวิตดีขึ้นสิ่งที่มันบ่ดีก็ถือว่ามันลึบมันล่างไปเนาะบ่ต้องคิดอย่างไรบางครั้งเฮาลงผิดลงยางเดินไปในทางที่มันมืดไปในทางที่มันบ่ถูกต้องแต่โอกาสที่จะเป็นคนดีก็ยังมีท่านผู้ฟังเนาะหลายคนออกจากบ่อนดัดสร้างมาแล้วก็เฮ็ดให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็บ่ไปพัวพันกับสิ่งนั้นเลยก็สมเสยหั่นแหละเนาะแต่ก็ยังมีหลายชีวิตอยู่ออกมาแห่งเก่งกว่าเก่าอันนี้นี่ออกมาบ่พอชั่วโมงออกมาบ่พอมื้อเกิดขึ้นอีกแล้วขี้ลักงัดแงะปุ้นจี้ข้าเจ้าเอาของตีนสั้นมือยาวไปพัวพันกับยาเสพติดกลุ่มแก๊งตีกันและอื่นๆสุดท้ายเจ้าหน้าที่จับได้มาเบิ่งประวัติป้าโทยาวปันหางเบาหาก็ออกมาบ่พอมือก่อคดีอีกแล้วอันนี้สิเฮ็ดจังได๋ล่ะเห็นบ่คนเฮามันบ่อยากเปลี่ยนมันบ่อยากได้ดีมันก็สิเป็นแล้วนั่นแหละตกหมอลงหกทั้งเป็นอันนี้จึงว่าให้มิตรรายการได้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่ภาครัฐบาลได้เอาใจใส่หลายแล้วก็มอบให้ทุกภาคส่วนในสังคมนี่เป็นเจ้าการนำกันในการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเพื่อให้ปัญหายาเสพติดนี่ลดน้อยถอยลงแล้วบ่ต้องไปพัวพันกับมันอันนั้นบ่เรื่องยาเสพติดที่ผิดกฎหมายนะท่านผู้ฟังเครื่องดื่มสิ่งที่มึนเมาที่ถูกกฎหมายที่ยังเฮ็ดให้หลายคนลงไหลหลายคนมวนซื่นหลายคนเสียครอบเสียครัวเสียพี่เสียน้องเสียเวียกเสียงานเสียความหักความแพงก็คือเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์แหละท่านผู้ฟังเป็นน้ำดื่มที่ออกฤทธิ์มึนเมาก็เกิดอุบัติเหตุก็เกิดความมุนแหงในสังคมในครอบครัวและเป็นที่บ่เคารพของคนในสังคมไผอยากเอาคนเมาไปเป็นนายไผอยากเอาคนเมาไปผ่าตัดไผอยากเอาคนเมาไปขับยนต์ขับรถขับลางไผอยากเอาคนที่เมามาเป็นเพื่อนเห็นบ่ท่านผู้ฟังอันนี้แหละจึงอยากให้มิตรรายการได้เข้าใจถึงปัญหาที่มันจะเกิดหลังพฤติกรรมการดื่มก็เว้ากันทุกอาทิตย์ได้ล่ะแต่ปัจจุบันอุบัติเหตุตามท้องถนนยังเกิดขึ้นตลอดฟังรายการขับขี่ปลอดภัยแต่ละมือมีการรายงานของกรมตำรวจจราจรทุกมือมีผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุเกิดทุกมือนครหลวงเวียงจันทน์บ่มีมือเว้นและต่างแขวงก็เช่นเดียวกันอยากให้มิตรรายการได้ใส่ใจตื่มเนาะไปมาก็ให้มีความปลอดภัยเครื่องดื่มสิ่งมึนเมาต่างๆดื่มพอด้ามพอดีเล็กๆน้อยๆอย่าสู้เอาว่าเอาจนไปบ่ได้เนาะเพื่อหยังตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อหยังถ้าว่าเฮาพอด้ามพอดีคือบ้านคือเมืองมันก็เมื่อฮอดเฮือนฮอดศาลแม่นบ่ครอบครัวก็บ่ได้มีปัญหาอันนี้คันฮอดเฮือนว่าซั่นโอ้ผู้เป็นเมียบ่ผู้เป็นผัวบ่เว้าให้ลูกเต้าเว้าว่าให้เกิดมีอารมณ์ให้วือโลดบัดซินะอย่าฆ่าผู้นั้นอย่าตีผู้นี้อันนี้เป็นสิ่งที่บ่เป็นตาอยากให้มันเกิดเลยท่านผู้ฟัง มื้อนี้ทางรายการหลุดพรจากสิ่งมึนเมานี่ก็มีข้อมูลข่าวสารเว้าสู่ทุกท่านได้ฟังเฮ็ดเป็นขบวนจับแล้วแก้งใส่ง่าวฟันเอารถจักรนี่ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวออกมาได้หลายอาทิตย์แล้วแต่ว่าก็อยากเอามาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังเพื่อทุกท่านได้มีสตินํากันอยู่บ้านหนองป่าในเมืองสีโคตบองนครหลวงมิ่งจันทน์พร้อมสารภาพมีสมาชิกแก้ง200คนป้าที่โทก็ว่าเป็นแก้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนบ่ซี่ปัญหายาเสพติดนี่ก็เข้าไปโผพันบ่หลายก็น้อยล่ะท่านผู้ฟังเรื่องนี้จักหน่อยเว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังเนาะในรายการของพวกเฮาด่วนและเด็ดขาดที่สุดเตือนภัยสาวหนุ่มและพ่อแม่ผู้ปกครองกระทรวงสาธารณสุขประกาศกวดล้างยาสูบไฟฟ้าห้อยส่วนห้อยพร้อมยกระดับมาตรการอันเด็ดขาดอันนี้ก็จะเว้าสู่ฟังจักหน่อยจะลมเรื่องนี้สู่มิตรรายการได้ฟังตอนนี้ให้ท่านได้มนต์ซื่นฟังเพลงจากทางรายการก่อน

งินมีสินท่วมหัวกับแม่นเงินเงินเป็นพระเจ้ามนุษย์ทั้งหลายเกิดขากันตายกับเพราะเงินหักกันสั่งกันกับเพราะเงิน

มหัวกับแม่นเงินเงินเป็นพระเจ้ามนุษย์ทั้งหลายเกิดขากันตายกับเพราะเงินหักกันสั่งกัน

0: สมเป็นยังเดี๋ยวนี้เจ้าคือว่ามาขาดโรงเรียนแท้จักหน่อยสิบ่ได้เสียงนํามูใด
1: ข่อยบ่ย่านดอกอันบ่ได้เสียงหั่นน่ะถึงเรียนบ่สูงข่อยก็มีเงินจ่ายคือกัน
0: แม่นแท้ถ้าตะแบมือของเงินน่ะพ่อแม่
1: เสียใจข่อยหาด้วยตัวของข่อยเอง
0: เจ้าหั่นว่าสิมีปัญญาหาเงินด้วยตนเอง
1: อย่ามาประมาทข่อยเด้อแก้วเงียบหูมันอีกมาใกล้ๆนี่ข่อยสิเว้าจักฟังใครยาบ้า
0: ฮะใครยาบ้า
2: เป็นคนคันบ่ฮู้บ่ฮำเรียนศึกษาบ่หาคุณความดีและวิชาสูงสั้นบ่มันเพียรนักแน่นสิคอนแขนไม่บ่แกนมักแล่นนำแต่ได้หัวใจมีแต่ลิ่นสิหลงปิ้นเปลี่ยนแปลงด้วยความห่วงใยจากแผนกศึกษานครหลวงเวียงจันท
3: ร์ท่านผู้มาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาวท่านผู้ฟังมาหับหู้ข้อมูลข่าวสารเติมจากทางรายการเกี่ยวกับการเฮ็ดเป็นขบวนบ่แบบนี้นะก็ถูกเจ้าหน้าที่จับได้เนาะพวกแก๊งอัตภานนี่แหละใส่เงาฟันเอารถจักรอยู่เขตหนองปะไนเมืองสิโคตะบองนครหลวงมิ่งจันทน์พร้อมสารภาพว่ามีแก๊งอยู่ในกลุ่มตนเองตั้ง200คนผู้ใดซึ่งในวันที่10มิถุนาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ห้องตำรวจกองบัญชาการปกสนครหลวงมิ่งจันทได้รับรายงานจากกองบัญชาการปกสเมืองสิโคตะบองปกสกุมศรีฐานว่ามีเหตุการณ์กลุ่มคนให้ขับขี่รถจักรมีประมาณ8หา9คนพวกเกี่ยวแม่นขับขี่รถเลาะตามเส้นทางภายในนครหลวงมิ่งจันก่อเหตุปุ้นเอารถจักรของประชาชนอยู่เขตบ้านหนองปะไนดังนั้นจึงได้รวบรวมเก็บกำข้อมูลเห็นว่ามีมูลความจริงแท้ซึ่งมีผู้เสียหายให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มศรีฐานเจ้าหน้าที่ห้องตำรวจปคส.นครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้ฮู้อีกว่าผู้เสียหายทั้ง2คือเท่าซื้นอายุ18ปีและเท่าบินอายุ23ปีได้ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าทั้ง2เป็นประชาชนอยู่บ้านก้อนลั่นเมืองปากแบงแขวงอุดมไซมาเฮ็ดเวียกเป็นกรรมกรก่อสร้างอยู่เขตตลาดสังเจียงเมืองสิโคตะบองนี้และในมื้อเกิดเหตุวันที่8มิถุนายน2026ทั้ง2ก็ได้เฮ็ดเรียกจนฮอดเวลา 21:00 นจึงได้ขับขี่รถจักรยี่ห้อ Honda Wave ห้อยสีฟ้าดำบ่มีป้ายทะเบียนเป็นรถดาวนะออกไปซื้อเครื่องอยู่ห้านขายเครื่องย่อยอยู่ทางข้างทางเขตห้านบันเทิงแถวหนองปะไนหั่นพอไปฮอดก็ได้จอดรถล้อท่าหมู่โอนเงินมาให้เวลานั้นก็มีกลุ่มแก๊งวัยหนุ่มนี่ขับรถจักรมาประมาณ 6-7 คันแล้วก็มีรถจักรคันหนึ่งครับขี่ซ่อนท้ายกันมา2คนมาจอดใกล้แล้วได้มีผู้ชายอีกคนหนึ่งใส่เงายาวประมาณ60ซมผู้ได้ทันฟังมาจี้แล้วบอกให้ทั้ง2คนนี้ลงจากรถแล้วเท่าบินแมนได้ลงรถยังแต่เท่าซื้นนั้นบ่ยอมลงเพราะว่าเป็นรถของผู้เกี่ยวจากนั้นหนึ่งในคนให้ได้ใส่เงาฟันใส่กกแขนของเท่าซื้นแล้วก็ใส่ตีนยันจนเท่าซื้นนี่ตกออกจากรถแล้วพวกคนให้นี่ก็ได้ขับรถจักรของเรานี่ออกไปจากสถานที่แห่งนั้นเจ้าหน้าที่ของบองได้รับข้อมูลแล้วก็ได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบเฉพาะกิจลงประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเก็บกำข้อมูลและสืบหาคนหากลุ่มเป้าหมายที่ก่อเหตุมาฮอดวันที่11มิถุนายน2026จึงฮู้กลุ่มวัยหนุ่มกลุ่มนี้ก่อเหตุมีชื่อแก๊งว่าซอยโจรและสามารถกักตัวบุคคลที่ร่วมขบวนการก่อเหตุได้ทั้งหมด7คนเนาะตามที่ได้เห็นข้อมูลนี่ท่านผู้ฟังอายุ15ปี16ปีนึงเด้17 15 17 14 16ถือว่าน้อยสุดแม่น14หลายสุดแม่น17ปีเบิ่งแหมก็ยังอยู่ในชั้นแถววัยหนุ่มยังบ่สนอยู่ยังบ่พ้นเกษียณอายุเพราะว่า18ปีจึงเป็นผู้ใหญ่เลยและผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่พวกเกี่ยวทั้ง7นี้ได้รับสารภาพรายงานว่าพวกตนแม่นสื่อกลุ่มซอยโจรมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ200คนผู้ใดท่านผู้ฟังแต่ละมื้อแต่ละวันนี่จับกลุ่มแก๊งกันขับขี่รถจักร8 5 10คันเลาะยามกลางคืนอยู่เส้นทางแคมป์ของเขตอนุสาวรีย์ประตูไซนี้ในนครหลวงมิ่งจันทน์แล้วก็พบเห็นวัยหนุ่มย่างตามแคมป์ทางแม่นใส่มีดใส่เงาปืนปลอมจี้เพื่อปุ้นเอาเงินโทรศัพท์เอารถจักรทรัพย์สินที่มีค่าเพื่อไปขายแล้วเอาไปซื้อน้ำกระท่อม มาปั่นกันดื่มเบิ่งแม่บรรหาท่านผู้ฟังจังซั่นว่าต่อกับกลุ่มแก๊งที่ได้เว้ามานี้จํานวน1นี่ก็แม่นเอาตัวลบหนีและท่านผู้ฟังตามเจ้าหน้าที่รายงานเนาะซึ่งคดีดังกล่าวนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลจับกลุ่มแก๊งพวกที่ว่าก่อเหตุนี่เพื่อมาดําเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปยังบ่สิ้นสุดแต่เท่านั้นมีเท่าใดก็จับมาหมดมันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งสร้างความวุ่นวายแก่สังคมสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นทั้งทรัพย์สินและชีวิตนะคนก็ได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินก็ถูกเสียหายแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนึงที่ไปพัวพันกับยาเสพติดได้มาแล้วเอาไปขายวัตถุมีค่าต่างๆหรือว่ายนต์ยานพาหนะอย่างก็แล้วแต่ไปขายแล้วไปซื้อน้ํากระท่อมนี่มาสู่กันดื่มมาสู่กันกินยามบ่มีก็ไปก่อเหตุแบบนี้แหละและปัญหายาเสพติดอื่นๆอีกที่ตามมาก็ขอให้ผู้ปกครองน้องที่ติดตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมานี่ได้ติดตามลูกหลานของท่านตื้มเป็นหูเป็นตาสู่เจ้าหน้าที่เรื่องนี้มันบ่แม่นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เคลียร์ปัญหาได้เพียงฝ่ายเดียวทุกคนในสังคมตลอดถึงอำนาจการปกครองทุกท้องถิ่นต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้หมดไปเปลี่ยนบรรยากาศอีกทีนึงฟังเพลงจากทางรายการ

0: 哥。
1: ท่านผู้มาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มโดยเฉพาะแม่นกลุ่มวัยหนุ่มทั้งหลายที่ใช้ยาสูบไฟฟ้าไปสินะทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ประกาศด่วนเลยถึงสาวหนุ่มถึงพ่อแม่ผู้ปกครองสาวหนุ่มหรือว่าเด็กน้อยอย่างก็แล้วแต่เนาะการใช้มาตรการในการปราบปรามยาสูบไฟฟ้านี่มันห้อยส่วนห้อยเลยเนาะพร้อมยกระดับมาตรการอย่างเด็ดขาดเพราะว่าภัยหน้าใดไปพัวพันเนี่ยมันจับปั๊บใหม่ใส่ระเบียบท่านคิดว่าการดูดเพียงแต่ควันหอมๆจากยาสูบไฟฟ้าเป็นเรื่องเท่บ่เป็นอันตรายอันนั้นแม่นกำลังคิดผิดและกำลังเฮ็ดผิดกฎหมายอย่างให้แหงท่านผู้ฟังอันนี้แม่นอิงตามแจ้งกันฉบับล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขฉบับเลขที่0489/สท.ลงบัญชี29 พฤษภา 2026รัฐบาลได้ออกมาตรการอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะแม่นยิงและเด็กน้อยจากภัยเงียบที่กำลังทำลายสังคมลาวซึ่งแจ้งการนี้กับแม่นบ่เพียงแต่การขอการร่วมมือเท่านั้นคำสั่งนี้ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดที่สุดท่านผู้ฟังซึ่งในนี้ก็อยากให้มีและการได้เข้าใจว่าแจ้งการระบุอย่างชัดเจนว่าการสูบยาและสูดดมควันยาสูบแม่นสาเหตุหลักที่พาให้เกิดพยาธิให้แห้งที่ปิ่นปัวบ่ดี
2: คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: พวกเจ้าคือจะมีความสุขที่สุดเนาะนกเอ๋ยจึงนิ้วทางทรงเสียงห้องและเต้นไตไปมาตามกิ่งก้านสาขาของกกไม้ชนิดถ้าพวกเจ้าอ่านคิดแจกของข่อยได้พวกเจ้าคงจะฮู้ว่าเวลานี้ข่อยกำลังอุกใจขนาดใดทั้งที่ข่อยหาก็ได้รับภาระหน้าที่ใหม่จากประชาชนอีกภาระหนึ่งซึ่งเป็นเกียรติสำหรับข่อยที่สุดแต่เป็นอย่างข่อยจึงเกิดความบ่สบายใจเสียนี้คงจะเนื่องจากความบ่สงบในครอบครัวของข่อยนี่เองจึงมีสภาพเสียนี้เกิดขึ้นนกเอ๋ยบ่ฮู้ว่าข่อยจะเฮ็ดแนวใดจึงจะให้เมียเข้าใจในตัวของข่อยหากมีสภาพเสียนี้ต่อไปข่อยย่านแท้ๆว่าลูกจะต้องเป็นกำพร้าพ่อหรือแม่ก็ได้พอเมียข่อยเคยเว้าว่า
1: ให้เจ้ามัวตั้งแต่วิดเวียกหั่นล่ะเด้อข่อยบ่แม่นพระพุทธฮู้ที่บ่ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวเด้สิข่อยกินอึดๆยากๆทั้งๆที่หมู่ครูหุ่นเดียวกันเขาละอยู่กินอย่างสบายโดยพวกเขาตักตวงเอาความอิ่มนำสำราญมาให้ลูกเมียคันมันเหลืออดแล้วเจ้าสิเป็นพ่อห้างเลี้ยงลูกคนเดียวได
0: ้เจ้าว่าคือข่อยบ่นกเอ๋ยมื้อนี้นางอาจเพียงแต่เว้าแต่มื้อหน้านางอาจจะปฏิบัติตามนั้นก็ได้ข่อยบ่อยากให้ลูกมีปมด้อยในเรื่องเส้นนี้เลยแต่จะเฮ็ดแน่ใดๆหากเป็นความตั้งใจของนางแล้วสิ่งที่บ่อยากให้มันเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นจนได้จะให้ข่อยเฮ็ดคือนางต้องการนั้นข่อยเฮ็ดบ่ได้ดอก
1: เจ้าคือจะภูมิใจที่ได้รับหน้าที่แบบซื่อสัตย์บริสุทธิ์คือแนวนี้เนาะเบิ่งหมู่ของเจ้าเดตีดาวบ่มีติดบ่าเพราะดวงเขายังสร้างหังคูณมีให้เมียเขาได้เจ้านี่ติมันโพดแล้วล่ะดาวขึ้นบ่าเกือบเป็นปีแล้วกินเพียงแต่เงินเดือน88อยู่หั่นบาดเบี้ยคณะจักว่าทางการทางบ้านเป็นสนๆอยู่บ่เซาเรียกคำบ่ได้ยืนเรียกคืนบ่ได้อยู่นะคันเป็นผู้อื่นคือสิอยู่เฮือนอยู่ศาลพุ่นละบาดผัวตัวเองนี่ยังโลดบ่ได้อยู่นำบ้านนำเมืองเพิ่นแบบนี้อย่าหาว่าบ่เตือนเด้อหากเจ้าเอาเรียกเป็นใหญ่ข่อยอาจจะปล่อยให้เจ้าใหญ่อยู่ผู้เดียวก็ได
0: ้มาลีแม้แต่สักกุณาตัวน้อยๆมันยังเคียงคู่กันหากินตามภาษาของเดรัจฉานสัตว์เฮาเป็นมนุษย์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นหยังจึงบ่ซอกหาความสุขใส่ตัวเองความสุขของคนเฮามันขึ้นอยู่กับความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและค่อยๆพากันหากินตามความสามารถของตนเองบ่แม่นวะหน้าที่ของอ้ายก็คือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ต้องได้พิสิทธิ์คนผ่านอภิบาลคนดีมื้อนี้หากน้องฮู้ว่าอายได้รับแต่งตั้งจากคณะบ้านให้เป็นกกส.บ้านอีกหน้าที่หนึ่งน้องคงจะแสดงความบ่พอใจออกมาทันทีแต่อายบ่ถือซาดอกเพราะอายเป็นพนักงานต้องได้เข้าร่วมเวียกงานของท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้แนะนำและเป็นแบบอย่างให้แก่เขาเจ้าพอพนักงานต้องฮู้ก่อนประชาชนและรับใช้ประชาชนนั่นเอง
1: จ้าเบิ่งนกว่าพอ
0: นี่มาแต่ย้ำแต่นี่นะพอมัวแต่เบิ่งนกก็เลยบ่ได้ยินฮับเสียงลูกมาซำใดเลิกโรงเรียนแล้วว่ะ
1: ยังบ่ทันได้เลิกคืออะไร
0: ลูกสิพร
1: เจ้า
0: เบิ่งคือว่าหากก็ 3:00 นนี่นาคือมาเลิกไวแท
1: ้ยังบ่ทันได้เลิกคือพอเลยครูเพิ่นไปรวมจึงอนุญาตให้พวกลูกมาก่อนมงแม่ยังบ่ทันมาเถื่อวะ
0: ยังเถื่อได้ลูกแต่พ่อคิดว่าจักหน่อยนะแม่ก็คงจะมาแล้วล่ะ
1: พ่อเป็นยังแม่จึงมักมาเฮือนซ่าแท้เนาะแต่ก่อนแม่มาแต่เว้นๆพุ่นใดบางมื้อจนค่ำก็บ่มาพื้นคาเวียกบ่พอ
0: แม่แล้วล่ะลูกสิพรแม่ของลูกนะคาเวียกอยู่ห้องกันถึงจะมาคำก็ยังมีพ่อคอยเบิ่งแยงลูกอยู่บ่แม่นวะ
1: มันก็แม่นอยู่แต่ลูกอยากเห็นพ่อกับแม่กินข้าวพร้อมๆกันเอ้ยครูเพิ่นเคยสอนให้ลูกรู้ว่าครอบครัวที่อบอุ่นนั้นพ่อแม่ต้องอยู่พร้อมเพียงกันไหน
0: ถ โอ้ลูกเอ้ยเจ้ายังบ่สมควรที่จะรับรู้ความจริงที่เป็นอยู่ในครอบครัวของเฮาเถื่อถึงเจ้าจะเฮียนฮอดห้องป.3คุณพ่อของเจ้าก็สามารถเฮ็ดให้พ่อน่ะสะเทือนใจได้บ่น้อยแต่สำนี้เจ้ายังเก็บมาคิดแล้วหากพ่อกับแม่ถึงขั้นยาห่างกันเจ้าจะเฮ็ดแนวใดพ่อจะพยายามจนสุดความสามารถเพื่อบ่ให้ครอบครัวของเฮามีอันเป็นไปในทางแตกแยกแต่หากเกินกว่าความสามารถของพ่อแล้วมันก็จำเป็นแต่นั่นเด็กก็ดีลูกจะบ่มีโอกาสรู้เรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
1: พ่อเลขคู่ของลูกเพิ่นเว้าถูกบ่เนาะพ่อพี่ว่าครอบครัวที่อบอุ่นได้ก็ย้อนว่าพ่อแม่และลูกๆอยู่พร้อมเพียงกันนะนะ
0: เอ้ยครูของลูกเนาะเว้าถูกเลยล่ะลูกแต่ว่าย้อนแม่ของลูกคาเวียกอยู่ห้องการจึงมาฮอดเหือนคำแบบนี้นะ
1: แม่ของมูลูกก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดการได้พ่อเพิ่นคือมาแต่เว้นได้ล่ะเอ้ยครูของลูกก็คือกันได้เพิ่นเลิกสอนแล้วก็ฟ้าวเมื่อเหือนทันทีแม่เป็นหยังเพิ่นจึงบ่ฟ้าบ่ฟังกลับมาหาลูกแดงคือพ่อวันที่ต้องไปตลาดตาลีอันนี้ลูกน่ะเห็นแต่พ่อไปตลาดแล้วมาแตงกินเกือบทุกมื้อบางเทื่อแม่ก็ฮอดบ่กินข้าวนำพุ่นนาตอนเช้าก็ออกเฮือนไปตั้งแต่เช้าๆแม่เฮ็ดเวียกอยู่ใส่คือว่ายากกว่าคนอื่นแท้เนาะ
0: คำฮู้ของพ่อน่ะต้องบ่ต้องคิดหยังดอกเวียกของแม่มันบ่คือเวียกของผู้อื่นใดถึงว่าได้แต่ก็ดีก็ยังมีพ่ออยู่ทั้งคนมื้อนี้พ่อน่ะค้าประชุมอยู่บ้านเลยบ่ได้ไปเวียกลูกมาแต่เว้นจังซี่ก็ดีแล้วล่ะพ่อน่ะจะพาลูกไปลิ้นในเมืองเพื่อจะได้สบายใจขึ้นตื่มอีก
1: แม่บ่ไปบ่พ่อ
0: แม่อาจจะมาซ่าได้พวกเขาไปสองพ่อลูกนี่ล่ะเธอนาจึงไปพร้อมกันกับทุกคนเลยพอจะแต่งกินแต่หัวคำไว้แล้วพวกเขาก็ไปเที่ยวกันเนาะตกลงเนาะบ่ต้องห่วงแม่ดอกลูกให้เพิ่นพักผ่อนซะคันถ้าเพิ่นมาแล้วก็ดีเพราะว่าแม่น่ะอาจจะเมื่อยจากเวียกงานของเพิ่นก็เป็นได้ตกลงเนาะ
1: จ้า

0: เป็นแนวใดมาลีคือจังว่าเหงาแท้ล่ะหมู่ของพวกเขามวลซืนกันหมดทุกคนโตผัดมะนางเหงาสิเป็นวะตะเวนตกนกห้องคือจะคิดฮอดผัวละติ
1: โถเอ้ยคำผิวก็ได้ตู่สร้างว่าแท้เนาะหาก็ได้ลูกผู้เดียวผัวซำเป็นนายห้อยตำรวจที่ก้าวหน้ารูปก็งามน้ำก็คองมันก็ต้องคิดหากันได้ละบ่แม่นบ่ล่ะมะลี
0: คือสิแม่นความโตหละเสงเดือนเพื่อนหักของพวกเขาจึงบ่ปากจังซี่อย่าคิดหวังให้หลายเกินไปเลยนะเฮาฮู้อยู่ดอกว่าโพเซียวเป็นคนใจดีนะซ้ำห้องอาหารเลิกจึงเมือเหือนนี่ล่ะบ่มีปัญหาดอก
1: เอ้าสิไปฟังเพลงจังซั่นว่าคำผิว
0: กันแท้ล่ะบ่จักหน่อยเจ้ามือกับมาดอกฮู้อยู่ติเจ้ามือของเฮาน่ะ
1: ไผวะเอโอเฮาคิดออกแล้วล่ะพอหมายเนื้อหอมสุบันทันติบอคำผิว
0: ถูกต้องแสงเดือนกระเพื่อนหันละทีจะเป็นเจ้ามือเบ้าเรื่องอีตานี่มาเฮายังคิดน้อยใจอยู่ใดพอทั้งที่เฮาเป็นแม่ห้างผู้พางหน้าตาก็บ่แม่นสิขี้ให้ปานใดเพิ่นยังสั่งแล้วสั่งอีกให้สวนมาลีไปแท้ๆจังซั่นใด
1: คนเฮามันมักบ่คือกันได้หมู่เพื่อนหญิงของเฮาเป็นคนสงี่ยมเคียมคมเบิ่งแต่พวกเฮาเว้าหยังถึงนางผู้เกี่ยวยังบ่ปากบ่ติ่งเลยพวกเฮามักปากประแดกเนาะเพื่อนผู้นั้นอาจจะบ่มักก็ได้ใด
0: บ่มักจังซั่นวะเอ้ยอยากหัวตัวเห็นว่าเป็นจังซี่นางคำผิวก็บ่เคยรอลี่ผู้ชายคนใดคือกันใดเท่าที่เฮาเอาใจเพิ่นนี่นะก็ย้อนเห็นว่ากระเป๋าของเพิ่นสีหนักๆเลยเท่านั้นดอกโอกาสที่จะดึงเงินออกมากระเป๋าผู้ชายคนนี้บ่แม่นของงายปานใดเด้อเซียวมาลี
1: คำผิวตัวยะแนะนำทางบ่ดีนะพวกเขาเป็นนายตำรวจใด
0: บ่สนเงินซะอย่างมันดีไปตั้ง10อย่างพุ่นใดเพียงแต่เว้าซื่อๆสิเป็นหยังมันบ่เสียหายดอกเสียงเดือนเฮามีเงินมีค้ำเต็มตัวพอมันหักสิง้อเองหน้าเบิ่งมาลีนี่ติมีหยังพอจะบ่งบอกว่าเป็นเมียนายตำรวจเด้ก่อไปใส่กระตอกซอกจังซั่นล่ะอย่าหาว่าเฮาดูถูกเด้อมาลีเฮาอยากให้ตัวมีความสุขนั่นเองไอ้สุปันเป็นนักธุรกิจครบไว้บ่เสียเปรียบดอก
1: มันตัวเป็นหยังก่อมาลีปล่อยให้พวกเฮาเว้าอยู่ได
2: ้เฮาบ่มีหยังสิเว้าดอกพวกตัวอยากเว้าหยังก็ตามสบายแล้วเด้อเฮามีหน้าที่ฟังอย่างเดียวก็พอแล้ว
0: แสดงว่าตัวบ่คัดของแม่นบ่ที่จะไปมวนซืนต่อน่ะ
2: รถตุ๊กๆรถจัมโบ้และ3ล้อก็มีบ่อึดบ่อยากหากเฮาบ่ไปก็บ่ต้องรอท่าให้พวกตัวเมื่อทรงดอก
1: เห็นบ่ล่ะความเว้าของเมียนายตำรวจบ่แม่นธรรมดาปานใดเด้อสิบอกให้คลมคมลิ้นนี่แต่ละครั้งที่ปล่อยออกมาล้วนแต่มีความหมายทั้งนั้นล่ะ
0: เฮาก็ยอมรับอยู่ดอกแสงเดือนว่าอย่าเอื้อนมาลีค่ะลุ้มเสียบขาดน่ะเบิ่งแต่ไอ้สุบันนั่นติได้เห็นและได้ลมกับมาลีบ่ถึงโซโมงยังติดใจแล้ว
1: คันสั้นนายห้อยตำรวจตีอนุภาพสิยอมจำนนบ่หากว่าคลมของเพื่อนเฮาบ่มัดใจน่ะแม่นบ่ล่ะ
2: พวกโตน่ะสิเฮาไปนำหรือว่าสิให้กลับเมืองเฮือนกันก็
0: อ้าวแล้วกันเป็นหยังจึงเว้าแบบนั้นก็
2: ถ้าพวกตัวอยากให้เฮาไปนำอย่าเว้าเรื่องผัวของเฮามาเถาะ
1: แม่นได้เนาะเมื่ออยากมวนก็บ่ต้องเว้าเรื่องของผัวเฮาสิบ่เว้าดอกมะลิอย่าเครียดเด้อถ้าบ่มีตัวไปนำอัยสุบันจะยากแท้ๆใด
2: บ่มีปัญหาหยังดอกเฮาต้องไปแน่นอน
0: โอ้เจ้ามือมาแล้ว

0: กินสติลูกน้ำหวานบ่แซ่บบ่จึงตักข้างไว้จังซั่นน่ะหึพอมาถ้วยแล้วได
1: ้พอ
0: ฮะ
1: เบิ่งโตทั้งข้างเฮาอันแม่
0: เป็นหยังบ่ลูกโอ้พ่อกับแม่กำลังป้อนน้ำหวานให้ลูกทั้งสองคนพวกเขายังกินเองบ่ทันได้เทื่อนี่นาลูก
1: ลูกเพิ่นมีทั้งพ่อทั้งแม่อยู่พร้อมกันคือสิอบอุ่นดังเอื้อยครูเฮาเว้าเนาะพ่อเนาะ
0: โทสิพรเป็นหยังลูกจึงมีความคิดเกินกว่าวัยเด็กของลูกเสียนี้เพียงแต่ภาพการป้อนน้ำหวานและการหยอกล้อระหว่างพ่อแม่กับลูกที่นั่งอยู่ข้างโต๊ะของเฮาเจ้าก็เก็บมาคิดจนบ่สามารถจะตักน้ำหวานเข้าปากได้มาลีเป็นอย่างนักคิดจิตใจของน้องจึงบ่คำนึงถึงปมด้อยที่จะเกิดขึ้นกับลูกได้แล้วน้องออกเงินแต่เช้าโดยบอกว่าแลนค่าขายกับโมแล้วกลับมาเฮือนในตอนดึกเกือบทุกมื้อน้องไปเฮ็ดหยังอยู่ไสอายพยายามคุมสติอารมณ์เอาไว้เพื่อบ่อยากเกิดการผิดเถียงกันคนี้ก็ย้อนบ่อยากให้ลูกได้เห็นและได้ยินในสิ่งที่บ่ดีนั่นเองอายพยายามปิดบังลูกโดยเอาเวียกงานมาอ้างทั้งที่น้องได้ออกจากวงราชการมาดนแล้วซึ่งตอนนั้นน้องบอกอายว่า
1: การที่พวกเขาต่างเป็นพนักงานนี่นะมันยากในการแต่งอยู่ครัวกินได้กว่าจะได้กินข้าวก็เกือบบ่ายโมงซึ่งเฮ็ดให้ลูกแทบจะบ่ทันได้เข้าโรงเรียนรายได้ก็มีตั้งแต่อัตราเงินเดือนเท่านั้นข่อยสิออกการมาหาค้าขายกับหมู่ครูที่เคยเรียนอยู่ห้องเรียนเดียวกันซะพวกเขามีแต่ผัวเป็นพนักงานเมียค้าขายกันทั้งนั้นซึ่งเห็นว่าทุกคนต่างก็มีเงินมีคำเหลือใช้เหลือจ่ายพุ่นล่ะค่อยหากินประจำวันใช้จ่ายแต่ละมื้อเงินเดือนเจ้าได้มาก็เป็นก้อนเป็นหัวซื้อคำใส่คอซื้อคำใส่แขนซื้อไว้ยามเจ็บยามเป็นก็พอมีอันแก้ไขคือสิหังสิมีน้ำเพิ่นอยู่ดอก
0: อายน่ะพยายามอธิบายและให้เหตุผลเพื่อบ่อยากให้น้องนั้นลาออกการแต่ก็บ่สามารถจะยับยั้งความตั้งใจของน้องได้2เดือนต่อมาน้องได้ลาออกจากการเป็นพนักงานแล้วสภาพการต่างๆก็เป็นเสน่ห์มาโดยตลอดความอบอุ่นของครอบครัวค่อยๆห่างเหินออกไปความอ้างว่างว่าเวได้เข้ามาแทนที่และจนบัดนี้อ้ายยังบ่ฮู้ว่าการค่าของน้องนั้นมันแม่นค่าหยังกันแท้
1: คันแม่มาลีมากับพวกเขาคือสิม่วนเนาะพ่อเนาะ
0: แม่ละลูกแม่ต้องได้มีโอกาสมากับพวกเขาในมือหนึ่งแน่นอนแล้วตอนนี้แม่บอกว่าเวียกหลายเกินไปต้องได้เฮ็ดเวียกนอกมองตื่มเพื่อจะได้มีเงินเพิ่มอันนี้ลูกกินสติแล้วเมื่อน่าพอจะให้แม่มากับพวกเขาแท้ๆล่ะลูกอยากอย่างตื่มล่ะบอกพ่อเลยเด้อ
1: เจ้าพ่อพ
0: ่อ
1: พ่อคือสิเบิกเงินเดือนใหม่เนาะจึงได้พาลูกมากินน้ำหวานแบบนี้นะ
0: เก่งหลายลูกพ่อที่เว้าถึกนะแม่แล้วล่ะลูกเมื่อวานนี้พอได้หับเงินเดือนแต่เห็นว่าลูกจะต้องไปโรงเรียนในมื้อนี้เองจึงบ่ได้พามาแล้วมื้อนี้แม่นวันศุกร์มื้ออื่นลูกพักโรงเรียนจึงถือเอาโอกาสนี้พาลูกมากินน้ำหวานแล้วก็ขนมจังซี่ล่ะ
1: เดือนนึงพุ่นใดเนาะพ่อเนาะจึงได้มาแบบนี้นะ
0: ลูกอยากมาซุมื้อจังซั่นว่ะ
1: ก็บ่ดอกพ่อเคยเว้าว่าเงินเดือนคืออัตราค่าแรงงานที่พ่อได้ทุ่มเทใส่เมื่อได้หับมาก็ต้องพยายามใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเพื่อบ่ให้เกิดความลำบากลูกจึงบ่กินอย่างไรคือพ่อเห็นนี่ละอันที่พ่อถามนั่นบ่แม่นลูกอยากมาซุมื้อดอกถ้าเดือนหนึ่งแม่มีโอกาสมานำก็คือสิดีได้เนาะ
0: ลูกสิพร
1: เจ้า
0: หากลูกหักพ่อหักแม่ลูกต้องบ่คิดอย่างหลายได้การที่แม่บ่ค่อยได้อยู่แล้วก็บ่ได้มากินของหวานนำพวกเขานั้นก็ย้อนว่าแม่น่ะขาเวียกแม่ต้องทนอิดทนเมื่อยเพื่อหาเงินสวยพอแล้วก็ซื้อเครื่องนึ่งของถือให้ลูกอย่ารบกวนแม่ได้ลูกเด้อตั้งใจเรียนให้เก่งๆเพื่อจะได้รับใช้ประเทศชาติพ พ่อก็เป็นสุขได้ละเข้าใจบ่ล่ะลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจดีลูกจะบ่รบกวนแม่จะบ่เฮ็ดให้พ่อกับแม่ลำบากใจพ่อก็ต้องฮักแม่ให้ได้หลายคือกับพ่อฮักลูกนี่ได
0: ้แม่นอยู่ได้ละลูกเมื่อพ่อฮักลูกพ่อก็ต้องฮักแม่คือกันเพราะว่าหากบ่มีแม่แล้วก็จะบ่มีลูกคือกัน
1: เจ้า
0: ลูกก็ต้องฮักแม่ให้หลายที่สุดได้เพราะว่าแม่คือผู้มีพระคุณยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ได้ลูก
1: เจ้าลูกจะฮักแม่ให้หลายที่สุดเลยล่ะเอ้ยครูก็สอนคือกันกับพ่อนี่ล่ะไผเฮ็ดให้แม่เสียน้ำตาจะเกิดความทุกข์ตลอดไปว่าซั่นใด
0: เก่งหลายลูกพ่อเอากินสติลูกนี่
1: เจ้า

0: ิ่งคือว่าน้องตั้งใจฟังเพลงนี้แท้ๆเนาะมารี
1: เนื้อเพลงนี้สั่งสอนให้ผู้หญิงเป็นคนดีมีความอดทนหูใจแยกผลดีและก็ผลเสียได้ดีหลายยิ่งเว้าถึงโรคไข้จะเข้าสู่ตัวแล้วก็ยิ่งควรได้เอาใจใส่สำรวจตนเองเพื่อให้หลีกหนีจากเหตุร้ายที่จะติดตามมาคือดังเพลงที่ดังอยู่นี่ล่ะ
0: ว่าน้องมาเลนี่ก็เป็นนักวิพากษ์บทวรรณคดีได้ดีเป็นพิเศษอีกคนหนึ่งเลยเนาะคือว่าแหละนักประพันธ์หรือนักเขียนเขาก็เขียนเพื่อให้มีคติเตือนใจแก่ผู้ฟังหรือผู้อ่านทั้งนั้นแหละแต่ในเวลาเช่นนี้น่ะน้องบ่ควรปล่อยอารมณ์โดยเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้นเลยเบิ่งหมู่เพื่อนของน้องเลยดิเขาเจ้าบ่ได้สนใจคือน้องเลยได้เมื่อมามวนก็ต้องมวนให้เต็มบ่ควรเอาเรื่องอื่นมาปนเปให้เสียความรู้สึกถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปนเปแล้วก็จะหมดความมวนไปทันทีน้องอยู่ในสภาพนั้นได้มาเลย
1: บ่คิดเลยว่าไอ้สุบรรณจะรักสังเกตน้องอย่างที่ถวดเช่นนี้ความจริงน้องก็เป็นคนมักสนใจในสิ่งที่มีคติอยู่แล้วเมื่อได้ฟังเพลงที่มีคติเช่นนี้ก็อดที่จะตั้งใจฟังจนเสียมารยาทบ่ใจใส่ต่อข้อมูลซื่นของผู้อื่นคือไอ้เว้ามา
0: อ๋อไอ้บ่ได้ตำหนิโดยทั้งอ้อมว่าน้องเสียมารยาทเลยได้มาดีเท่าที่ไอ้เว้าไปนั่นก็ย้อนอยากให้น้องมวนซื่นเท่านั้นเองแหละความจริงแล้วไอ้ก็เป็นคนมักสังเกตอยู่แล้วถ้าบ่ดังนั้นคือจะบ่ขอให้คำผิวส่วนน้องมาเป็นพิเศษดอก
1: หมายความว่าได้เนาะไอ้สังเกตเห็นน้องเป็นคนมักเที่ยวแม่นหรือบ่ล่ะนี่ จึงให้คำผิวเสื้อน้องมาเป็นพิเศษเพื่อมาเที่ยวในคืนนี้นะ
0: ตีราคาไอ้ผิดไปแล้วมารีไอ้บ่ได้สังเกตเห็นน้องเป็นเช่นนั้นเด้ไอ้สังเกตเห็นว่าน้องคงจะมีปัญหาใดหนึ่งอยู่ในครอบครัวจนเกิดความบ่สบายใจจึงหาทางออกให้น้องด้วยการมาเที่ยวเช่นนี้นะแม่นบ่เนาะที่ให้สังเกตเห็นคือจังซั่นน่ะ
1: คือว่าน้อง
0: อย่าลำบากใจเลยมารีจึงใช้เงินที่จ่ายบ่หมดในตลอดสาดนี้เพื่อนำพาข้าเจ้าไปเที่ยวพักผ่อนคือน้องฮู้นี่แหละลำบากใจแม่นบ่ล่ะที่จะบอกให้อ้ายฮู้นำน่ะ
1: บ่มีหยังลำบากใจที่จะบอกให้อ้ายฮู้ดอกน้องเสื่อใจทุกๆคนที่เข้าหาน้องยังไม่จีจิตมิตรภาพอันดีน้องยอมหับว่าไอ้เป็นนักสังเกตการที่ยอดเยี่ยมอีลีล่ะ
0: แสดงว่าน้องมีเรื่องยุ่งยากอยู่ในครอบครัวแม่นบ่
1: แม่นแล้วล่ะไอ้สุบรรณน้องมีปัญหาที่ยุ่งยากใจหลายในครอบครัวพอดหลายได้บ่มีหยังนอกจากอัตราเงินเดือนของผัวลูกก็นับมือใหญ่และเฮียนห้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆการค่าที่น้องเฮ็ดนำโมมันก็บ่แน่นอนมันเป็นแบบบ่แน่นอนนั่นเองจึงรู้สึกหนักใจในเรื่องนี้ที่สุดเลยล่ะ
0: ก็น่าเห็นใจอยู่เนาะไอ้ก็เคยเป็นพนักงานคือกันได้อัตราเงินเดือนนั้นก็บ่แตกต่างหยังกับผ้าห่มผืนน้อยๆนี่แหละคันปกหัวผัดวิตตีนคันคุ้มตีนผัดวิตหัว

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรสีจันแพงคำหักไก่สอนวิสัญราชบัวท้องสีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพสีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความ

0: การเฮียนคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จทุกสบายดีมิทักแฟนรายการเมื่อทุกทานของยินดีต้อนรับบรรดาทานเข้าสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมสมาพบกันมื้อนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าโฆษกเป้าพีระวงศ์ซึ่งว่าจะได้นำพาบรรดาทานนี่มาหับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองมาพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ซึ่งตรงกันกับวันอาทิตย์วันที่19กรกฎาคม2026นั่นเองยังอยู่กันกับโครงการหัวมหาวิทยาลัย The Series on Tour ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของหน่วยงานให้คำแนะนำทางด้านอาชีพหรือว่า CCO นั่นเองที่ได้เสื้อเซิร์นเอาตัวแทนน้องนักศึกษาทางหมด13คณะวิชามาห่วมออกอากาศในรายการของพวกเขาเพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้และเส้นเก่าเส้นเคยน้องมือนี้พิเศษสุดๆเฮาอยู่กับแขกรับเชิญของพวกเฮาจาก3คณะวิชาซึ่งระยะตอนต้นของทางรายการนี้เฮาอยู่กันกับตัวแทนน้องนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นั่นเองก่อนอื่นหมดน้อยอยากให้พวกน้องนี่แนะนำตัวเองกันเลยเนาะว่ามีชื่อเสียงแห่งน้ำคือแนวใดแล้วกับปัจจุบันนี้เรียนอยู่ปีใดแล้ว
1: โดยน้องเองชื่อจินดาวันพงษ์วจันทร์เนาะปัจจุบันแมนอยู่ปี2อยู่สาขาการพัฒนาเว็บไซต์ที่คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร
0: ์เจ้าด้วย
2: ด้วยส่วนน้องเองก็ชื่อว่าฮาสพลธรรมศาสตร์เนาะฮาสพลจันทรา
0: ค
2: ุยซับสุดละกะตอนนี้น้องเองก็เรียนอยู่สาขาเดียวกันกับนางจินดาวันเลยแต่อยู่คนละห้องซื่อ
0: เจ้าแล้วแสดงว่าเฮามาจากสาขาพัฒนาเว็บไซต
2: ์
0: ท
2: ั้
0: งสองคนเรียนอยู่ปีหยัง
2: ปี2
0: เรียนอยู่ปี2แล้วเนาะเจ้าเนาะก่อนอื่นเลยเนาะอยากให้พวกน้องนี่เว้าเกี่ยวกับสาขาเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะเพราะว่าคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่มีหลายสาขาได้เนาะมีเกี่ยวของทางด้านชีวะในเคมีในฟิสิกส์ในรวมไปถึงคณิตศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อีกอยากรู้คร่าวๆเนาะว่าเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่มีการเรียนการสอนในภาคปกติแล้วก็ภาคพิเศษเพิ่นนี่จากสาขาแล้วก็มีสาขาใดแน่

0: โดยทางภาคคณะของคณะเฮาเนาะจะมีทั้งหมดแม่นมี5ภาควิชานั่นก็คือภาคชีววิทยาเคมีศาสตร์คณิตศาสตร์และสถิติแล้วก็จะมีฟิสิกส์ศาสตร์แล้วก็มีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร
1: ์
0: นั่นเองโดยแต่ละภาคก็จะแบ่งออกเป็นหลายสาขาอีกก็คือชีวก็จะมีแต่2สาขาก็คือสาขาวิทยาชีววิทยาแล้วก็สาขาเทคโนโลยีชีวภาพนั่นเองส่วนเคมีก็จะแบ่งออกเป็น2สาขาก็คือเคมีศาสตร์แล้วก็เคมีสิ่งแวดล้อม
2: อ๋อเจ้า
0: โดยแล้วก็จะมีสาขาฟิสิกส์ศาสตร์เนาะฟิสิกส์ศาสตร์ก็จะมีแบ่งออกเป็นทั้ง4สาขาก็คือสาขาฟิสิกส์ศาสตร์สาขาวัสดุศาสตร์สาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์แล้วก็ฟิสิกส์ธรณีฟิสิกส์น้ำใสนั่น
1: โดย
2: เจ้า
1: ส่วนคณิตศาสตร์และสถิติแมนจะมีอยู่5สาขาก็คือสาขาคณิตศาสตร์สถิติแล้วก็คณิตศาสตร์นำไซส์10สำหรับคณิตศาสตร์แล้วก็บริหารแล้วก็คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจอันนี้จะเป็นหลักสูตรใหม่และอีกตัวนึงก็จะเป็นคณิตศาสตร์สำหรับการเงินและการประกันภัยอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรสร้างใหม่เช่นกันส่วนอีกสาขานึงกับอีกภาควิชานึงก็คือวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จะมีทั้งหมด5สาขาก็คือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์พัฒนาเว็บไซต์พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็หลักสูตร AI และก็ตัวสุดท้ายจะเป็นหลักสูตรต่อเนื่องของปอตี
2: เจ้า
1: โดย
2: แสดงว่าทั้งอยู่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ของพวกเขานี่มีการเรียนการสอนอยู่หลากหลายสาขาเนาะมีทางภาคปกติและก็มีหลากหลายทางเลือกและที่สำคัญก็คือมีหลักสูตรที่มีการร่วมมือกับสากลนั่นก็คือหลักสูตร AI ที่ว่าปีนี้เพิ่นเปิดมาเป็นปีที่2แล้วซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติกับมหากับประเทศจีนเนาะกับสปจีนเนาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของคุณหมิงเนาะเจ้าก็ถือว่าเฮาฮู้เข้าๆไปแล้วเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์บัดนี้เฮาสิมาเว้าว่าแต่ละสาขาวิชานี่มีความแตกต่างหรือว่ามีความน่าสนใจคือแนวไหนหลายหลายคนเมื่อเว้าถึงสาขาวิชานี้แน่นอนแหละแวบแรกที่คิดขึ้นมาต้องคือเห็นการทดลองวิทยาศาสตร์คล้ายๆกับวิชาเฮียนที่เราเคยเฮียนในระดับม.7ผ่านมาเนาะมีหลากหลายวิชาใดมีกลุ่มเอาวิชาเลขฟิสิกส์เคมีอยากให้น้องเว้าจุดพิเศษด้วยนึงเนาะของแต่ละภาควิชาว่าการเรียนของแต่ละภาควิชานี้มีจุดพิเศษคือแนวใดละกะในการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตัวจริงหันเป็นคือแนวใดแน่โดย
1: ก่อนอื่นก็จะขอเริ่มจากภาคชีววิทยาก่อนซึ่งในนี้มันจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตสัตว์สาวาสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะได้ศึกษาลงลึกเจาะลึกเกี่ยวกับสิ่งนี้ว่าจะเป็นการจัดประเภทสิ่งที่มีชีวิตการค้นพบสัตว์หรือว่าพืชชนิดใหม่ๆที่อยู่ในประเทศลาวที่มีเฉพาะในประเทศลาวของเขาซึ่งมันก็จะมีในการปฏิบัติเช่นได้ลงไปเก็บตัวอย่างจริงอยู่ที่ป่าคืออาจารย์จะนำพานักศึกษาไปเพื่อว่าจะเก็บตัวอย่างแล้วก็นำมาศึกษาซึ่งในตึกทดลองของพวกเขาก็จะได้มีอยู่ห้องนึงซึ่งจะเป็นห้องที่เอาไว้เก็บรวบรวม
0: เก็บต
1: ั
0: วอย่าง
1: ของสัตว์แมนจะเป็นการเก็บเอาไว้ในโหลคือกันคล้ายๆจะว่าเป็นการดองแมนโดยการใช้แอลกอฮอล์
2: เจ้าก็จะมีพิพิธภัณฑ์บรรดาสัตว์ต่างๆที่ว่าเพิ่นได้เก็บกับตัวอย่างมา
1: แมนแต่ตอนนี้ยังเอิ้นว่าพิพิธภัณฑ์บ่ได้มันเป็นแค่ห้องโซ่ซื
2: ่
1: อ
2: ๆ
1: ย
2: ัง
1: บ่ใหญ่เด้อ
2: บอดที่โฮม
1: แมนๆ
0: บอดที่โฮมส่วนหน่อยก็จะมีพวกสัตว์หายากที่ว่าที่ในประเทศลาวแมนแล้วเขาก็ออกมาแบบออกมาวิจัยว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ซีนามาหาข้อมูลจากสัตว์ตัวนี้แบบบางทีมันอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วหรือบอ
2: กไปเองแสดงว่าภาควิชาชีวะนี่นอกจากจะได้เรียนวิชาการแล้ววิชาวิชาการที่ว่าเรียนในห้องเรียนแต่ว่ายังมีการลงภาคปฏิบัติตัวจริง
0: แมนลงพื้นที่เลย
1: บางทีอาจจะได้นอนป่า
0: แมนมีตั้งแคมป์ด้วย
2: แล้วน้องไพชีสนใจเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่ต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยเนาะเจ้าโอ้นั่นก็เป็นย่อๆของภาคชีวะเนาะหลายคนเรียนชีวะนี้มันจะยากง่ายคือแนวใดคือว่าต้องได้เก็บตู่เก็บพร้อมจังไหนบ
1: ่
2: ในการเรียนบรรดาสาขาที่อยู่ในภาคนี้
1: สำหรับการเกี่ยมตัวเกี่ยมพร้อมกะอาจจะเกี่ยมพร้อมมาจากตอดบอจิตแล้วล่ะเนาะคือเขาก็ได้เฮียนเงี้ยมาแล้วนะว่ามันเป็นแนวใดเป็นซ้ำเป็นซีซึ่งถ้าว่าการเกี่ยมตัวกะน่าจะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆเกี่ยวกับพวกยีนพันธุกรรมอย่างประมาณนี้ซึ่งถ้าเข้าเฮียนไปแล้วก็อาจจะได้ลงลึกเข้าไปตื้มเขาจะได้บางที่อาจจะได้ แยกพันธุกรรมอย่างซิก็มี
2: อ๋อก็จะเรียนหลายๆอย่างเนาะอ๋อด้วยแล้วต่อมาเดี๋ยวมีภาควิชาอะไรอีกด้วย
0: ต่อมาจะเป็นภาคเคมีเนาะซึ่งเคมีก็จะได้เรียนเกี่ยวกับธาตุองคธาตุโบมีโมเลกุลโบของอะตอมมีประกอบมีโครงสร้างแนวใดหรือว่ามีการผสมธาตุเคมีโบอันนี้คือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบน่าตื่นเต้นหลายสำหรับคนที่มักในมักเกี่ยวกับเคมี
2: การทดลอง
0: ใช่ไหมเป็นการทดลอง
2: เจ้าอันนี้ก็จะมีอันเฮียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติตัวจริงคือการ
0: แมนจะมีทั้งห้องเฮียนแล้วก็มีทั้งห้องทดลองเช่นเดียวกัน
2: เจ้าน่าสนใจด้วย
0: จะได้ทดลองทั้งธาตุเคมีการผสมธาตุนี้กับธาตุนี้เข้ากันแล้วมันจะเป็นแนวใดมันจะเกิดปฏิกิริยาอีหยังขึ้นมา
1: แมน
2: คันสิฟังแล้วการเฮียนวิทยาศาสตร์นี่เหมาะสำหรับคนที่ขี้สงสัยเน
0: า
2: ะ
0: แมนมันก็คนที่ขี้สงสัย
1: วิทยาศาสตร์อาจจะเกิดมาจากความสงสัยของมนุษย์
0: แมน
1: คือเขาอยากรู้อยากเขาก็ทดลองเองเลย
2: เหมาะสำหรับคนที่ขี้สงสัยและต้องการค้นหาคำตอบ
1: แต่สำหรับเคมีนี่เฮาบ่ได้มีเพียงแค่การวิเคราะห์ธาตุอย่างต่างๆเลยเฮายังมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปรุงแต่งอาหารหรือว่าจะเป็นยาก็มีแบบสร้างอาหารที่มีโภชนาการที่ดีโดยที่ใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติประมาณนี
2: ้โอ้ยเนาะน่าสนใจได้นี่นะวิชาภาควิชาเคมีนี่เนาะจับต่อไปกับซิเมนเบื้องของ
1: ฟิสิกส
0: ์ฟิสิกส์
1: ซึ่งในฟิสิกส์ศาสตร์เขาจะมี4สาขาแม่นบ่
2: เจ้า
1: ซึ่งสาขาทำอิฐก็จะเป็นฟิสิกส์ทั่วไปอาจจะได้เรียนเกี่ยวกับการไฟฟ้าการซ่อมแปลงเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง
2: ๆ
1: อันนี้ก็ถ้าสมมุติจบอันนี้มาเขาก็อาจจะเข้าเป็นเฮ็ดเวียกในสายอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้าพวกแฝงโซลาเซลล์หรืออย่างต่างๆก็ได้และต่อมาก็คือของสาขาวัสดุศาสตร์อันนี้นี่น่าสนใจหลายเพราะว่าตราบที่เขาเห็นนะคือวัสดุศาสตร์ส่วนใหญ่เขาก็อาจจะแบบนำเข้ามาประมาณนี้แต่สำหรับสาขานี้เขาจะได้เรียนเกี่ยวกับวิธีการสร้างวัสดุใหม่ขึ้นมา
2: เจ้า
0: เส้นมาทดแทนตัวเก่า
1: เมนพร้อมทดแทนตัวให้มันดีกว่าเส้นแน่นห้องทดลองอาจารย์ตอนนี้เพิ่นได้อันวิจัยเกี่ยวกับปูนใหม
0: ่
1: ที่สร้างมาจากเท่าทานเมน
0: เปลี่ยนจากการใช้หินปูนแท้ๆเขาจะมาสร้างคืนใหม่ให้มันดีกว่าเก่าให้มันแข็งแรงกว่าเก่า
1: แมนและการลดเพราะว่าคือการใช้หินปูนนี่อาจจะเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างเข้ามา
0: แมนเขาจะได้เป็นการแบบลดพรทรัพยากรไปนี้
1: แมนส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นฟิสิกส์นิวเคลียร
2: ์
1: อันนี้ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่าคือคาวานิวเคลียร์เนาะได้ยินมากับกับอันตรายแล้วนะ
0: ระเบิด
1: แต่มันกับบ่ได้อีหยังขนาดนั้นมันจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์รังสีพวกการเซกกันรังสีขึ้นรังสีนี่ส่วนใหญ่มันจะเกิดมาจากหินชนิดนึงที่แบบรวบรวมแฮทาร์ดไว้แล้วเขาไปขุดมาบางทีมันจะมีรังสีปนเปื้อนที่บ่ดีต่อสุขภาพอย่างซี้แล้วเขาก็สามารถนำเอามาวิจัยเพื่อเอารังสีนั้นไปใช้งานได้เส้นการสายรังสีใช้ทางกายในการทางด้านการแพทย์ในการกวดซี
0: แมนในการอิสเลกมันก็จะมีการแบบวิเคราะห์รังสีตัวนี้นะ
2: ตัวนี้ก็คือว่าเกี่ยวพันในเบื้องของฟิสิกส์คือกัน
0: แมนแล้ว
1: มัน
0: ก็ได้ใช้แบบลำแสงเนาะในการอิสเลค่ะ
2: ต่อมาก็
1: จะเป็นธรณีฟิสิกส์อันนี้จะเรียนเกี่ยวกับสภาพดินสภาพพื้นในของประเทศลาวเลยแบบเจาะลึกเข้าไปค้นมาสภาพดินแบบนี้เหมาะกับการเฮ็ดอีหยังสภาพดินแบบนี้เป็นแนวใดแน
2: ่อ๋อแนวการตละสั้นของนาดิน
1: แล้วมันยังมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือเกี่ยวกับดาราศาสตร์ในการส่องกล้องเบิ่งดวงดาว
2: เกี่ยวกับจักรวาลของพวกเขาโลกเกี่ยวกับโลก
1: แมน
2: เจ้า
0: ภาคฟิสิกส์เนี่ยเฮายังจะได้แบบลงไปสำรวจพื้นที่ตัวจริงนำมีไปทัศนะนำมีการไปไปเบิ่งโรงงานของข้าเจ้านำว่าข้าเจ้าเฮ็ดจังได๋ข้าเจ้านั้นจังได
1: ๋
0: ก็มีแบบไปสำรวจโบเฮโบอย่างประมาณนี้หรือว่าจะเป็นการสำรวจแบบโรงงานไฟฟ้าโบอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวนี้นำ
2: เจ้า
0: โดยจะมีการสำรวจพื้นดินค่ะหรือคล้ายๆคือเป็นแบบอุโมงค์ที่ข้าเจ้าเก็บถอนไฟฟ้าไว้อยู่ทั้งลุงพื้นใต้ดินตัวนี้ก็ได้เฮาได้ไปสำรวจตัวจริงนำเพื่อได้มาเฮ็ดเป็นแบบบทวิจัยอย่างซี่นะ
2: ก็ได้ลงพื้นที่ตัวจริงบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องน่าสนใจน่าสนใจเนาะภาควิชาภาควิชาต่อมาเนาะก็จะเป็น
1: คณิตศาสตร์
2: ได้ยินว่ามีสาขาใหม่ได้เนาะคณิตศาสตร์
1: มีสองใหม่เปิดใหม่
2: ถึง2สาขาโดยเว้าย่อๆเกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเนาะว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วได้เรียนเกี่ยวกับอย่างแน่เนาะแล้วก็มีสาขาใดแน
0: ่ภาควิชาคณิตศาสตร์ของพวกเฮาเนาะอันที่1ก็คือสาขาคณิตศาสตร์และสถิติต ัวนี้แม่จะได้เรียนเกี่ยวกับสถิติเลยตามซื่อเลยจะได้เรียนเกี่ยวกับการนําใช้คณิตศาสตร์เข้าในเวียกงานต่างๆเป็นต้นแม่นสถิติการเงินบ่เศรษฐศาสตร์แล้วก็จะมีการประกันภัยการบริหารธุรกิจอย่างต่างๆแล้วก็จะเป็นสาขาคณิตศาสตร์สาขาสถิติสาขาคณิตศาสตร์นำไส้สำหรับเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแล้วก็จะเป็นสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจตัวนี้มันสาขาที่สร้างใหม่เพื่อที่จะให้มันแทบเหมาะสมใช้กับเศรษฐกิจในลาวภาษาสุ่มตัวนี้ยังจะมีการนำไส้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่แบบเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเข้ามานำตัวนี้แล้วก็จะเป็นคณิตศาสตร์สำหรับการเงินและการประกันภัยตัวนี้ก็จะเป็นหลักสูตรสร้างใหม่เส้นเดียวกัน
2: เจ้าแสดงว่าทางภาควิชาคณิตศาสตร์นี่เพิ่นมีหลักสูตรที่เปิดใหม่กันอยู่2สาขาเนาะ
0: โดยแม่นแล้ว
2: เจ้าสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจและสาขาคณิตศาสตร์สำหรับการเงินและการประกันภัยรู้สึกว่าเปิดหับในศึกษานี่เป็นศึกษาทำอิฐเป็นรุ่นทำอิฐนั่นเองสำหรับ2สาขานี้เนาะกาเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ว่ามีความสำคัญเนาะทางเบื้องคณิตศาสตร์แน่นอนแหละเมื่อเว้าถึงคณิตศาสตร์นี่นะมันเกี่ยวพันกับชีวิตเราได้เนาะมันเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบันเลยบ่ว่าจะเฮ็ดอาชีพใดแม้แต่กระทั่งเขาไปตลาดตะลีค้าขายแบบนี้ก็แน่นอนแหละเกี่ยวกับตัวเลขอะไรหลายคนที่ถามว่าอันซื้อเลขทุกมือนี่เป็นคณิตศาสตร์บ
1: ่อันนี้ก็อาจจะมีมวลอยู่บางทีก็อาจจะแบบคำนวณ
2: เนาะขั้นว่าเรื่องคณิตศาสตร์แล้วภัยที่มาเกี่ยวกับตัวเลขภัยที่มาเกี่ยวกับการคิดรายการคำนวณนี่ภาควิชาคณิตศาสตร์มีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกเนาะค่ะจิเมาแล้วก็มีทั้งเกี่ยวกับสถิติก็มีเนาะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นำไส้ก็มีหรือว่าเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่เป็นพวกบริหารธุรกิจการเงินและสาขาที่มันเปิดใหม่นี่กันน่าสนใจเนาะเป็นคณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัยต้องได้คิดคำนวณถึงการคิดไรจังซี่เนาะก็ได้มีการเกี่ยวข้องแล้วอีกหนึ่งภาคสุดท้ายโบว่าโบได้เนาะสาขาอยู่ภาควิชานี่หรือว่านั่นก็คือภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หลายๆคนที่กะสิฮู้แล้วเนาะสำหรับไผที่ว่ามักเกี่ยวกับการเรียนคอมพิวเตอร์เนาะแน่นอนแหละพวกน้องทั้งสองคนเป็นนักศึกษาอยู่ภาคดังกล่าวนี้ช่วยแนะนำหรือว่าเว้ารายละเอียดเกี่ยวกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ของเฮาแน่ว่าปัจจุบันนี้มีจักสาขาและเรียนคอมพิวเตอร์นี่เรียนเป็นแนวใดเรียนเกี่ยวกับหยังแน
1: ่โดยสำหรับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มันจะมีอยู่ทั้งหมด5สาขาเนาะเฮาจะมาเริ่มกันที่สาขาทําอีกก็คือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์สิ่งต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งในสาขานี้เฮาจะได้เรียนเกี่ยวกับAI machine แล้วก็ data science หรือว่า computing และอื่น
2: ๆ
1: โดยส่วนตัวต่อมาจะเป็นการพัฒนาเว็บไซต์อันนี้ก็จะค่อนข้างจะน่าสนใจแน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งส่วนหลายมันก็จะเป็นอย่างกับว่าเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นหลายสิและในการพัฒนาเว็บไซต์นี่เราจะได้สร้างเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาซึ่งการสร้างเว็บไซต์นี่เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายแล้วเพราะมี AI เข้ามาช่วยมันบอกแม่นเลยส่วนตัวต่อไปจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์โปรแกรมช่วยกับโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาแล้วนั้นมันพัฒนามันดีขึ้นใช้แล้วแบบลื่นสมูทบ่ค้าง
0: ความปลอดภัยนึง
1: และตัวต่อไปคือ AI อันนี้แม่นป๊อปปูล่าแฮงเดี๋ยวนี้เพราะว่า AI นี่คือที่เฮารู้เลย AI เดี๋ยวนี้สามารถไปได้ทุกบ่อนทุกคนสามารถใช้ได้ถ้าเฮาฮู้ที่การใช้ AI นะการหาเงินนี่ถือว่าเป็นการเอาเงินเก็บเงินอยู่ในอากาศเลยก็ว่าได้
2: เจ้าหลักสูตร AI ก็ถือว่าเป็นอีกหลักสูตรใหม่เนาะคือดังที่โฆษกได้เกินไปก่อนตอนต้นของทางรายการซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นการร่วมมือกันกับต่างประเทศนั่นก็คือ2ปจนั่นเองเป็นหลักสูตร2บวก2นั่นหมายความว่าเรียนอยู
1: ่ลาว2ปีกับอยู่จีน2ปี
2: เจ้าและระยะที่ไปเรียนอยู่ประเทศจีนหั่นก็จะได้มีทุนการศึกษาให้พร้อมเนาะมีเงินเดือนให้เนาะมีหอพักให้แล้วก็มีทุนการศึกษาให้นั่นเองสาขานี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่หลายคนให้ความสนใจคือดังปีผ่านๆมาซึ่งปีนี้ก็คาดว่าหลังจากที่มีการสอบเสียงเข้ามศแล้วเนาะก็จะมีการเปิดหับสมัครนักเรียนนั่นเองซึ่งมาได้เสียงแยกต่างหากจากภาคปกติเฮาเนาะ
0: เป็นหลักสูตรที่ได้เสียงเปิดหับต่างหาก
2: เจ้า เพราะว่าการเสียงของเพิ่นก็จะมีหลากหลายวิชานะก็คือต้องได้วัดระดับภาษาจีนมาพร้อมเนาะและนอกจากหลักสูตรปกติที่ทางน้องทั้งสองได้นำเสนอหรือว่าได้เว้ามาแล้วเนาะก็ยังมีหลักสูตรหลากหลายทางเลือก
1: ตอนนี้
2: เจ้าคือหลักสูตรหลากหลายทางเลือกเขานี่มีจักสาขาที่ว่าเพิ่นเปิดฮับอยู่ในตอนนี
1: ้ตามที่เบิ่งอยู่ตอนนี้นะกะน่าจะมีแต่วิชาคอมพิวเตอร์
2: เป็นหลักสูตรปริญญาตรีภาคคำของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็ตัวเนืองวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สังกัดด้วยเนาะก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกไปน้ำเฮียนไปน้ำอยากมาเข้าเฮียนก็สามารถสมัครหลักสูตรภาคคำได้แบบนี้เนาะหรือว่าผู้ที่เป็นพนักงานที่ว่าได้เฮียนจบในระดับชั้นสูงก็สามารถมาต่อในระดับปริญญาตรีได้
0: เ
2: รา
0: เนาะชอบไปเฮ็ดเวียกแต่แรงกับมาเฮียน
2: โดยแมนๆก็ถือว่าเป็นหลากหลายทางเลือกแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้สนใจได้เลือกเฮียนเนาะหรือว่าได้มีการเลือกเฮียนตามความเหมาะสมของตัวเองค่ะแหละเนาะแล้วมาเบื้องกิจกรรมดีทางคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ของพวกเขามีกิจกรรมอย่างแน่ที่ว่าเพิ่นได้ดำเนินอยู่ในคณะด้วยแต่ละปีรู้สึกว่าจะมีกิจกรรมเรื่องของบุญวิทยาศาสตร์นำ
1: การตอบคำถามวิทยาศาสตร์
0: การตอบคำถามวิทยาศาสตร์
1: ซึ่งในกิจกรรมนี้เขาก็จะมีหลายอย่างก็คือการสอบชิงทุนว่าจะเป็นทุนเงิน Honda Yes Award หรือว่าทุนบริษัทเบียร์ลาวทุนเอเชียทุนสปอร์ตจีนลาวโตโยต้ามิซูบิชิ UFJ และอื่นแล้วก็จะมีการแข่งขันต่างๆว่าจะเป็นData Science Hackathon Lao Digital Award Asian Data Science Explorer
2: เจ้า
1: และต่อมาก็จะเป็นการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ว่าจะเป็นทางภายในและภายนอกประเทศ
2: อ๋อโดยแล้วรู้สึกว่าในบางบุดดมานี่ทางทีมงานนักศึกษาของพวกเขาได้เดินทางไปร่วมแข่งขันและได้รางวัลมาเนาะเจ้าเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นโรบอทแมนทีมนั้นเราที่ได้ไปคว้ารางวัลมาก็เป็นตัวแทนจากภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของพวกเขาเนาะซึ่งบรรณาธิการก็สามารถไปติดตามผลงานหรือว่าเบิ่งเกี่ยวกับการแข่งขันของน้องๆได้ผ่านทางเพจของคณะได้เนาะหรือว่าผ่านทางเพจของภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็ได้เนาะแล้วพร้อมกันนั้นเมื่อว่าถึงกิจกรรมแล้วยังอีกกิจกรรมนึงสาวหนุ่ม
0: แมนแล้วเป็นวิทยาศาสตร์ของสาวหนุ่มของพวกเขาเอง
2: อ่ะว่าเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เดี๋ยวย่อน้อยนึงได้ป่ะ
0: โดยกิจกรรมนี้มันจะเป็นคล้ายๆคือโครงการหลายกว่าเป็นประมาณนี้คือที่ผ่านมาพอเขาก็มีการเอิ้นว่าเป็นการบริจาคเปิดฮับเก็บบริจาคให้น้องๆสินะแต่ว่าในการไปที่นี่เนี่ยพวกเขากับบ่ได้ไปแค่บริจาคเพียงอย่างเดียวพวกเขาก็ได้มีการไปให้เผยแพร่ข้อมูลให้แก่น้องๆว่าซั่นซาแมนก็ได้มีการลิ้นกิจกรรมมีถามตอบแน่กับน้องๆแล้วก็มีลิ้นกิจกรรมที่แบบพวกเขาคิดมาในทีมให้แก่เองว่าซั่นซาในสถานการณ์ตัวจริงนั้นว่ามันเป็นแนวใดเขาต้องลิ้นกิจกรรมแนวใดมันจึงเหมาะสมกับน้องๆสินะแล้วก็คือในตัวนี้อันพวกเขาได้ไปมาแล้วเทื่อหนึ่งเนาะมีการไปบริจาคอยู่ที่แขวงเวียงจันทร์นี่เองอยู่เหมือน
2: รู้สึกว่านอกจากจะเป็นการไปบริจาคเครื่องหรือว่าไปเฮ็ดกิจกรรมยุ่งเฮียนแล้วยังไปเผยแพร่เกี่ยวกับหลักสูตรการเฮียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นำ
0: แม่นแล้วคือมันจะเอิ้นว่าเป็นการไปทัศนะไปในตูนเลยก็ได
2: ้ก็เลยว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆฉะนั้นแล้วไผ่ทีก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มีหลายกิจกรรมให้เฮ็ดเนาะแล้วก็มีหลากหลายสาขาวิชาให้เรียนรู้สุดท้ายนี้เนาะสำหรับความรู้สึกพวกเขาที่ว่าได้เลือกสายการเรียนหรือว่าอยากถามว่าความรู้สึกที่เขาได้ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะว่ารวมว่าเฉพาะคอมเมนต์คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่จุดประกายฝันของเขาหรือว่าความรู้สึกของเขาที่ภาคภูมิใจหันมีเด้อใดแน่โดย
1: อันนี้ก็อยากจะบอกเลยว่าตอนทําอิฐที่เข้ามานี่คือบ่ได้ฮู้หยังเลยที่เข้ามาก็เพราะว่าครอบครัวเสียแน่แล้วก็มีหมู่เข้ามาแน่ก็เลยเข้ามาตามก็คือตามหมู่มาว่าสิซะแต่พอได้เข้ามาจริงๆแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ลงลึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติตื่มมันก็เฮ็ดให้เฮาเริ่มจุดประกายความคิดว่าเอ้ยนี่เฮาก็สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไดมันก็บ่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าตอนยังน้อยก็เคยเห็น ในคลิปวิดีโอ YouTube อย่างต่างๆเขาจะทดลองกับแบบมันน่าสนใจอย่างซีแต่แบบตอนนั้นก็คิดว่าเออมันคงจะไกลเกินเอื้อมแต่พอได้มาฮู้จริงๆแล้วมันก็ว่าเออมันก็บ่ได้ยากปานนั้นถ้าเฮาเอาจริงลงลึกพยายามเพียงพอนะเฮาก็เป็นได้ได้นักวิทยาศาสตร์
2: เจ้าแต่ส่วนน้องเด็ก
0: สำหรับน้องอิงมันตอนที่เข้ามาใหม่ๆกับบ่ฮู้เลยว่าจะได้เฮียนอย่างแน่ด้วยแล้วพอเข้ามาปุ๊บก็อุ๊ยสายนี้มันแบบมันตอบโจทย์เฮาเลยแบบอุ๊ยเฮามักสายนี้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะแม่นแล้วก็นะคิดว่าในอนาคตนะสายนี้นะจะต้องเป็นแบบที่ต้องการในบ่แม่นในอนาคตในปัจจุบันคือกันสายนี้ก็คือเป็นที่ต้องการหลายอยู่ในประเทศลาวซั่นซาแล้วก็ว่าในการใช้เครื่องมือต่างๆเข้ามาในการเฮียนนํามันก็บ่ได้ยากขนาดนั้นคือปัจจุบันเฮาก็มี AI เข้ามาช่วยในการเฮียนตัวนี
2: ้เจ้าน
0: ําด้วยแล้วก็คิดว่าฮั่นแหละตอนแรกก็เฮียนมันจะยากแบบยากแฮงๆเพราะว่าเฮาบ่ได้มีพื้นฐานมาก่อนเลยแต่ว่าพอมาเฮียนปึ๊บตอนปีแรกก็จะมีการปูพื้นฐานให้ก่อนในทุกๆสายทุกสายจะมีการปูพื้นฐานให้ก่อนอยู่แล้วแล้วพอเข้ามาปี2จึงมีการเจาะลึกลงไปในสายนั้นโดยกลุ่มเข้ามาแล้วก็ปี3ปี4ก็จะได้ลงเลิกแบบจริงๆ
2: อ๋อเนาะกะฮู้จุดทําอิดเนาะจุดประกายที่ให้พวกน้อง2คนได้มาเลือกเรียนสาขาที่ตนเองเลือกเรียนในปัจจุบันนี้ หลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆม .7 ก็อาจจะมีคำถามว่าสาย A อยากสิ่งเข้าโดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ดินะต้องเกี่ยมโตเบิ่งบทเรียนคือแนวใดเนี่ยสิ่งยากบ่อันนี้ว่าจากประสบการณ์จริงที่พวกเขาสิ่งมาเลยก็ได้
1: คือสำหรับส่วนตัวน้องเอกนะน้องบ่ได้เกี่ยมอย่างเลยแต่โดยพื้นฐานแล้วคะแนนน้องกันตอนม.7ยังมากันดีอยู่แล้วพอทูๆไทยๆได้รายเลขกับพ่อเป็นก็เลยว่าเบิ่งน้อยนึงแล้วก็เข้ามาแบบประเสริฐหน้าแบบจังได๋วะก็ได้ว่าอย่างก็
2: มาแล้วมาเสียงเลยพร้อมเสียงเลย
1: แม่นพร้อมเสียงเลยเกี่ยมตัวกะน้อยนึง
2: เจ้าเลย
1: แต่ข้าจะให้แนะนำสำหรับการเตรียมตัวอิลิกาจะต้องเน้นหนักทางเลขทางฟิสิกส์และก็เคมี
2: เจ้าเนาะสนั่นจะเบิ่งมาให้ดีเลยเนาะสำหรับน้องเด็ก
0: สำหรับน้องแม่นตอนที่มาสมัครลงทะเบียนเฮียนเนาะในเขาจะมีปึ้มอันนึงที่มันเป็นข้อสอบเก่าฮะ
2: อ๋อเขาจะเอิ้นมาปึ้มคู่มือในนำการสอบสิ่งเข้าม.2
0: แม่นแล้วน้องเอกกับเบิ่งตามนั้นเลยแต่ว่าคือสมมุติว่าสิ่งใจ A แต่กับบ่ได้เบิ่งแพงเพียงแต่ใส่ A เพียงอย่างเดียวฮะนะกับเบิ่งสาย B มานำบางทีเขาก็อาจจะหยิบใส่ B มาเล็กน้อยที่มันเกี่ยวข้องสินะก็ได้มีการเบิ่งตัวนั้นแล้วก็เปรียบเทียบใส่กับตัวที่เฮาเฮียนมาในมัธยมปลายฮั่นแหละศึกษาแบบพ้นคว้ามาตื่มมาตัวนี้คิดว่าตัวนี้มันจะออกบ่ตัวนี้มันจะออกกับเบิ่งไว้คร่าวๆโดยเบิ่งในวิชาที่มันเกี่ยวข้องนั่นแหละกับสายเอโดย
2: โดยคำถามสุดท้ายแล้วน้อยเดินทางมาคำถามสุดท้ายในการเป็นคำถามนึงที่สำคัญหลายก็คือพวกน้องทั้งสองโดยน้ำที่มาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะหรือว่าจะเป็นรุ่นไอ้รุ่นเอื้อยมีหยังอยากบอกกับน้องๆที่กำลังหากระจบม.7และกำลังตัดสินใจเลือกสาขาเฮียนหรือว่าผู้ที่กำลังสนใจที่จะสมัครสอบสิ่งเข้าเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นพิเศษเนาะสามารถฝากได้เลยทางบ้านเริ่มจากน้องคนก็ได้ด้วย
0: สำหรับอย่าบอกว่าสำหรับน้องๆคนใดที่ยังบ่ฮู้ว่าจะเฮียนอย่างดีหรือว่ายังบ่ฮู้ว่าใจตัวเองอ่ะมักอีหยังก็อยากให้ลองเปิดใจมาคณะของพวกเอื้อยแน่หรือคิดมันบ่ได้ยากคือที่พวกน้องคิดค่ะคิดว่าฟิสิกส์มันต้องแบบเจ็บหัวบ่มันต้องมีแต่เลขมันต้องมีแต่สูตรบ่เลยก็มันจะได้มีทางการปฏิบัติตัวจริงก็ได้เห็นทางทฤษฎีทางได้ลงไปสำรวจพื้นที่ตัวจริงว่าอันนั้นมันเป็นแนวใดเฮาก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปได้ตัวนี้บ่อยากให้แบบบ่อยากให้เครียดจนเกินไปว่าเอ้ยเฮาจะเฮ็ดได้บ่เฮาจะอันนี้เฮาจะเสี่ยงเข้าได้บ่ก็ลองมาก่อนอยากให้ลองมาก่อน
2: เจ้า
1: โดยส่วนสำหรับตัวน้องเองก็อยากจะบอกว่าน้องก็น่าจะเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็น่าจะมีความคิดความสงสัยในตัวเองว่าเอ้ยอันนี้เป็นอย่างคือเป็นจังซี่อันนี้เกิดมาได้แนวใดมันคือมาจากอีหยังซึ่งถ้าอยากรู้คำตอบก็สามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมอยู่ในคณะของพวกอาร์ได้เลยพวกเฮาได้เลยบ่จะเป็นในเรื่องของอาหารธาตุเคมีกับเคมีถ้าเป็นสัตว์กับชีวะ
2: เจ้า
1: แมนส่วนคันไฟฟ้ากับฟิสิกส์ได้เลยส่วนคอมพิวเตอร์กับแน่นอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
2: เจ้าหรือว่ามาคิดรายเลขอ่ะ
1: คณิตศาสตร์
2: ภาควิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเนาะเจ้าเนาะก็สำหรับพวกเขาคิดว่าระยะที่เรียนผ่านมาสำหรับ อยู่ในมศนี่เขามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาสกิลของตัวเองจริงๆเป็นพิเศษ
0: ด้วยตอนแรกนะเข้ามานะบ่ได้ฮู้จักไผเลยเพราะว่าน้องส่วนตัวเองน้องเป็นคนตั้งแขวงเนาะ
2: อ๋อ
0: แต่เข้ามาบ่มีหมู่หรือว่าบ่มีหยังอยู่ในคณะเลยแล้วบัดนี้ก็เป็นคนแบบบ่ค่อยกล้าเว้ากับคนอื่นหลายปานใดเท่าที่ควรแล้วบัดนี้พอแบบเวลาผ่านไปเฮาก็ได้เจอคนใหม่ๆเจอผู้คนเจอหมู่แล้วเฮาก็ได้เฮ็ดอื่นว่าเป็นโปรเจกต์ว่าซั่นซะในการเฮียนบางทีอาจารย์มอโปรเจกต์ให้เฮาก็ต้องแบบไปลมน้ําหมู่ปรึกษาน้ําหมู่ว่าเฮ็ดอันนี้ดีบ่ก็รู้สึกว่าเฮาก็ได้พัฒนาในการเว้ารู้สึกว่าเปรียบเทียบจากปีก่อนหรือปีก่อนๆอีกก็รู้สึกตอนนี้ตัวเองอ่ะรู้สึกเว้าเก่งขึ้นนิดนึงประมาณนั้นซะแล้วก็จะเป็นทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆค่ะรู้สึกตัวเองแบบอยากรู้อันนี้หลายขึ้นเปรียบเทียบใส่กับแต่ก่อน
2: โด
1: ยแม่นสําหรับตัวน้องเองกาการเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้นะมันบ่แม่นการมีแค่มาเรียนเอาความรู้เท่านั้นแต่มันจะเป็นการฝึกทักษะการประสาสัมพันธ์การโอ้รวมกับคนอื่นมันจะเห็นให้เฮารู้จักเว้ารู้จักว่าแล้วก็มีคอนเนคชั่นอีหยังเติมอีกแล้วส่วนสําหรับคอมเนี่ยเองนะน้องสามารถบอกได้เลยว่าตอนแรกที่เข้าเรียนนะคือบ่เคยมีคอมเป็นของตัวเองบ่รู้หยังเกี่ยวกับคอมเลยแต่พอได้เรียนมา2ปีกากพอเข้าใจตื่นว่าคอมมันเฮ็ดสิได้มันน่าอัศจรรย์หลายเกี่ยวกับคอมนี่เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เฮ็ดได้เกือบทุกอย่างเลยก็ว่าได
2: ้จ้าโอเคเนาะเฮาก็ได้ฮู้ถึงแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นรวมไปถึงสิ่งที่พวกน้องทั้ง2จากตัวแทนนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ได้มาแลกเปลี่ยนให้กับพวกเราได้รับฟังกันรวมไปถึงได้ฮู้จักคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์หลายขึ้นเนาะว่ามีหลากหลายสาขาเรียนบ่ว่าจะเป็นทางด้านของชีววิทยาหรือว่าเป็นเรื่องของเคมีแล้วก็เรื่องของฟิสิกส์ซึ่งว่าฟิสิกส์มีหลายสาขาเนาะแล้วก็เคมีก็เช่นเดียวกันและที่สำคัญก็ยังมีเรื่องของคณิตศาสตร์อีกที่บ่ได้เรียนเฉพาะแต่คณิตศาสตร์เนาะขอย้ำไว้ตรงบอนนี่เลยว่าเรียนคณิตภาควิชาคณิตศาสตร์แต่บ่ได้เรียนแต่เฉพาะคณิตศาสตร์อย่างเดียวเนาะยังมีย่อยสาขาไปอีกซึ่งว่าพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เนาะซึ่งว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่สามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะหรือว่าเบิ่งข้อมูลได้ที่เพจ Facebook
0: เพจ Facebook ของคณะ
2: ของคณะเนาะพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าคอวทแล้วก็จุดตามด้วยมศนั่นเองเนาะหรือว่าจะไปเสิร์ชอยู่ TikTok ก็ได้เนาะว่าคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็จะเห็นคลิปแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาแล้วก็ครูอาจารย์ที่เพิ่นได้เฮ็ดคลิปแนะนำออกมาให้เราได้รับฟังกันซึ่งเป็นรายละเอียดของแต่ละสาขานั่นเองเนาะซึ่งว่าเมื่อนี้ก็ต้องขอขอบใจพวกน้องทั้ง2คนที่มานำเสนอคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์พร้อมทั้งมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษานั่นเองเนาะขอขอบใจพวกน้องหลาย
1: ๆขอบใจ
2: ซึ่งว่าจะเป็นประโยชน์หลายเนาะสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกสาขาเรียนหรือว่ากำลังเบิ่งว่าอยากเรียนสาขาใดของมหาวิทยาลัยแห่งซานั่นเองเอาเรามีทักแฟนรายการเนาะเขาจะมาพักผ่อนให้บรรดาท่านนี้ได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาสักก่อนจักหนึ่งหรือสองผลงานเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะที่2ของทางรายการ

0: เนาะผ่านกันไปแล้วเนาะสำหรับสิ่งเพียงมวลจากทางรายการของพวกเขาฝากปิ่นควมมวลคอนซืนให้กับบินทักแฟนรายการได้หับฟังกันนั่นเองเนาะหวังว่าจะถืออกถือใจบินทักแฟนรายการบลายก็หน่อยในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้เนาะกลับเข้ามาพบกันในระยะที่2ของทางรายการยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอซอเสริมว่ามาพบกันในระยะนี้อยู่กันกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งคณะวิสานั้นก็คือคณะอักษรศาสตร์นั่นเองโดยสบายดีโดยสบายดีเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยเนาะขอให้น้องแนะนำกันก่อนว่ามีสื่อแนวใดเน่ซื้อเสียงเฮงน้ำแนวใดเน่เนาะอ่ะมาจากแขวงใดและกับปัจจุบันนี้เป็นนักศึกษาเรียนอยู่สาขาใด
1: สาวสบายดีเนาะน้องเองมีชื่อว่าทิพพาพรพรหมจรรย์ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาสื่อสารมวลชนปี2และเป็นคนนครหลวงเวียงจันทน
0: ์โดยเนาะฮู้จักกับน้องปั่นไปแล้วเนาะก่อนอื่นเลยเนาะมาจากภาควิชามาจากคณะอักษรศาสตร์นี้เมื่อเข้าถึงคณะอักษรศาสตร์หลายคนก็จะคิดเรื่องเกี่ยวกับการเรียนภาษาภาษาเป็นหลักเนาะก่อนอื่นอยากให้น้องเว้าคร่าวๆเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์เนาะว่ามีการเรียนการสอนจากสาขาวิชาเนาะแล้วก็มีสาขาวิชาใดๆ
1: เจ้าสำหรับอักษรคณะอักษรศาสตร์ของเราเนาะมีทั้งหมดอยู่ที่12สาขาวิชาเฮียนกันเลยซึ่งในนี้เราก็จะรวมเป็นแบบเป็นทางด้านภาษาแล้วก็มีสื่อสารมวลชนอยู่ในนั้นเป็นนํา
0: มีเป็นมี12สาขาซึ่งรวมเอาเกี่ยวกับการเฮียนการสอนทางด้านภาษานี่10สาขาวิชาเนาะเรือหันก็จะเป็นเฮียนเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมลาวก็เป็น11 12กับภาควิชา
1: สื่อสารมวลชน
0: กับสาขาสื่อสารมวลชนนั่นเองเนาะว่าเรื่องการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์เนาะนอกจากว่าเขาจะมีการเรียนการสอนทางด้านภาษานี่เขามีการเรียนภาษาใดเนาะที่ว่าเพิ่นเปิดในการเรียนการสอนฮะ
1: สำหรับในสาขาเขาเราก็จะมีเป็นภาษาภาษาลาววัฒนธรรม2ก็จะเป็นสื่อสารมวลชน3แมนภาษาจีนและ4ก็จะเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่น5ก็คือภาษาเวียดนาม
0: จ้า
1: ต่อไปก็จะเป็นทางแบบทางภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งแล้วก็ภาษาฝรั่งสำหรับการท่องเที่ยวภาษารัสเซียภาษาเยอรมันแหละแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นภาษาเอสปายุน
0: เจ้าเนาะก็ถือว่ามีกลุ่มเอาทางเบื้องของโซนอาซีเนี่ยโซนยุโรปเนี่ย
1: สองเลย
0: เจ้ากาซีเว้าแล้วก็มีการเรียนการสอนเน้นนักไปทางด้านของภาษาศาสตร์โดยเฉพาะเนาะบอกว่าจะเป็นเทคนิคเรื่องการเขียนการเว้าการสื่อสารต่างๆเอิ้นว่าเฮียนแบบลงลึกในระยะเวลา4ปีเจ้าแล้วปัจจุบันนี้เนาะภาควิชาสื่อสารมวลชนของพวกเขานี่ก็ถือว่ามีการเปิดรับนักศึกษาหลากหลายสาขาตัวอย่างเช่นสาขาที่มีคนเฮียนหลายเช่นสาขาภาษาจีนแบบนี้นี่เพิ่นมีการขยายการทับเนาะมีทั้งภาคปกติและการมีทั้งภาคคำเป็นมอ
1: แมนซึ่งปัจจุบันนี้จะมีอยู่เป็นภาคคำเข้ามาซึ่งปกติเขาจะมีเป็นภาคปกติเฮียแต่ภาคเซาเน
0: า
1: ะแต่วันนี้คืออักษรศาสตร์เขามีเป็นภาคคำเข้ามาก็คือเป็น5หลักสูตรซึ่งใน5หลักสูตรนั้นก็จะมีเป็นสาขาวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนภาษาเกาหลีโดย
0: อ๋อคันซีว่าแล้วคณะอักษรศาสตร์นี้ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในภาคปกติแล้วก็ยังมีภาคคำภาคคำนี่เรียนจากโมงหาจากโมง
1: ภาคคำบอก
0: หน่วยของคณะอักษรศาสตร์ประมาณ5โมงเน
1: า
0: ะฮอต
1: ประมาณนั้นเลย
0: 8โมงแรงนะ5โมงแรงหา8โมงแรงเนาะซึ่งว่ามีสาขา
1: ภาษาอังกฤษ
0: อ๋อโดยภาษาอังกฤษแล้วก
1: ็ภาษาจีนแล้วก็ภาษาเกาหลีซึ่งในนี้ก็จะมีทางเป็นต่อเนื่องแล้วก็เป็นอนุปริญญาตรีก็มี
0: โดยยกตัวอย่างคือสาขาภาษาเกาหลีนี่จะมีเป็นระดับอนุปริญญาหรือว่าชั้นสูงเนาะส่วนว่าต่อเนื่องนี่ก็มีทั้งภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษแล้วก็นอกจากนั้นก็มีระดับปริญญาตรีที่เป็นภาคคำเรียน4ปีภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษนำ
1: มีสามารถแบบเลือกเรียนได้เลยน้องใครที่แบบสะดวกเรียนภาคเซาก็คือมาภาคคำได้เลยแล้วก็เปิดปิ้นทับลงทะเบียนในวันที่ 10แล้วก็11เดือน8นี้เสียงแม่นวันที่12เดือน8
2: อ๋อสำหรับภาคคำนี้เพิ่นหับแยกต่างหากจากภาคปกติเนาะซึ่งมาปัจจุบันนี้แม่นเปิดหับแล้ว
1: เจ้า
2: เจ้าคันไผสนใจก็สามารถสมัครได้อยู่
1: อยู่ที่
2: คณะ
1: อักษรศาสตร์เลยหรือว่าตามลงทะเบียนที่ทางเพจมสแจ้งลงไปได้เลย
2: เจ้าเนาะย้ำกันคืนอีกแบบนึงอีกเชื่อนึงเนาะหลายท่านที่ติดตามรับฟังหรือว่ารับชมรายการของพวกเฮาอยู่แบบนี้เนาะก็คือสำหรับภาคปกติแม่นพวกเฮาจะมีการสอบเสียงเข้าในวันที่8เดือน8นี้เนาะซึ่งเป็นภาคปกติแล้วก็เปิดหับอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ถ้าเป็นภาคพิเศษเช่นว่าภาคคําหรือว่าสําหรับผู้ที่อยากมาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีแบบนี้เนาะก็คือต้องได้ไปสมัครอยู่คณะวิชาแล้วก็จะได้มีการจัดการสอบเสียงหันต่างหากโดยคณะวิชาเป็นคนจัดนั่นเองและสําหรับภาคคําก็แม่นเวลาเฮียนของเพิ่นแม่นเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 5:00 นแรงเป็นต้นไปเนาะจนฮอดเวลาประมาณ 8:00 นแรงเจ้าบัดนี้จุดพิเศษของคณะอักษรศาสตร์ของพวกเขามีกิจกรรมคือมีกิจกรรมอย่างแน่เนาะหรือว่ามีงานอย่างที่ว่าสำหรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เข้ามาเรียนแล้วต้องได้เห็น
1: บอกเลยว่าคณะอักษรศาสตร์เนาะกิจกรรมคือแบบแน่นแฮงละกะหลายคนกำลังแบบรอคอยให้มีกิจกรรมขึ้นมาเรื่อยยกตัวอย่างอันดับแรกเลยก็จะเป็นงานเทศกาลอาหารวัฒนธรรมเนาะวัฒนธรรมนานาชาติหรือว่าหลายๆคนรู้จักกันก็คือเป็นงานเทศกาลอาหารของอักษรศาสตร์นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรวมอาหารหรือรวมวัฒนธรรมจากหลายๆสาขาวิชามารวมตัวกันเป็นงานในงานเดียวของคณะเลย
2: เจ้า
1: ต่อมาก็จะเป็นงานแข่งขันศิลปะวรรณคดีและก็กีฬาบอกได้เลยว่าตัวนี้เนาะคือหลายคนให้ความสนใจแฮงที่ว่ารอคอยในการแข่งขันตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นการสายผลงานของแต่ละภาควิชาของน้องนักศึกษาซึ่งว่าในสถานะนักศึกษาที่ว่ามีผลงานใดๆก็สามารถเอามารวมกันในงานได้เลย
2: เจ้าเนาะและการยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาลาวกับนักศึกษาต่างประเทศอีกเป็นบ
1: ่จากวิทยาลัยอื่นเขามี
2: อ๋อโดยเพราะว่าคือว่าเลยเนาะว่าคณะอักษรศาสตร์ของพวกเฮาแม่นเพิ่นเน้นการเรียนการสอนไปเรื่องของภาษาศาสตร
1: ์
2: ฉะนั้นแล้วความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ให้กับแต่ละสาขาเนาะการได้มีการแม่ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบ่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนอยู่ภายในประเทศเองหรือว่าไปต่างประเทศก็มีเส้นเดียวกันแม่นบ่
1: เจ้าแม่แล้ว
2: เจ้าเนาะก็ถือว่าโอ้กิจกรรมหลากหลายสาขาเรียนก็หลากหลายแล้วเรื่องวัฒนธรรมนี่ก็บ่ให้ว่าเนาะหลากหลายคือกันแล้วเนาะบัดนี้เกี่ยวกับมาเนาะเกี่ยวกับการเรียนอยู่อักษรศาสตร์นี่แน่นอนแล้วภายหลังเรียนจบแล้วอยากให้น้องเว้าตึมว่าถ้าเฮาจบจากแต่ละสาขาที่เป็นเกี่ยวกับภาษาของคณะอักษรศาสตร์หรือแม้กระทั่งการเรียนสื่อสารมวลชนหรือภาษาวัฒนธรรมลาวแบบนี้สามารถไปประกอบอาชีพหรือว่าเฮ็ดเวียกในแขนงการใดได้แน่
1: แน่นอนอยู่แล้วเนาะจบจากอักษรศาสตร์ไปที่ว่าขึ้นซึ่งเรื่องภาษาสามารถเป็นนายแปลภาษาได้หรือว่าเป็นไกด์น้ำเที่ยวหรือว่าภาษาสัมพันธ์อย่างก็ได้ยกตัวอย่างเซนสื่อสารมวลชนเน
2: า
1: ะถ้าหากว่าจบไปก็สามารถเป็นผู้กำกับได้ผู้เฮ็ดหนังหรือว่าสายโปรดักชันอย่างต่างๆก็คือได้หมดเลย
2: โอ้ด้วยการคันว่าเรื่องตัวภาษาก็สามารถไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกันกับภาษานั้นๆน้องบวานจะเป็นนายแปลภาษาหรือว่า
1: ไปเป็นนักเที่ยวอย่างก
2: ็ใกล้นักเที่ยวผู้ประสานงาน
1: แม่
2: แต่ว่าเรื่องสาขาสื่อสารมวลชนนี่น่าสนใจเนาะใครที่มักหักเกี่ยวกับการเฮ็ดเวียกที่เป็นผู้ประกาศข่าวเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับสายข่าวหรือแม้กระทั่งการเฮ็ดเวียกสายฟิล์มการสร้างสรรค์ผลงานแนวคิดสร้างสรรค์ก็สามารถมาเรียนอยู่สาขานี้ได
1: ้เจ้าแม่ซึ่งสาขานี้บอกเลยว่าไผที่แบบมากในเรื่องสายโฟล์คซ่าแล้วปัจจุบันนี้เนาะก็คือเกี่ยวกับคอนเทนต์มาแห่งเลยมาวันนี้คือตอบโจทย์ทางโฆษณาคอนเทนต์สายหนังอย่างต่างๆ
2: เนาะคือตัวน้องเองก็เป็นนักศึกษาอยู
1: ่สื่อสารมวลชน
2: เจ้าเนาะเฮียนแล้วย้อนกลับมาถามความรู้สึกเฮาว่าในระยะที่เฮาเฮียนฮะนะเฮามีความรู้สึกเดียวดายแล้วเฮาได้เรียนรู้อย่างแน่ในตลอดระยะที่เฮาได้ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
1: หลังจากที่ว่าก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะรู้สึกว่าได้แบบประสบการณ์แบบหลายอย่างแฮงที่ว่า ทางมหาวิทยาลัยเพิ่นจัดขึ้นแล้วก็ทางคณะอักษรศาสตร์เพิ่นจัดขึ้นซึ่งอันสิ่งที่สำคัญที่น้องได้เรียนรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งชาติเลยก็คือการได้สร้างความกล้าให้กับตัวเองบ่ว่าจะมีกิจกรรมใดที่ว่าเกิดขึ้นภายในคณะหรือภายในมศก็คือเขาต้องคว้าเอาเลยเพื่อว่าจะหาประสบการณ์ให้ตัวเอง
2: พัฒนาสกิลพัฒนาความกล้าของเขารวมไปถึงได้เห็นให้เขาได้มีบทบาทใหม่ๆได้กล้าเฮ็ดกล้าทำหรือว่ากล้าลองในสิ่งใหม่ๆ
1: แม่นกล้าเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองแบบบ่กล้าเฮ็ดแล้วก็มันสามารถเป็นประสบการณ์ให้เขาได
2: ้เนาะจุดเริ่มต้นที่เฮ็ดให้น้องเลือกมาเรียนในสาขาที่น้องเรียนในปัจจุบันนี้น้องมีความคิดหรือว่าได้ศึกษาข้อมูลหรือว่ามีจุดเริ่มต้นแห่งประทับใจมาจากใส
1: ด้วยจุดเริ่มต้นที่ว่าน้องเรียนเลือกเรียนสื่อสารมวลชนเนาะก็เกิดมาจากว่าตัวเองเป็นคนมักทายฮุบอยู่แล้วซึ่งมักทายฮุบแต่โดดแล้วแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเอ้ยเขาต้องไปเรียนอย่างดีในคณะอักษรศาสตร์หรือว่าในมหาวิทยาลัยแห่งชาติจนเลื่อนผ่านแบบผ่านเพจมศอย่างสินะเลยเห็นรุ่นใกล้เพิ่นรีวิวอย่างจากซีก็เลยมันตอบโจทย์สำหรับเฮาเลยลองมาก่อนแต่ว่าลองทั้งทีตัวเองเป็นคนมากพวกเก่ง
2: โอ้โดย
1: ได้ก็สามารถมาเรียนนี่ได้
2: เจ้า
1: โดย
2: ก็เลยเริ่มจากที่เฮาเห็นและสนใจ
1: แม่แล้วก็ความมักแน
2: ่ความมักแน่เนาะอ่านสื่อสาขาปึ๊บเหมาะกับเฮาแล้วแหละสาขานี
1: ้แม่เลยเลือกเข้ามาเลย
2: เจ้าผ่านการเรียนก็ถือว่าเปลี่ยนเฮาไปหลายเติบเนาะเปลี่ยนมุมมองทางด้านความคิดรวมไปถึงได้เฮ็ดให้เฮากล้าแสดงออกเนาะแล้วสำหรับอีกหนึ่งคำถามอยากให้น้องนี่ฝากถึงบรรดาน้องๆที่มากำลังจะตัดสินใจมาเลือกมาเฮียนรู้สึกว่าปัจจุบันนี้เนาะขอเกินก่อนว่าเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์นี่นะหลายคนเลือกเข้ามาหลายแห่งเลยโดยเฉพาะสาขาภาษาจีนหรือว่าสาขาภาษาอังกฤษเนาะแต่อยากให้ฮู้ว่ามีหลายสาขาวิชาที่มีการเฮียนการสอนเกี่ยวกับภาษาเนาะบ่ว่าจะเป็น
1: ภาษาอังกฤษหรือว่าอย่าง
2: ต่างๆภาษาที่เป็นโซนยุโรปภาษาฝรั่งภาษาเอสปาญโญเนาะหรือว่าเป็นภาษารัสเซียเยอรมันจังซี่รวมไปถึงภาษาเกาหลีและกันญี่ปุ่นมีหลายภาษาแฮงเนาะสามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ที่เพจของข่าวสารมศหรือว่าเพจของคณะ
1: ของคณะอักษรศาสตร์เนาะพิมพ์เข้าไปว่าคณะอักษรศาสตร์ก็จะเห็นขึ้นเลย
2: คือคันจบจากคณะอักษรศาสตร์ไปแน่นอนไปประกอบอาชีพได้หลายแขนงการเนาะหลายๆคนก็จะอาจจะไปคิดพ่อว่ามันสิมีแต่ภาษาขาภาษาจีนโมหรือภาษาอังกฤษที่จริงแล้วมีหลายสาขาแฮงเน
1: า
2: ะแล้วก
1: ็มี
2: แมนแล้วสุดท้ายนี่มีอย่างอยากฝากถึงน้องๆที่กำลังติดตามรับฟังหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเช่นเดียวกันที่มากำลังรับชมรายการของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสาขาเรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์ในฐานะที่เขาเป็นรุ่นง่ายเนาะมีอย่างอยากแนะนำเป็นพิเศษ
1: โอเคอยากแนะนำน้องว่าตอนนี้น้องๆอาจจะกำลังสับสนหรือว่ากังวลกับสายที่ตัวเองกำลังจะเลือกเรียนอยู่แต่ว่าถ้าคนใดกำลังสนใจของคณะอักษรศาสตร์เนาะจะบอกว่าให้น้องๆลองค้นหาตัวเองแล้วก็ลองคิดว่าตัวเองมักอย่างแล้วก็อยากเฮ็ดอย่างอยากอยู่กับสิ่งใดกันแท้เมื่อฮู้แล้วก็เลือกเลยว่าเราจะไปสายใดเฮ็ดสิ่งใดแล้วจะอยู่กับสิ่งนั้นได้ด่วนที่สุดยกตัวอย่างเช่นอย่างอีกเนาะมักสายสื่อสารมวลชนนี่อย่างสินะก็เลยเลือกเข้ามาถึงจะบ่กล้าหรือถึงจะบ่กล้าหรือว่าจะเว้าบ่เก่งก็อย่าเราสามารถเข้ามาเฮียนในตัวนี้ได้โดย
2: เจ้าเนาะก็คือเลือกในสิ่งที่ตนเองมักและก็ถนัดนั่นเองเนาะเพราะว่าอันใดที่เขามักเขาก็จะอยู่กับมันได้โดด
1: โดด
2: เจ้าเนาะแล้วการฝากอีกท่านึงคณะอักษรศาสตร์จัดอยู่กลุ่ม
1: บีแล้วทุกคนใครที่ว่ามักสายบีก็สามารถเข้ามาเรียนได้แล้วก็ใครที่แบบบ่มักคิดไรอย่างเดียวสินะเข้ามาเลยบอกได้เลยว่าตอบโจทย์แห่งหนึ่งน้อง
2: และอีกหนึ่งคำถามก็คือการเรียนภาษาต้องมีพื้นฐานมาก่อนบอหรือว่าผู้ที่บ่เคยมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได
1: ้สำหรับอักษรศาสตร์เนาะถ้าหากว่าไผที่บ่มีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาใดนึงนะก็สามารถเข้ามาเรียนได้ซึ่งเขาจะบ่ได้เรียนแบบอย่างต้องอัพไว้ขนาดนั้นนะเขาจะเรียนพื้นฐานให้ทุกคนไปนําไผที่ว่าบ่ทันได้ภาษาหรือว่าบ่ทันได้เก่งแล้วก็สามารถเข้ามาเรียนมหาได
2: ้แสดงว่าเพิ่นสอนตั้งแต่เริ่มต้นเนาะไปคันบ่มีพื้นฐานภาษาก็สามารถมาเรียนได้
1: เจ้า
2: ฉะนั้นเกียมตัวแนวใดแนะนํารุ่นน้องจักน้อยนึงในการเสียงเข้าสายบี้นี่ในฐานะที่เฮาเป็นรุ่นได้มาก่อน
1: ่ะสำหรับสายบีในการเก็บตัวเข้าเซงหรือว่าเก็บตัวลงทะเบียนเนาะก็คือว่าจำเป็นแบบต้องว่าเต่งต้องเก่งเล็กแล้วจังเข้าส่วนนี้ได้ค่ะนะซึ่งเรื่องอ้อมโตทุกอย่างหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เอาหู้น่ะก็สามารถเอามาประกอบเพื่อเกี่ยมเสียงได้มันจะไว้เป็นเลขแบบจ๋าที่ทุกคนเข้าใจเลยโดย
2: น้องก็สิถูกใจเนาะสำหรับไผที่โบเก่งคิดลายปันไดแล้วก็มีความสนใจทางด้านภาษาการแนะนำคณะอักษรศาสตร์ไว้เลยเนาะมีหลากหลายสาขาให้เลือกกันเนาะต้องขอขอบใจน้องหลายๆเนาะที่มาห่วมโอลมในรายการกับพวกเขารู้สึกว่าเวลาเขาจะหน่อยก็จริงแต่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์นี่นำเสนอได้ดีหลายนั่นเองเนาะฝากกันเติมเนาะสามารถติดตามข้อมูลของคณะได้ผ่านเพจ Facebook
1: ผ่านเพจ Facebook ของคณะอักษรศาสตร์ให้ทุกคนพิมพ์เข้าไปที่Facebook หรือว่า TikTok ก็สามารถเห็นได้ไปเลย
2: เจ้าเนาะเพื่อเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาเฮียนเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีคลิปแนะนำรายละเอียดต่างๆมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจน้องหลายๆที่ว่ามาร่วมอบรมในรายการของพวกเฮาเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับบรรณาธิการที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาบ่หลายก็น้อยนั่นเองเนาะสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะนั่นก็คือกิจกรรมห่วงมหาวิทยาลัย The Series on Tour ที่จะนำพาบรรดาน้องๆมจหรือว่าผู้ที่สนใจเกี่ยวกับคณะวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ได้ไปทัศนศึกษาตัวจริงได้ไปเบิ่งสภาพแวดล้อมได้ไปเบิ่งการเรียนการสอนเนาะถึงพื้นที่แต่ละคณะวิชาทั้งหมด13คณะวิชานั่นเองปัจจุบันนี้ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้เนาะอยู่ที่เพจหัวมหาวิทยาลัย The Series on Tour นั่นเองพิมพ์เป็นภาษาลาวเด้อเนาะกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเฮ็ดให้ผู้ที่กำลังลังเลในการตัดสินใจเลือกสาขาเฮียนี่ได้ตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่าได้ไปฮู้ข้อมูลของคณะวิชาเด้เนาะเจ้าเนาะกิจกรรมนี้เนาะสร้างสรรค์โดยหรือว่าจัดขึ้นโดยทางหน่วยงานให้คำแนะนำทางด้านอาชีพคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและก็ต้องขอขอบใจบรรดาผู้ที่ให้สปอนเซอร์หรือว่าให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้จากทางด้านบริษัทจากหลายภาคส่วนเลยเนาะซึ่งเปิ้นได้สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้เฮ็ดให้หน่วยงานให้คำแนะนำทางด้านอาชีพได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นเนาะทั้งเรื่องของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเองนั่นก็คือ13คณะวิชารวมไปถึงบริษัทโคคาโคล่าบอร์ดิ้งเนาะบริษัทสุวรรณีโฮมเซ็นเตอร์มหาชนและก็องค์การ Global Vision ลาวบริษัทลาวโทรคมเนาะมหาชนและก็ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวสาขาดงโดกนั่นเองฮานคอมพิวเตอร์ดงโดกคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็บริษัทเอเชียลงทุนและการบริการจำกัดผู้เดียวนี่คือบรรดาสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่เฮ็ดให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้และสำหรับการสอบเซงมอซอเนาะยังเปิดให้ลงทะเบียนได้เนาะจนฮอดวันที่5สิงหา2026นี้การสอบเซงจะได้จัดขึ้นในวันที่8สิงหา2026นี้เช่นเดียวกันและขอความสุขสดีจงมีแก่ทานในมือผักผ่อนดีๆแบบนี้สำหรับเวลานาทีของรายการของพวกเฮาก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเด้อยังจะมีหลายคณะวิชาอยู่ได้เนาะสำหรับอาทิตย์นี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แล้วของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยสื่อมวลชนลาวแม่นภาคส่วนหนึ่งที่เป็นสื่อกลางอันสำคัญของพรรคผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมเวทีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนนโยบายด้านวัฒนธรรมอาเซียนจีนจีนกัมพูชาหัดแน่นการร่วมมือหลายด้านยอดผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนอยู่เอารบเพิ่มขึ้น 12,000 คนต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของสื่อมวลชนที่ย่านบันไดในระยะผ่านมาก็คือสมัยต่อสู่กุศาสตร์ต้านกับจักรพรรดิพงหกฮานป่ายปากกาได้เป็นอาวุธที่แหลมคมมือถือกล้องถ่ายภาพและเครื่องอัดเสียงที่ประตูประธานแต่การกระจายเสียงและภาพเหล่านั้นกลายเป็นกระบอกเสียงที่มีแสงสว่างและเปล่งประกายออกสู่ดวงใจและความรู้สึกของคนลาวในทั่วประเทศในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ในวันที่15กรกฎนี้สหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศยกให้เห็นว่าคนลาวที่ฮักชาติทุกคนถ้าบ่อยากให้ภารกรรมของนักข่าวนักสื่อมวลชนปฏิวัติของพวกเขาถูกลงลืมไปง่ายๆสื่อมวลชนลาวยกนี้ควรเด็ดเดี่ยวต่อสู้ต้านกับกลุ่มคนที่สวยโอกาสสวยไส้การเปิดกว้างและพาหนะที่ล้ำสมัยสร้างเป็นข่าวลวงข่าวปลอมข่าวอกุศลต่างๆเพื่อบิดเบือนทำลายความบริสุทธิ์ความเที่ยงธรรมของคนลาวที่มีมนต์เสื้อหักซาดหักผืนแผ่นดินให้ทันการและถูกต้องตามความเป็นจริง
2: บ่อยากให้พลกรรมของนักข่าวนักสื่อมวลชนปฏิวัติของพวกเฮาถูกหลงลืมไปได้ง่ายๆในยุคของการเปิดข่าวสารในยุคที่คนจำนวนหนึ่งกำลังซวยใส่ความลับยุคของพาหนะสื่อมวลชนมาทับถมคุณงามความดีที่เป็นมุ่งเสื่อของนักสื่อมวลชนปฏิวัติของชนสันปฏิวัติที่ได้อุทิศทุกสิ่งทุกอย่างไปให้คนรุ่นนี้และรุ่นต่อๆไปได้จดจำหำเหียนดังนั้นสื่อมวลชนลาวในยุคนี้ควรเด็ดเดี่ยวต่อสู้ต้านกับกลุ่มคนที่

0: โอกาสสวยไส้การเปิดกว้างและพาหนะที่ล้ำสมัยของยุคนี้สร้างให้เป็นข่าวล่วงข่าวปลอมข่าวอกุศลต่างๆเพื่อบิดเบือนทำลายความบริสุทธิ์ความเถียงธรรมของคนลาวที่มีมูลเสือหักสัตว์หักพื้นแผ่นดิน
1: สหายทองลุ้นศรีสุริตยกให้เห็นตื่นมาภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยสื่อมวลชนของประเทศเฮาได้รับการพัฒนาขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพอย่างประจุดยั่งประเทศเฮามีพัฒนาสื่อมวลชนหลายประเภทหลายระดับหลายแขนงวิชาการและสถาบันล้วนแต่สร้างสื่อของตนออกมาและบรรดาสื่อมวลชนเหล่านั้นได้ตั้งหน้ารับใช้สังคมอย่างกว้างขวางเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งเป็นผู้ให้ความรู้ต่างๆและเป็นผู้อบรมสั่งสอนคนในสังคม
2: วันที่17กรกฎาคมที่หอประชุมแห่งชาติท่านสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ลาวนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมคณะเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศลาวไทยให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแสดงความขอบใจและตีราคาสูงต่อรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องของฝ่ายไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ลาวในการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้เสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวและกระทรวงพลังงานไทยสืบต่อปรึกษาหรือประสานงานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาคุ้มครองและสุขยู่เวียกงานพลังงานให้มีเสถียรภาพและยืนยงพร้อมเดียวกันนั้นยังได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายของลาวในการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าเพื่อลดผ่อนการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟและก้าวไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกนั้นยังได้ฝากความเยี่ยมยามถามข่าวไปยังนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยอีกด้วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของนายกรัฐมนตรีและภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นจะสืบต่อประสานสมทบและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแลกเปลี่ยนบทเรียนและนำเอาทิศที่นำของนายกรัฐมนตรีไปจะตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานการสุขยุคการค้าการลงทุนให้มีความมั่นคงและยาวนานห่วมกัน
1: สื่อมวลชนแมนภาคส่วนหนึ่งที่เป็นสื่อกลางอันสำคัญของพรรคในการปฏิบัติบทบาทและหน้าที่นำเอาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายและนิติกรรมต่างๆของรัฐไปเผยแพร่โฆษณาสู่เป้าหมายผู้ฟังผู้อ่านและผู้ชมได้เป็นอย่างดีและกว้างขวางเฮ็ดให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่ารับรู้เข้าใจเป็นเอกภาพและปฏิบัติตามเฮ็ดให้สังคมมีความสงบมีการเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาดีขึ้นท่านลาวปอส่งณวงไซกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานศูนย์กลางลาวสร้างชาติประกอบความเห็นในหัวข้อการนำใช้พัฒนาสื่อมวลชนเข้าในการปลุกระดมทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าร่วมการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ในกล่องประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครวิจารณ์ว่าสื่อมวลชนยังเป็นขั้วต่อระหว่างประชาชนกับพรรครัฐในการนำเอาแนวคิดจิตใจเสียงสะท้อนจากสังคมและความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาสู่พรรครัฐเฮ็ดให้พรรครัฐเห็นได้ถึงสภาพการต่างๆแล้วหันไปสู่การนำพาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับเมื่อดีขึ้นบ่ว่าเวลาใดพรรคก็ถือเวียกงานสื่อมวลชนเป็นภาคส่วนหนึ่งในเวียกงานการเมืองแนวคิดของพรรคปลุกระดมคนขวายทั่วประชาชนลาวบรรดาเผ่าศาสนาสั้นคนเพศไว้อยู่ภายในต่างประเทศเข้าในภารกิจปฏิวัติชาติ
3: ตลอดระยะ76ปีผ่านมานี้ในระสังชาติก็เป็นพรรคส่วนหนึ่งที่ได้ประกอบส่วนเฮ็ดอย่างงานสื่อมวลชนในเบื้องต้นที่พวกเฮาเห็นว่าสื่อมวลชนแม่นเป็นภาคส่วนหนึ่งที่เป็นสื่อกลางสําคัญที่สุดของพรรคในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่โดยนําเอาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายนิติกรรมต่างๆไปเผยแพร่จะตั้งปฏิบัติหรือสู้ผู้ฟังผู้อ่านและผู้ชมเป็นอย่างดี และกว้างขวางเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเฒ่าได้รับรู้เข้าใจเอกภาพและปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐเป็นอย่างดีพร้อมกันนี้เรียงงานสื่อมวลชนก็ยังเฮ็ดหน้าที่ในการตอบโต้ต้านอธิบายและก็แก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ยอดท้อหรือคำที่บิดเบือนจากการนำพาของพรรคโดยตลอดมาทั้งหมดอันนี้ก็ได้สั่งรวมมาเรียกงานสื่อมวลชนก็เป็นพรรคส่วนหนึ่งติดพันกับเรียกงานการเมืองคิดของพรรคมันซึ่งแสดงออกอยู่บนว่าเป็นการตีราคาในการทฤษฎีของพรรคและพฤติกรรมที่พวกเขาได้นำพาจะตั้งปฏิบัติตลอดระยะ76ปีผ่านมาเว้าเฉพาะเรียกงานสื่อมวลชนเว้าถึงระยะที่พวกเขาได้มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975เป็นต้นมาเสียงได้เฮ็ดหน้าที่ขนขวายระดมจิตใจให้แก่ประชาชนบรรดาเฒ่าเตะเหนือทอดใต้เฮ็ดให้พวกเฮามีจิตใจเอกภาพและก็สามัคคีปองดองเป็นจิตหนึ่งใจเดียวเฮ็ดการปฏิบัติต่อสู้เพื่อปลดปล่อยเอาชนะของจักรพรรดิ
1: ท่านลาวปอส่งณวงไซแห่งฮู้ตื่มว่าในลาวสังสาดเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญในระบบการเมืองของลาวที่สืบทอดและเสริมขยายมุนเสื้อของแนวลาวอิสระและแนวลาวหักชาติปฏิบัติหน้าที่เป็นใจกลางต้องโฮมก้อนกำลังมหาสามัคคีประชาชนลาวบรรดาเผ่าศาสนาสันคนเพศไว้อยู่ภายในและพี่น้องเสื้อสายลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นกำลังแห่งให้แก่พรรคในภารกิจต่อสู่กู้ชาติก็คือภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ
2: คณะผู้แทนลาวนำโดยท่านนางดารณีพรหมวงศาหองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีการหัวมือและแลกเปลี่ยนนโยบายด้านวัฒนธรรมอาเซียนจีนประจำปี2026ภายใต้หัวข้อการอนุรักษ์ปกปักรักษานวัตกรรมและโฆษณาส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมโลกร่วมกันของภาคพื้นจัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคม2026ที่เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงของซีจีนในโอกาสนี้ท่านนางดารณีพรหมวงศามีคำเห็นในพิธีเปิดกองประชุมโดยท่านได้แสดงความย่องยอชมเชยจีนก็คือองค์การปกครองตนเองเผ่าจ้วงของซีจีนที่ให้ความสำคัญจัดกองประชุมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องถือเป็นเวทีหนึ่งในการจะตั้งพันขยายคอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งสินทางของจีนรวมทั้งแผนงานว่าด้วยการหัวมือด้านวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกปักรักษาและเสริมขยายคุณค่าทางด้านมรดกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเซียนและจีนในใส่ส่งเสริมความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมรวมทั้งการสุขยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ไปมาหาสู่กันระหว่างคนกับคนนับมือนับมีความสะดวกสบายกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นนิมิตหมายที่สำคัญประกอบส่วนเฉลิมฉลองครบ35ปีวันสั่งตั้งสายพัวพันคู่ห่วมเจรจาอาเซียนจีนและ65ปีวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูต2ฝ่ายแล้วจีนห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังได้แลกเปลี่ยนในกองประชุมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลลาวโดยได้ยกให้เห็นการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสร้างบ้านและครอบครัววัฒนธรรมอยู่ในลาวด้วยความเอาใจใส่ถือเป็นเวียกงานสำคัญหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่คันท้องถิ่นเฮ็ดให้แขกได้รับรู้เข้าใจถึงความหมายความสำคัญในการเต้าหมความสามัคคีปองดองผ่านขบวนการปกปักรักษาและเสริมขยายคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนบรรดาเผ่าให้มีความยืนยงนอกนี้ยังได้แจ้งต่อกองประชุมเกี่ยวกับสถานที่บูฮานสถานที่หรือสื่อของลาวเซนเมืองหลวงพะบางวัดภูจำปาซักทงไห่หินและภูหินน้ำนอที่ได้รับรองเป็นมรดกโลกก็คือมรดกโลกนามธรรมจำนวนหนึ่งรวมทั้งลาบที่อยู่ในขั้นตอนการเกี่ยมพิจารณาจากยูเนสโกเข้าเป็นมรดกโลกนามธรรมอีกรายการหนึ่งในท้ายปีนี้กองประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยหลายกองประชุมย่อยและกิจกรรมปินอ้อมโดยได้แยกเป็นหลายหัวข้อสนทนาและแลกเปลี่ยนในเวลาเดียวกันแบบคู่ขนานระหว่างภาครัฐองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลสถาบันค้นคว้าภาคเอกชนเซียวซานวิชาเฉพาะและอื่นๆเป็นต้นพิธีเฉลิมฉลองครบ10ปีอุทยานแห่งชาติหัวซานของเมืองจงจัวที่ได้รับรองเป็นมรดกโลกทางด้านบูฮานสถานเวทีสนทนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการปกป้องและสืบทอดมูลมรดกวัฒนธรรมโลกในยุคปัญญาประดิษฐ์และการศึกษาสำรวจการหัวมือห่วมสายแดนในการส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมโลก
1: วันที่14กรกฎาคมนี้อยู่สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่นครเซนเนลประเทศสวิตท่านมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต่างๆรัฐบาลลาว ได้สำเร็จการยื่นศาลและคำแถลงในการเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาเซอร์แนลภายใต้สัญญา HES ว่าด้วยการจดทะเบียนสากลเกี่ยวกับแบบอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการซึ่งกลายเป็นประเทศที่102และให้เกียรติรับการยื่นศาลโดยท่านดาเรนตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และเป็นความภาคภูมิใจของลาวในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาเซอร์แนลภายใต้สัญญา HEX ว่าด้วยการจดทะเบียนสากลเกี่ยวกับแบบอุตสาหกรรมการเข้าร่วมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลลาวในการเสริมสร้างระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศและการขยายความร่วมมือกับประชาคมทรัพย์สินทางปัญญาสากลระบบ HEX จะเป็นกลไกที่อำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่นักออกแบบนักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการและวิสาหกิจของลาวในการขอรับการคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในหลายประเทศผ่านการยื่นคำร้องสากลเพียงครั้งเดียวว
2: ันที่16กรกฎาคมภายหลังสำเร็จกองประชุมองค์การอัยการประชาชนบาดาแควงที่มีชายแดนติดจอดกันลาวเวียดนามครั้งที่8แล้วท่านเหวียนกวางยุ่งรองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเวียดนามพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพระบางซึ่งห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเวียดนามได้รายงานเกี่ยวกับผลสำเร็จการหัวมือระหว่าง2องค์การอัยการประชาชนในระยะผ่านมาและทิศทางหัวมือในต่อหน้าเป็นต้นการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกช่วยจำที่ได้เซ็นกันในระยะผ่านมาเข้าสู่เวียกงานตัวจริงอย่างมีประสิทธิผลสืบต่อช่วยเหลือก่อสร้างพนักงานอัยการประชาชนลาวอยู่เวียดนามสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานอัยการเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมข้ามชาติและอื่นๆในโอกาสที่ท่านบุญเรือมณีวงศ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกเป็นทางการอยู่ลาวของคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเวียดนามในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุตรมณีคณะเสี่ยวซานด้านกสิกรรมจากแขวงบักนิงของเวียดนามร่วมกับแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสสมบูรณ์สำเร็จการลงเก็บกำข้อมูลและสำรวจพื้นที่ตัวจริงอยู่บรรดาเมืองในทั่วแขวงเพื่อเกี่ยมความพร้อมให้โครงการทดลองปลูกป่ากฐินผสมซึ่งเริ่มสำรวจมาแต่วันที่10จนถึง15กรกฎมีหัวหน้าองค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ในระยะการลงเคลื่อนไหวคณะเซลซานจากทาง2ฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสำรวจเป็นตัวแมนสภาพเศรษฐกิจสังคมของเมืองคุณสมบัติของดินสภาพภูมิอากาศและประเมินความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมเพื่อรับประกันให้ต้นกฐินผสมเจริญเติบโตได้ดีผ่านการลงเคลื่อนไหวสำรวจและตีราคาด้านสภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมภูมิอากาศลักษณะของดินและเงื่อนไขบ่มซ้อนต่างๆของบรรดาเมืองทั่วแขวงทั้ง2ฝ่ายได้มีความเป็นเอกภาพและตกลงเลือกเอาเมืองลองแจ้งเป็นบ่อนทดลองปลูกไม้ป่ากฐินผสมในเนื้อที่ประมาณ60เฮกตาร์เพื่อสร้างเป็นแบบอย่างในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการทดลองปลูกป่ากฐินผสมในครั้งนี้โครงการปลูกไม้กฐินผสมแม่นมีความสำคัญหลายเนื่องจากว่าการปลูกไม้กฐินผสมแม่นเป็นการฟื้นฟูเนื้อที่ป่าไม้ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลทางด้านระบบนิเวศและสร้างรายรับที่มั่นคงให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นก็คือสร้างรายรับเข้าในครอบครัวเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นในอนาคตเพราะว่าการปลูกไม้กฐินผสมสามารถเป็นวัตถุดิบป้อนให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งไม้เพื่อผลิตเจียโต๊ะตั้งตู้และอื่นๆนอกนี้ยังเป็นการหัดแน่นใส่พันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือหอบด้านก็คือแผนการร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างแขวงเชษฐบุญสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแขวงบักนิงสสเวียดนามให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพุทธศรวิศวงศ์นักข่าวแขวงเชษฐบุญรายงาน
1: พิธีปาฐกถาหวนคืนมุนเสื้อวันเกิดทานศรีสมพรรอวันไสอดีตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคอดีตรองประธานสภาประชาชนสูงสุดครบรอบ110ปีจัดขึ้นในเมืองบรุษมณีอยู่สโมสรใหญ่ของแขวงบริคำไสให้เกียรติปาฐกถาโดยท่านบวชสอนบุพภาวันอดีตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคอดีตนายกรัฐมนตรีมีพนักงานรักแรงนายและพลทหารนายและพลตำรวจสมาชิกภาคและรัฐกรเข้าร่วมรับฟัง
5: ท่านได้ยกให้เห็นชีวิตและภารกิจปฏิวัติอันองอาจกล้าหาญประวัติความเป็นมาชีวิตและการเคลื่อนไหวปฏิวัติอันอุดมสมบูรณ์ของท่านศรีสมพรลวันไซซึ่งเพิ่นเป็นหนึ่งในบรรดานักขบปฏิวัติรุ่นทำอิฐเป็นผู้นำที่มีความจงรักภักดีสลาสงสัยและเป็นแบบอย่างอันผุดพองของพรรคและศาสตร์ลาวเฮาท่านศรีสมพรวันไซได้อุทิศหมดชีวิตสติปัญญาและเฮือแห้งเข้าในภารกิจต่อสู่กุศาสตร์เพื่อเอกราชแห่งศาสตร์สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภารกิจปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศศาสตร์ท่านได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่งในกรมการเมืองส่วนกลางพรรคและสภาประชาชนสูงสุดซึ่งได้สร้างคุณงามความดีและผลงานอันใหญ่หลวงไว้ให้แก่คนรุ่นหลังจุดประสงค์ของการจัดปาฐกถาในครั้งนี้แม้นเพื่อเห็นให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรถูกทนาได้รับรู้เข้าใจเลิกซึ้งและหวนคืนถึงคุณงามความดีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติความเสียสละอันสูงส่งและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของเพิ่นโอกาสดังกล่าวนี้ท่านบัวซอนบุพภาวันได้เน้นนักให้ผู้ที่เข้าร่วมทั้งหมดจงพร้อมกันเรียนรู้เอาเป็นแบบอย่างอันดีงามเสริมขยายมุนเสือหักศาสตร์ยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในให้หนักแน่นจันสมนพามีใส่รายงานจากแขวงบริคำไซ
1: เมื่อวันนี้อยู่สำนักงานปกครองแขวงพงศลีจัดกล่องประชุมเปิดบ้านกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ของส่วนสาธารณและแขนงคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐแขวงพงศลีโดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: คณะจัดตั้งพิธีผ่านข้อตกลงของทานเจ้าแขวงมาด้วยการแต่งตั้งคณะซี่นำและคณะประสานงานขันแขวงจากนั้นทานแก้วอุดรจันทวงศ์หัวหน้าคณะกวดสอบรายหับเสสากรผ่านข้อตกลงของประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐมาด้วยการแต่งตั้งผู้ซี่นำและคณะกวดสอบเสสากรแขวงและผ่านแผนกวดสอบรวมและทบทวนผลการกวดสอบเสสากรแขวงประจำปี2024ผ่านข้อตกลงของประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐมาด้วยการแต่งตั้งผู้ซีนำและคณะกวดสอบการคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐแผนกวดรวมและทบทวนผลการกวดสอบขแขนงคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐประจำปี2024จากนั้นคณะประสานงานเสสากรแขวงรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขบรรดาข้อคงค้างตามบทบันทึกการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2024รายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขบรรดาข้อคงค้างตามบทบันทึกผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2024ซึ่งเสสากรประจำแขวงพงศลีมีรายหับปิสาการค้างหมอบหอดท้ายปี2024จำนวน 5,647,800 กีบสิ้นรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงพงศาลี
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬาทีมเตะบานยิงทีมชาติลาวสุดใหญ่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันบานเตะยิงซิงแซมอาเซียน2026ในฐานะเป็นอันดับ2ของกลุ่ม A ลงสนาม2นัดเสมอ2นัดมี2คะแนนขณะที่อันดับ1ของกลุ่ม A แมนสิงคโปร์ลงสนาม2นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดมี4คะแนนส่วนกลุ่ม B อันดับ1แมนกัมพูชาลงสนาม2นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดมี4คะแนนเท่ากับอินโดนีเซียแต่ประตูได้เสียกัมพูชาดีก่อนสำหรับตารางการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่19กรกฎนี้เวลา 15:45 นกัมพูชาพบลาวและเวลา 19:45 นสิงคโปร์พบอินโดนีเซียทั้ง2นัดแม่นแข่งขันอยู่สนามกีฬากัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียขณะนี้ท่านพร้อมให้คิดติดตามฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่16กรกฎนี้ยูนิคอนเสียงไห้ของจีนท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านกาซิมโจมัสโตกาเย็บประธานาธิบดีคาซัคสถานที่เดินทางเยี่ยมยามจีนและเข้าร่วมกลุ่มประชุมขั้นสูงว่าด้วยการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก2026 ท่านสีจิ้นผิงเน้นนักว่าจีนยินดีร่วมกับกาซัคสถานปฏิบัติ4ข้อริเริ่มทั่วโลกเพิ่มทวีการประสานงานและประสานสมทบภายใต้กลไกหลายฝ่ายเช่นองค์การสหประชาชาติองค์การห้องมือเสียงให้กลไกจีนอาซีกลางเพื่อร่วมกันปกป้องความยุติธรรมและความเป็นธรรมสากลท่านกาซิมโจมัสโตกาเยฟกาวากาซัคสถานถือเอาการพัวพันกับจีนเป็นทิศทางสำคัญกว่าหมู่ของการพัวพันต่างประเทศหวังว่าจะหัดแน่นการพัวพันระหว่างการนำขั้นสูงกับจีนเพิ่มทวีการร่วมมือตัวจริงในด้านการค้าการลงทุนคมนาคมพลังงานกสิกรรมเศรษฐกิจดิจิตอลและอื่นๆสุขยู่การไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนเพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาการพัวพันสองประเทศได้รับมากผลตัวจริงหลายกว่าเก่าการพบปะประมุขรัฐสองประเทศยังได้เป็นสักขีพยานให้แก่การลงนามและการประกาศเอกสารร่วมมือหลายฉบับในของเขตเศรษฐกิจการค้าคมนาคมการเงินสื่อมวลชนและอื่น
2: ๆตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่16กรกฎาคมนี้อยู่นครหลวงปักกิ่งท่านหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนได้พบปะกับท่านฮูมานิตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่เดินทางเข้าร่วมกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026และเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจท่านหลีเฉียงกล่าวว่าจีนยินดีร่วมกับกัมพูชาสร้างสาพัฒนาโครงการพื้นฐานโครงล่างที่สำคัญให้ดีและเปิดกว้างการค้าระหว่าง2ฝ่ายอย่างต่อเนื่องจีนสนับสนุนวิสาหกิจจีนที่มีกำลังแฮงตัวจริงไปลงทุนในของเขตพัฒนาใหม่เช่นพลังงานใหม่และปัญญาประดิษฐ์อยู่กัมพูชาให้ลายขึ้นกว่าเก่าเพิ่มทวีการร่วมมือด้านวัฒนธรรมและร่วมกันปราบปรามการพนันทางอินเทอร์เน็ตและอาชญากรรมหลอกลวงทางโทรคมโดยประเสริฐหน้ากับสถานการณ์สากลที่ปั่นป่วนวุ่นวายจีนและกัมพูชาควรเพิ่มทวีการประสานงานกันปกปักรักษาระเบียบการค้าหลายฝ่ายส่งเสริมความยุติธรรมและความเป็นธรรมท่านฮุนมาเน็ตกล่าวว่าบ่ว่าสถานการณ์สากลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแนวใดก็ตามรัฐบาลกัมพูชาล้วนแต่ยึดมั่นปฏิบัตินโยบายมิตรภาพต่อจีนอย่างมั่นเนียวบ่เปลี่ยนแปลงยึดมั่นหลักการประเทศจีนเดียวอย่างมั่นเนียวบ่เปลี่ยนแปลงกัมพูชายินดีเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างพลังงานใหม่เสื่อมยงเสื่อมจอดกันและการปฏิบัติกฎหมายด้านความมั่นคงเพื่อสุขยู่การสร้างคู่ความเศรษฐกรรม2ประเทศให้ได้รับมากผลตัวจริงและหัดแน่นการประสานงานด้านวิชาการหลายฝ่าย
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าเดือนมิถุนายนปีนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนที่สร้างสถิติสูงสุดครั้งใหญ่อยู่เอียร์ปเหตุให้ประมาณ10ประเทศในเอียร์ปมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12,000 คนคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นเติมอีกในระยะเดียวกันของปีนี้หลายประเทศยุโรปประสบกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวอย่างต่อเนื่องในนั้นบางท้องถิ่นอยู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ของยุโรปมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเหตุให้ประเทศเหล่านั้นได้เตือนภัยอากาศร้อนย้อนอากาศร้อนอบอ้าวยังเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเป็นต้นไฟไหม้ลำป่าการสนองไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายและเกิดความกดดันด้านสาธารณสุข
2: สำนักข่าวสารซินฮัวของทางการจีนรายงานในวันที่15กรกฎาคมว่าอิงตามผลการสำรวจโดยบริษัท KPMG ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำของโลกและคณะกรรมการหอสมมุติแห่งชาติสิงคโปร์ได้เปิดเผยว่ามีผู้เชี่ยวชาญผู้จัดการผู้บริหารและพนักงานด้านเทคนิคในสิงคโปร์เพียง4ใน10คนเท่านั้นที่มั่นใจว่าสามารถจำแนกข้อมูลที่ถูกต้องออกจากข้อมูลที่บ่ถูกต้องที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หน่อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมด 1,150 คนในการสำรวจที่จัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนา5เดือนกรกฎปีนี้สิให้เห็นว่าเขาเจ้าสามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลต้นฉบับของสถิติก่อนที่จะให้คำเห็นถึงว่าจะอ่านเนื้อในที่สรุปโดย AI จากระบบค้นหาก็ตามท่านฮาฮายูมาซัมรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารสิงคโปร์กล่าวในระหว่างการเปิดโครงการอ่านเพื่อกลายเป็นผู้นำการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อเกี่ยมพร้อมสำหรับยุค AI เป็นเวลา1ปีป่าผลการสำรวจเหล่านี้เป็นการแจ้งเตือนว่าถึงว่าผู้ใช้ฮู้ว่าเนื้อในนั้นอาจจะถูกสร้างขึ้นโดย AI แต่บางคนอาจจะยอมรับข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายเกินไป นี่เป็นเหตุผลที่การคิดอย่างมีวิจารณญาณการทบทวนและการอ่านอย่างระมัดระวังจึงมีความสำคัญหลายที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและอัมไพวันวอมทนอ่าน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาห่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าภาษาเจริญ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านมื้อนี้กะลุงสร้างนี่สิพาไปหาลุงสาเด้เพราะว่าทิศแล้วนี่นี่ลุงสร้างก็บ่ได้มาพบกับท่านผู้ฟังเด้มีลุงสามื้อนี้นี่จะออกไปนอกไปนาพุ่นแหละไปสวนเพิ่นว่าเพิ่นจะอยู่บ่มาฮอดหน้าบ้านเพิ่นแล้วเดี๋ยวนี้ฮอดหน้าสวนเพิ่นล่ะสบายดีท้าว
2: เออสบายดี
1: โอ้กลมๆเงยๆอยู่ตลอดเนาะมายามใดก็ได้เนาะเฮ็ดฮอดเฮ็ดสวนโอ้ยมหาโตแล้วก็แม่นอิสระตัวเด้มีห่วงมีส่วนเฮ็ดยามเป็นพนักงานบำนาญมานี่แล้วก็ได้เนาะมีบอลห้องหับเด้ในการออกแห่งงานออกกำลังกายเท่าเอ้ย
2: ก็ได้อยู่ได้มวนน้ำห่วงน้ำส่วนสิแล้วกลมๆเงยๆเพื่อเป็นการออกกำลังกายไปเด
1: ้
2: ปลูกผักปลูกมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปซะแล้วเท่าเอ้ย
1: เป็นแล้วได้อันบ่ได้ไปปล่อยปู่ปล่อยป่าทั้งใดบ่
2: ก็ปล่อยอยู่หนองตัวเองนี่แหละมันสะดวกสบายเ
1: นี่
2: ย
1: ระยะนี้ก็ฝุ่นก็ตกอยู่เด้เนาะ
2: แม่นแหละแม่น
1: วันที่13ผ่านมานี่ก็แม่นวันน่ะปล่อยปลา
2: แม่นแล้วว
1: ันอนุรักษ์สัตว์น้ําแห่งชาติได
2: ้เ
1: นาะนอกจากนั้นก็แม่นวันเกิดของประธานสุพานุวงศ์แล้วก็วันอีกวันนึงเด้วันนั้นน่ะกําเนิดกีฬาลาวเด้
2: แม่น
1: มีวันสําคัญหลายวันแต่ก่อนเพิ่นก็เอาคําว่าปล่อยป่าอนุรักษ์สัตว์น้ําสัตว์ป่าอยู่นํากันเดี๋ยวนี้เพิ่นก็แยกคําว่าสัตว์ป่าออกไปแล้ว
2: เป็นคนละเวียก
1: เนาะแม่นๆๆเป็นคนละเวียกไปอนุรักษ์สัตว์ป่าก็ต่างหากแต่ว่าฤดูนี้ก็แม่นฤดูที่สัตว์น้ํามันแพร่พันธุ์เด
2: ้ๆ
1: ปู่ป่าหน้าน้ําที่พวกเฮาปล่อยแหละ
2: แม่นแล้ว
1: เอาแนวใดก็ฝากไว้เนาะเฒ่าเด้สําคัญก็คือปลูกต้นไม้แหละเฒ่าเอ้ยปล่อยไปแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่บูรพรักษามันเด้
2: แม่น
1: มื้อนี้ไปหาปล่อยปึ๊ดนึงมื้อนี้ปล่อยมื้ออื่นไปหานี่มันก็บ่ได้
2: ไปโตเอาข้างหน้าบ่ได
1: ้มันก็บ่อยากคักวันใดแน่อันนี้เนาะเฮ็ดแนวใดฤดูแพร่พันธุ์มันก็ต้องให้มันแพร่พันธุ์แม่นบ่
2: แม่นแล้ว
1: โดยเฉพาะมันยามเข้าพรรษาเนาะเฒ่าเนาะ
2: แม่น
1: เออมื้อนี้มาหาเฒ่านี่ก็แม่นโอ้สิมาเว้าอีกเวียกงานนึงได้ดีใจนําวงการสื่อมวลชนเฒ่านี่เด้
2: เออเป็นจังได๋นี
1: ่เฮาเห็นข่าวเห็นข่าวเพิ่นออกเด้ว่าสื่อมวลชนลาวนี่ก็เติบใหญ่ขยายตัวมานี่แต่พุ่นละวันที่13เดือนสิงหาคม1955บ่เออ76ปีแล้วเด้ปีนี้นะเติบใหญ่ขยายตัวมา76ปีบ่เคยมีกองประชุมจักเทื่อ เออบ่เคยจัดกองประชุมของตนเองจักเทื่อมีแต่มีการเฉลิมฉลองเพิ่นว่าฮอดวันสื่อมวลชนมายามใดแล้วก็เฉลิมฉลองบ่ได้มีการบ่มีกองประชุมใหญ่คือแนวนี้อันนั้นภายหลังที่ทั้งเวียกงานสื่อมวลชนเนี่ยเฒ่า
2: เจ้า
1: โอนย้ายจากรัฐว่าซะไปจากกระทรวงแถลงข่าวว่าทําให้ท่องเที่ยวแต่ก่อนแหละเนาะไปขึ้นกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคถือว่าเอาเวียกงานแถลงข่าวไปเบิดได้เฒ่าได
2: ้ไปให้พ
1: รรคผู้สินําโดยกลุ่มแม่นเป็นอาวุธเด้
2: เจ้าๆ
1: ไปอาวุธให้พรรคเพราะว่าสื่อมวลชนก็เป็นอันุอันแหลมคมของพรรคเด้ไปขึ้นกับพรรคแล้วพรรคก็เห็นความสำคัญปรับปรุงโครงการจัดตั้งต่างๆแล้วโดยเฉพาะทั้งกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคได้เพิ่นก็ซี้นำโดยกงได้ให้เฮ็ดกองประชุมของสื่อมวลชนเป็นครั้งประวัติศาสตร์ได
2: ้
1: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เพิ่นว่าเท่าก็ได้ยินข่าวอยู่ปอน
2: โอ้ก็ได้ติดตามข่าวทางวิทยุอยู่ใดติดตามอยู่เพิ่นก็ถือว่าโอ้เป็นสิ่งที่ดีแล้วเนาะ
1: 3มื้อเพิ่นเฮ็ดนะ
2: ม
1: ื้อทําอิฐหั่นแม่นนั่นน่ะตามเอาฮู้มานี่แม่นวันที่13เพิ่นเฮ็ดกองประชุมสัมมนาเด้เฒ่า
2: โอ้มันเป็นสัมมนาเน
1: า
2: ะ
1: สัมมนาเกี่ยวกับเวียกงานเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคนี่เป็นแนวใดต่อเวียกงานสื่อในเงี้ยใหม
2: ่
1: สัมมนาด้านจรรยาบรรณให้สื่อมวลชนเด้ท่านบ่แม่นมีแต่แพทย์แต่หมอเด้
2: แม่น
1: สื่อมวลชนก็มีจรรยาบรรณแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนมีหยังได้เพิ่นเอามาสัมมนาหมดนั้นมาเผยแพร่ให้สื่อมวลชนรับรู้บทบาทของตัวเองเพื่อรองรับยุคแม่นหยังคนห้องยุคปัญญาประดิษฐ์ยุค
2: ดิจิตอลเพิ่นว่า
1: ดิจิตอล AI นะ AI เอ้ยนี่ได้ยินแต่ลูกได้หลานเว้า
2: เออ
1: แม่นแหละยุค อันบันดิจิตอลหันจากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่เหมือนว่าแม่นบ่เฒ่า
2: แม่นๆๆ
1: แล้วมือแท้ของกองผสมแม่นวันที่14 15ได้เฒ่ามื้อนี้ก็สิมาลงกับเฒ่านี่แหละเฒ่าก็บริโภคข้อมูลข่าวสารประจำเด้เปิดวิทยุน้อยตลอดเนาะด
2: ังบ่ตลอดเลยส่วนนี้เนาะเอาวิทยุได้เป็นหมู่เด้อยู่นําหัวนําส่วนก็พอได้ลมทางวิทยุก็ได้ขอฟังเพลงน้ําเพิ่นเด้แล้วก็ฟังข่าวสารบ้านเมืองเกิดขึ้นไปนําโอ้ถือว่าก็มีความสุขแบบคนบํานาญ
1: โอ้ยคักและเฮานี่ก็ถือว่าคือกันกับอันนั้นเฒ่านั่นแหละมีเวลาก็ได้ฟังพอได้ฟังข่าวข้อมูลข่าวสารเด้
2: แม่นแล้ว
1: อยู่ในกล่องประชุมครั้งนี้เพิ่นก็ว่าวิทยุนี่ก็ยังเป็นสื่อนึงที่ยังมีอิทธิพลอยู่ต่อผู้ฟังเด
2: ้
1: กว้างพื้นที่หลายเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้เหมือนว่าเป็นเพื่อนคู่ใจโดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังแรงงานอยู่ตามพงไห่ทุ่งนาตามหัวตำสวนคือเท่านี้แหละ
2: แม่นแล้ว
1: เปิดไว้เหมือนกับคือ
2: โอ้ยสิสมากับวิทยุน้อยห้อยแอลแล้วย่างออกกำลังกายไปเจเลยก็ได้ฟังไปนำเลย
1: แล้วผ่านการฟังข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของประชุมสื่อมวลชนเนี่ยก็อยากให้เฒ่าเว้าสู่ท่านผู้ฟังฟังได้ว่าด้วยกองประชุมเพิ่นก็ได้คือว่าเพิ่นก็ได้ผ่านบทรายงานแม่นบ
2: ่แม่นๆๆ
1: ๆมันเอาโดยย่อๆเด้อมันมีหยังแดที่เด่นๆๆน่ะเฒ่าเอ้
2: เจ้า
1: อยากงานสื่อมวลชนของพวกเฮาน
2: ี่ตามที่ฟังมาเพิ่นก็ถือว่าตลอดระยะแห่งการปฏิบัติเรื่องงานมาเพิ่นก็ถือว่าภายใต้กันพาของภาคเนาะฉะนั้นในวันที่3สิงหาคม2550นี่เพิ่นก็เดือนอยู่ในธรรมกลางที่ประสบ
1: 50เลยเนาะบ่แม่น55เด้เนาะเฮาว่าตอนต้นมัน55เฮาก็ลงหน้าลงหลังวันที่13สิงหาคม2550เด้อท่านผู้ฟังเด้
2: อ
1: เป็นมือกำเนิดสื่อมวลชนลาวเนาะ
2: แม่นๆๆเป็นกำเนิดขึ้นนี่แม่นพุ่นละหนังสือพิมพ์ปฏิวัติฉบับทําอี
1: ก
2: เพิ่นซั่นได้เกิดขึ้นตอนนั้นเพิ่นใส่ชื่อว่าอันหนังสือพิมพ์ลาวอิสระเด้อท่าน
1: มันต้นกำเนิดของสื่อมวลชน
2: เนาะแม่นแล้วแม่นแล้วแล้วก็โรงพิมพ์ลาวอิสระว่าซั่นกำเนิดเกิดขึ้นย่างเป็นทางการในมื้อวันที่13
1: สิงหาคม2550มาฮอดปีนี้ก็76เนาะ
2: 76ปี
1: 2026แล้ว
2: แล้วเพิ่นก็ได้ถือเอาจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของวันนั้นน่ะสื่อมวลชนลาวนี้ว่าซั่น
1: เจ้า
2: แล้วก็การพิมพ์จำหน่ายไปพร้อมกันว่าซั่นก็ถือว่าในสมัยนั้นก็โรงพิมพ์ก็ได้บุกเบิกนี่เครื่องจักรก็บ่ทันยังบ่ทันทันสมัยได้บ่มีเครื่องจักรทันสมัยเพิ่นน่ะนะพิมพ์แต่ความหักซาดหั่นแหละสติปัญญาในการปฏิบัติบทบาทเป็นกระบอกเสียงให้แก่ภาครัฐตอนนั้นก็ถือว่าเรียกงานสื่อมวลชนนี่ก็ถือว่าเว้าภาษาสามัญก็ถือว่าล้าหลังหั่นล่ะเนาะ
1: แต่ก่อน
2: 76ปีผ่านมาแล้วเด้นี
1: ่ตอนเริ่มต้น
2: แม่นตอนเริ่มต้น
1: รุ่นบุกเบิก
2: แม่น
1: รุ่นนั้นที่ยังอยู่ในถ้ําพุ่นแหละแม่นบ่
2: แม่นละเริ่มต้นอยู่ถ้ําพุ่นเด้
1: อยู่ในถ้ำกำเนิดเกิดขึ้นเพราะว่ามันสงครามเลยเท่าไอ้ตอนนั้น
2: แม่นล่ะแม่นล่ะ
1: สงครามฮุกฮานเอ้จักรพรรดิเพิ่นก็มาฮุกฮานทิ่มระเบิดนี่บ่ขาดแต่ละมื้อ
2: แม่น
1: เฮ็ดเวียกเพิ่นก็ต้องเฮ็ดเวียกอยู่ในถ้ำ
2: การสื่อสารก็ซับสนยุ่งยากพุ่นตอนนั้นน่ะควรจะออกเอาเป็นกระจายเสียงครั้งนึงนี่ก็บ่ธรรมดาเด้รบกวนจากสงครามนี่เนาะ
1: แต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ทอดถอยสื่อมวลชนลาวก็ได
2: ้แม่นล่ะแม่นล่ะ
1: เอาใจใส่ในการโฆษณาปลุกกระดมให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าเข้าร่วมขบวนการต่อสู้กู้ชาติเด้
2: แม่นแหละ
1: เรียกห้องเห็นเอาได้จังประเทศชาติของพวกเขาได้มีอิสรภาพเนาะการปฏิวัติจะมีได้รับไสยสนะแม่นบ
2: ่แม่น
1: สื่อมวลชนลาวเฮ็ดหน้าที่ปุ๊กถือว่าโอ้บ่แม่นธรรมดาขอสมเซยหลายๆเด
2: ้ก็ถือว่ายงยองสมเซยพวกเพิ่นเนาะตั้งแต่พุ่นมาก็
1: ถือว่ารุ่นเก่าร
2: ุ่นเก่า
1: เออหุ่นเก่าเนาะคือมวลชนหุ่นก่อนคือมวลชนปฏิวัติได้เปิ้นห้องได้
2: แม่นเลยแม่นเลย
1: มีคุณทาสการเมืองมากแน่นอีหลีได้มีจรรยาบรรณจรรยาธรรมอีหลีได้เนาะก็เฮียกข้องให้สื่อมวลชนรุ่นปัจจุบันยงทําเมียนเอาหั่นแหละออกแบบอย่างอันดีเด่นคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติอันดีเลิศของสื่อมวลชนหุ่นก่อนที่เพิ่นเอาใจใส่ในการบุกบืนสู่ชนผ่านพาอุปสรรคยุ่งยากโฆษณาแนวทางนโยบายระเบียบกฎหมายของรัฐของแนวทางนโยบายของพรรคลงสู่ประชาชนเนาะคำเรียกห้องต่างๆให้ลงถึงประชาชนบรรดาเผ่าเข้าร่วมขบวนการปฏิวัติต่อสู้กู้ชาติในเมื่อก่อนได้แม่นจนได้ชาติได้รับไสยชนะได
2: ้ถูกต้อง
1: นั่นก็เป็นหนึ่งในผลงานของสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนได
2: ้
1: สื่อมวลชนลาว
2: ก็เนาะก็ถือว่าตั้งแต่ปี1975เป็นต้นมาเนี่ยสื่อมวลชนลาวก็มีบทบาทสำคัญก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วเพิ่นว่าหลังจากที่ปลดปล่อยประเทศชาติเนาะก็ถือว่าอยู่ให้การฟื้นฟูเพิ่นว่าพัฒนาประเทศชาติสื่อมวลชนก็ถือว่ามีความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้การส่องแสงความจริงและก็สร้างแรงบันดาลใจให้สังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เริ่มต้นมา
1: จากแต่มื้อนั้นเนาะที่13สิงหาคม2550มีเพียงหนังสือพิมพ์ ประชาชนแม่นบ่เดี๋ยวนี้เป็นมันประชาชนตัวเพิ่นเปลี่ยนชื่อ
2: หนังสือ
1: เปลี่ยนชื่อมาตลอดดิ
2: แม่นเปลี่ยนมา
1: เริ่มต้นแม่นหนังสือพิมพ
2: ์ลาวอิสระ
1: ลาวอิสระแล้วก็แนวลาวฮักซา
2: แม่นๆ
1: แล้วก็เป็นเสียงของประชาชนเดี๋ยวนี้เป็นหนังสือพิมพ์ประชาชนจากหนังสือพิมพ์แล้วก็แม่นมีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเด
2: ้
1: กะ10ปี
2: ลื่นกัน10ปี
1: ลื่นกัน10ปีได้วินกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี่ก็สร้างตั้งขึ้นนี่แม่นวันที่13สิงหาคม1960 60มาฮอดปีนี้ก็แม่น66ปีจากวิทยุแล้วก็มีสำนักงานข่าวสารเกิดขึ้นได้ทาว
2: แม่น
1: สำนักงานข่าวสารประเทศลาวเกิดขึ้นแล้วก็มีโทรภาพแห่งชาติลาวเกิดขึ้นมีหนังสือพิมพ์เวียงจันท่ามเกิดขึ้นเนาะ
2: แม่น
1: ส่วนยุนครหลวงก็แม่นหนังสือพิมพ์แก่นใหม่เด้
2: แม่น
1: เฮาเห็นเพิ่นสายสารคดีอยู่เฮาก็ไปเบิ่งลําเพิ่นโอ้การเติบใหญ่ขยายตัวจากมื้อนั้นมาฮอดมื้อนี้บ่แม่นธรรมดา
2: แม่นล่ะ
1: กันก่อนสิได้เป็นหนังสือพิมพ์ออกมาถอนทําอิฐนะต้องได้ต้มหยังก็เพิ่นว่าต้มน้ําเพิ่งต้มหยังแม่นหยังเคี่ยวใส่กันแล้วเอายางตีนรถนี่ไป
2: กิ้งๆๆ
1: ใส่เกียร์นะเป็นตัวหนังสือทั้งปีนนี่แหละ
2: มันมันจะปีนกันแล้วพิมพ์มันจังอ่านได
1: ้แม่นๆๆความยุ่งยากเครื่องดักเครื่องหยังก็บ่ทันสมัยแล้วก็ได้ยกย้ายไปตลอดเพราะว่าจุอันอันศัตรูทิ่ม
2: สงครามนี่เนาะได้ย้ายย้ายบอลในมอนกัดในบอลผลิตว่าซั่นเน
1: า
2: ะ
1: ต่างหยังกับวิทยุแห่งชาติลาวนี่แหละเบื้องต้นก็ได้แยกออกเป็น2กองเลยย้อนว่าเฮ็ดหน้าที่ไปอยู่บอลเดียวกันมันก็มีความเสี่ยง
2: ถูกล่ะถูก
1: แยกไปอยู่เวียดนามแน่กองนึงก็ได้กองนึงก็อยู่แล้วผู้แคร์ผู้หยัง
2: เวียงไซเนาะ
1: เวียงไซ
2: ผู้แคร
1: ์ในการกระจายเสียงส่งมาแต่เวียดนามพุ่นแหละเพิ่นว่าเบโหมดเบโหมดเด
2: ้
1: กองวิทยุแห่งชาติลาว
2: แม่นแ
1: หละเอาแนวเด็กก็ให้ท่านผู้ฟังเนาะไปซอกฮู้ตื้มเกี่ยวกับมูลเสื้อการเติบใหญ่กระหน่อยตัวของสื่อมวลชนลาว
2: แม่น
1: แต่อยู่ในหั่นกะในกล่องประชุมครั้งนี้ก็ได้มีการผ่านบทรายงานแต่สิ่งสำคัญในเท่าใดเพิ่นได้เอาอันมติแต่ก่อนเพิ่นเป็นมติเลขที่36ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคที่ออกในปี1993นะ
2: แม่น
1: เพิ่นว่าปรับปรุงใหม่เลยเป็นหางมติบ่ด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐต่อเวียงงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ได
2: ้
1: เพราะว่าอยู่ในมตินั้นเพิ่นก็กำหนดว่าตลอด76ปีภายใต้การนำพาของพรรคนี้สื่อมวลชนลาวทุกประเภทก็ได้เติบใหญ่ขยายตัวทั้งปริมาณคุณภาพและก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละระยะ
2: แม่นแล้ว
1: แต่ละประเภทก็มีอย่างซื้อสิ่งพิมพ์ซื้ออิเล็กทรอนิกส์เนาะแล้วก็ซื้อออนไลน์ได้เข้ามาปัจจุบันนี้
2: เดี๋ยวนี้ซื้อออนไลน์เน
1: า
2: ะ
1: ซื้อออนไลน์มีหาแฮงหลายก็เป็นเครื่องมือการโฆษณาปลุกระดมศึกษาพร้อมคนควายและจัดตั้งเต้าหวมความสามัคคีของปวงชนน่ะประกอบส่วนเข้าในไสยชนะการปฏิบัติแต่ละระยะแหละเนาะ
2: แม่น
1: แล้วอยู่ในมติของกลุ่มการเมืองนี่เพิ่นก็มีทัศนะซีน้ำนะของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคต่อเวียกงานสื่อมวลชนแล้วก็มีคาดหมายสู่ชนในการคุ้มครองสื่อมวลชนภาครัฐภาคเอกชนภายใต้กฎหมายกำหนดอย่างเข้มงวดแล้วก็บรรดาเวียกจุดสุ่มจำนวนหนึ่งได
2: ้
1: อยู่ในมติน่ะเวียกจุดสุ่มของคนนี่ก็มีหลายข้อด้วยกันนอกมี7ข้อใหญ่ด้วยกันได้เวียกงานจุดสุ่มเพิ่นน่ะและนอกจากนั้นเพิ่นก็มีมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเด้อยู่ในมติอันที่ว่าได้เพิ่นได้ปรับปรุงนี่นะ
2: เจ้า
1: เพื่อเป็นบอนอิงเป็นนิติกรรมให้แก่สื่อมวลชนได้มีบอลอิงในการเคลื่อนไหวเวียกงานนี่เท่าเอ้ย
2: อ
1: ันนี้ก็แม่นนะเวียกงานเด่นอีกอันนึงไหนอยู่ในกล่องประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เพิ่นได้นําเอาห้างมติว่าด้วยการเพิ่มการนําพาของพรรคการคุ้มครองของรัฐต่อเวียกงานสื่อมวลชนในยามใหม่นี้เข้าไปผ่านแล้วเด่นสุดละแม่นมีเลขาธิการใหญ่เพิ่นไปโอลมแม่นบ่เท่า
2: เป็นครั้งประวัติศาสตร์
1: ซื่อเนาะโอ้เลขาธิการใหญ่คณะงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศเพิ่นไปโอลมมื้อนั้นก็ได้เข้าห่วมเลยเท่าได้แนะนำพนักงาน
2: อา
1: วุโสบำนาญเลยไปนั่งฟังนั่งฟังแล้วค่อยใจน้ำตาอยากไหลออกหมดแหละเพิ่นเว้ามีตอนนึงมันก็เว้าตัวก็ที่ได้ฟังข่าวเนาะ
2: ได้ติดตามได้ติดตามอยู่ได
1: ้เพิ่นว่าเพิ่นก็บ่ลงลืมเนาะนักข่าวสื่อมวลชนรุ่นก่อนน่ะนะแต่สมัยสงครามมันน่ะ
2: เจ้า
1: บางคนก็ได้เสียสละเหงื่อแห้งเลือดเนื
2: ้อ
1: ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเนาะเท่าเนาะอยากให้เท่ายกเอาคำเว้าคำว่าของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อกล่องประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนมาเว้ามาว่าให้ท่านผู้ฟังได้ครับฮู้จักหน่อยนึงซะเนาะว่าเพิ่นเว้าหยังแน่เพิ่นเน้นหยังแน่ลายปัญหาเด้เพิ่นเน้น
2: แม่นๆๆอยู่ในกล่องประชุมทําอิฐเพิ่นก็โอ้สมเสยหลายเพิ่นว่าฝากความยื้อยามถามข่าวปรารถนาดีความเชื่อมั่นต่อผลสําเร็จ ที่ออกมาจากกล่องสุ่มครั้งที่1นี้เนาะเป็นรูปธรรมอันนี้เป็นธรรมคําเว้าของท่านประธานประเทศทงศรีสุริยคันการใหญ่เนาะตามจุดประสงค์ระดับคาดไม้วางไว้ให้ทันแถวพนักงานปฏิบัติหน้าที่เป็นงานของเขตสุมสนนี่ทุกทวนหน้าทุกคนทุกแห่งในทั่วประเทศมีผลสําเร็จอย่างจบงามและองค์การสุมสนนี้เพิ่นว่าได้สร้างตั้งขึ้นแต่วันที่13สิงหาคม2550เพิ่นก็ถือเอามื้อนี้เลยมื้อที่ว่าเพิ่นนั่นน่ะผลิตสื่อในหนังสือพิมพ์ต่างๆยืนออกมานี่เพิ่นว่าซึ่งท่านมหอดปีนี้ก็76ปีพอดีแล้วซั่นฉะนั้นผมนั้นในความเป็นจริงนับแต่มือขบวนการต่อสู้ปฏิวัตินับแต่มือสร้างตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลามาสื่อมวลชนนี่แม่นได้รับการเอาใจใส่สีนำใกล้ชิดติดแทดเป็นประจำของพรรคถึงว่าบ่ทันมีกองประชุมทั่วประเทศเฉพาะแต่ว่าทุกกองประชุมใหญ่ของพรรคกองประชุมศูนย์กลางพรรคกองประชุมเวียกงานแถลงข่าวด้านวัฒนธรรมและเวียกงานโฆษณาอบรมก็มีหัวข้อเฉพาะของเวียกงานสื่อมวลชนได้เข้ามาทุกครั้งและเพิ่นก็ยังได้แสดงความสนใจต่อข้อริเริ่มให้มีกองประชุมเฉพาะสื่อมวลชนทั่วประเทศลาวสื่อมวลชนลาวทั่วประเทศครั้งนี้นี่เน
1: า
2: ะ
1: คือว่าครั้งประวัติศาสตร์
2: แม่น
1: ครั้งประวัติศาสตร์โอ้สื่อมวลชนก็ถือดีใจเด้
2: แม่นเพราะว่าเพิ่นว่าก็ถือว่าเป็นถึกจุดเวลาของสภาพการพันแปรทางภายในต่างประเทศเนาะเป็นความจำเป็นต้องการที่สุดเพื่อว่าตอบสนองกับสภาพการใหม่ในยุคของพาณิชย์สื่อมวลชนได้มีการพัฒนาก้าวหน้าทันสมัยในระดับที่ว่าสูงข
1: ึ้
2: น
1: แล้วตอนที่เฮาเว้าหนแล้วว่ามีตอนนึงเพิ่นก็ได้ยกเห็นสื่อมวลชนหุ้นก่อนเด้มีออกฮอดสื่อบ่ได้เฒ่าเพิ่น
2: โอ้
1: มี
2: เพิ่นมีสื่อเพิ่นเก็บกรรม
1: แล้ว
2: ก็รายงาน
1: แม่นเพิ่นเว้าในการประกบประกอบเพิ่นเพิ่นก็ยกมาได้เฒ่า
2: โอ้คัก
1: ๆมีภัยได้เฒ่าอยู่หั่น
2: โอ้แน่นี่เด้อเริ่มต้นนี่แม่นอันเพิ่นใส่สื่อว่านักประพันธ์นักข่าวปฏิวัติที่มีความปิศาสามารถในระยะนั้นก็มีท่านศีสนาศีสาร
1: อันนี้แม่นมันเป็นหัวเหื้อใหญ่แล้วอันนี้นะ
2: แม่นแล้วก็มีท่านคำมาพรมกอง
1: เจ้า
2: ท่านจันทีเดือนสวรรค์ท่านบัวบานวรคุณท่านประเสริฐศรีสนนท่านบ่เงินสาพวง
1: ท่านสอนคำวันวงสายได้ผล
2: เพิ่นบรรดานักเขียนนักข่าวทั้งหลายนักกวีที่ว่ามีความแหลมคมพลังประเทศพลังที่ว่าประเทศเฮาได้สถาปนาวันที่12ธันวาคม75เป็นต้นมาเนาะแล้วก็ยังมีอีกเด้ท่านวันถล่มบอกคุณว่าท่านจมมาแล้วก็ท่านอื่นๆ
1: จมมาแม่นวิทยุเฮานี่แหละวิทยุแห่งชาติลาวได้ท่านจมมาจากท่านรังสีเด
2: ้คุณบุญเสื้อคุณงามความดีของพวกท่านเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าคนหุ่นนี่แหละหุ่นต่อไปจะต้องได้จดจำเอามาเป็นบทเรียน
1: ว่าพรรคบ่เคยลืมพรรครัฐเฮาบ่เคยล
2: ื
1: ม
2: แม่นๆๆ
1: บรรดาสื่อมวลชนนำนักประวัตินักกวีรุ่นหุ่นก่อน
2: เจ้า
1: แหลมคมมีดีได้ไปปากกา
2: คน
1: ใดมีหลายบทเขียนเด้เขาเคยอ่านได้ตอนนั้นได้ยังหนุ่มอยู่ได้ตอนน
2: ั้
1: น
2: แม่น
1: ๆไอ้เมียเรื่องกองพันที่2บ่
2: เจ้า
1: บทประพันธ์เรื่องกองพันที่2เรื่องสองเอ้ยน้องนี่แล้วก็ลูกสาวพักบ่ไม่อย่างนี้นะได้อ่านโอ้ปลายปากกาเพิ่นเขียนอ่านแล้วมันอยากอ่านจากติดตามเลย
2: หรือม้วนอ่อนซอน
1: ม้วนใจขึ้นเนี้ย
2: ได้ทั้งความหูนำเนาะได้หูทั้งเรียนหูประวัติศาสตร
1: ์เครียดแค้นก็เครียดแค้นนี่ได้เครียดแค้นศัตรูได
2: ้
1: เ
2: ขีย
1: นปลายปากกาแหลมคมอีดีกอาจารย์ไก่เฮียกห้องเติมเนาะสื่อมวลชนหุ้นหลังๆหุ้นปัจจุบันนี่แหละ
2: เจ้า
1: หุ้นสืบทอดนะเพิ่น
2: แม่น
1: ๆหุ้นยุคปัญญาประดิษฐ์ยุคดิจิตอลนี่นะควรทําเรียนเอาเนาะแบบอย่างอันดีเลิศคุณงามความดีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติปลายปากกาอันแหลมคมของพวกเพิ่นที่เป็นนักข่าวนักเขียนนักประพันธ์หุ้นก่
2: อ
1: นที่ดังที่สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้เอ่ยชื่อมาเลยว่ายกขึ้นมาผลงานสรรเสริญอยู่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1น่ะ
2: เจ้าเธอบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่เน
1: า
2: ะบางท่านก็ได้เสียชีวิตไปโดนเติบแล้วแต่ว่าคุณงามความดีของเพิ่นเกี่ยวกับเวียกงานวงการสื่อมวลชนนี่เพิ่นว่าขอให้ลูกหลานนี่นําออกไปเป็นบทเรียนแท
1: ้ๆ
2: สืบทอดผลงานของเพิ่นนี่ยิ่งใหญ่หลาย
1: เฮ็ดหยังบ่ได้ก็มันเอาจรรยาบรรณที่เพิ่นได้ผ่านกันในของประชุมนั่นแหละ
2: เจ้า
1: ไปหมุนไส้ว่าได้สื่อมวลชนหุ้นใหม่นี่นะ
2: แม่นๆ
1: มีจรรยาบรรณจรรยาธรรมคือเพิ่นได้เอาไปผ่านอยู่ในของประชุมหั้น
2: เจ้า
1: แต่นอกจากนั้นก็มีระเบียบมีนิติกรรมมาแล้วเด้มีกฎหมายเด้กฎหมายบ่ได้สื่อมวลชนก็มีแล้วเนาะก็ได้เอาไปศึกษาเรียนรู้และเอานำไปจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะห้างมติว่าด้วยการเพิ่มชีวิตการนำพาของภาคการคุ้มครองของรัฐเนี่ยและสหายเลขาธิการใหญ่เพิ่นยังได้เว้าอย่างเติมอีกบ่ในกองประชุมครั้งนี้เพิ่นโอโลมันอันนาเท่า
2: เจ้าเพิ่นก็ได้เว้าว่าอันนาภายหลังจากประเทศพวกเขาได้รับการปลดปล่อยสื่อมวลชนของประเทศเท่านี
1: ้
2: ได้รับการพัฒนาขนาด มีการขยายตัวทางด้านปริมาณและก็คุณภาพอย่างบ่หยุดยั้งและภาระหน้าที่ของสื่อมวลชนยุคใหม่นี้เพิ่นว่าต้องมีความหนักแน่นในการยึดมั่นที่ตั้งของผู้เป็นสื่อที่บริสุทธิ์โปร่งใสเป็นธรรมก็ถือว่าเปรียบเทียบว่าสื่อทุกประเภทเป็นผู้ให้อาหารเลี้ยงจิตใจและก็สมองของผู้เสพข่าวซึ่งเพิ่นได้แยกออกเป็น2ประเภทเพิ่นว่าคืออาหารดีมีคุณค่าทางโภชนาการและก็อาหารเป็นพิษที่จะเบื่อคนและก็บิดเบือนสังคมอันนี้เพิ่นเปรียบเทียบเป็น22แบบเพิ่นว่าอาหารดีกินแล้วก็จะมีโภชนาการอาหารบ่ดีกินแล้วก็เป็นพิษก็คือว่าถ้าข่าวดีข่าวข้อมูลที่มีความจริงเนาะมันก็เป็นผลงานเป็นทางที่ดีให้แก่ผู้ฟังผู้เบิ่งว่าซะข่าวพิษเบือนก็คืออาหารผิดเนาะเพิ่นอาจจะความหมายเดียวนั้นอันนี้ตามที่
3: ให้ตีความหมายเน
2: า
3: ะ
2: ให้ตีความหมายแม่น
3: ๆ
2: แม่นๆแล้ว
3: คำอารมณ์ของเพิ่นให้ออก
2: ว่าครับหลายครับก็ถือว่าเพิ่นก็ถือว่าให้ความคิดที่ดีหลายเนาะและนอกจากนี้การเป็นผู้รับเพิ่นว่าผู้รับอีกได
3: ้
2: ผู้รับเอาข้อมูลข่าวสารข้อมูลสารนี้การมาวิจัยเนี่ยสถานการณ์มาวิจัยก็รับเอาบรรดาทัศนะที่แตกต่างรับเอาความอยากรู้เพื่อแยกเนี่ยข่าวปลอมข่าวลวงข่าวอกุศลรับเอาแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐนี่มาเป็นบอนอิงรับเอาความมุ่งมั่นปรารถนาและคำเสนอคำตำหนิติชมของคนในสังคมนี่มาปรับปรุง
3: มันแม่นแต่ให้เด้ต้องได้รับอีกเด
2: ้แม่นวันนี้เพิ่นว่าผู้ให้วันนี้เพิ่นว่าวันนี้การเป็นผู้ให้นี
3: ่ให้ผู้รับมันบ่ตัวบางท
2: ีมันกินเป็นผู้รับเพิ่นว่าวันนี้ผู้ให้อีหยังเพิ่นว่าต้องให้การเผยแพร่ข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างสดๆฮ้อนๆแล้วก็ข้อมูลที่มีการกวดกาวิจัยแล้วให้ความรู้ด้านต่างๆให้การศึกษาอบรมในทางกงและทางอ้อมให้คำแนะนำเพื่อสร้างให้คนมีสติหมายถึงว่าให้คนมีสติเนาะมีความสะดุ้งไวมีความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงกันไปมัวๆน้ำข่าวข่าวที่ว่าเป็นผิดเป็นภัยเนาะ
3: ทั้งให้ทั้งรับ
2: อ
3: ัน
2: นี้ผู้ให
3: ้ทั้งรับทั้งให้เนาะสื่อมวลชนเอาไปศึกษาเรียนรู้และสื่อมวลชนลาวของพวกเขาก็ได้เนาะฝากไว้กับลูกกับหลานนี่แหละเป็นคนเกิดใหม่ใหญ่รุ่นเป็นกระบอกเสียงอแหลมคมอาวุธอแหลมคมของพรรคเลยเพิ่น
2: แม่นแ
3: ล้วความพรรคให้ความสำคัญอีหลีใดเนาะนอกจากนั้นมีหยังเติมบ่เฒ่าเพิ่นได้แน่นหยังเติมบ่
2: เพิ่นก็เว้าเติมว่าในยุคนี้มันยุค
3: ดิจิตอล
2: เอิ้นว่า 4.0 เพิ่นว่า
3: 4.0
2: ยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แล้วเพิ่นเป็นสิ่งท้าทายหลายอันตรายจะเกิดขึ้นกับแม่นการนำใส่สื่อไปในทางเป้าหมายที่บ่สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเศรษฐกิจการเงินผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยการใส่ทุกกลอุบายเล่ห์เหลี่ยมบิดเบือนให้สังคมแตกแยกอันนี้ก็เป็นยุคหนึ่งที่ว่าพวกควรมีสติระวังตัวในการใส่สื่อปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนาะโอ้อันนี้ก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่นเตือนได้เพิ่นเตือนว่าต้องการใส่สื่อ AI สื่อปัญญาประดิษฐ์นี่ขอให้ใส่ในสิ่งที่ถูกต้องสร้างสรรค์เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ว่ายุคดิจิตอลคือ AI สามารถปลอมแปลงข่าวได้ง่ายเว้าง่าย
3: ๆบิดเบือน
2: ข่าวบิดเบือน
3: ใส่ให้ไปสีข่าวบ่มีมูลความจริง
2: สร้างภาพปลอมขึ้นมานี่คนบ่ฮู้บ่เข้าใจลงเชื่อเลย
3: AI นี่นะ
2: แม่นบ่
3: คือแม่นความเชื่อเสียงเฮานี่อยู่ดีๆก็เสียงตู้สาตู้สร้างนี่มันเป็น AI เฮ็ดก็มี
2: อันนี้เพิ่นก็ฝากเตือนนี่ดิ
3: ให้มีสติ
2: ให้มีสติเพราะว่ายุค AI ยุค 4.0 มันสามารถสร้างข่าวปลอมข่าวลือข่าวหยังเฮ็ดแบบลวงตาเฮาได้หั่นน่ะ
3: ให้มีสติแหละบริโภคข้อมูลข่าวสาร
2: มันเสียงปลอมเด้เสียงปลอมก็เฮ็ดได
3: ้
2: เอาว่าง่ายๆซะคือพวกเฮาเห็น
3: ภาพปลอมอีก
2: ภาพปลอมเสียงปลอมก็คือพวกเขาเห็นว่าเป็นอย่างคนพวกเฮาปัจจุบันนี้ประชาชนที่บ่เข้าใจถูกหลอกลวงเรื่องระบบ AI นี่แหละเสียงโทรมาตัวยืมเงินยืมคำกันทันเด้ก็เสื้อว่าเป็นเสียงมูเสียงคู่กันทันเด
3: ้มันมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมหลายตัวน
2: ี้แม่นตอนนี้ก็อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เพิ่นฝากเตือนกัน
3: สำคัญเพิ่นบอกให้มีสติ
2: ให้มีสติ
3: เพิ่นสติการบริโภคข้อมูลข่าวสารบริโภคได้แต่ต้องมีสติ
2: ถูกต้อง
3: สำคัญนี
2: ่
3: ยุคนี้นี่อย่าสู้ไปกดไล่กดแซ่โลโลเลเล
2: แม่นแม่น
3: อย่างบางเทื่อโอ้ยเพื่อไว้เด้กดไปแล้วมันบ่แม่นความจริงก็มีเด้อันนี้
2: แม่น
3: เกิดเป็นคนสุมู่ความคิดขยายเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนไปอีกอันนั้นได้เนาะให้มีสติอะไรโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่คือพวกเฮาเจ้าข่อยนี่นะ
2: ครับบ่ทันในอัน
3: อยู่ทัน
2: อยู่ออนไลน์เขาเน
3: าะบางเทื่ออยู่ดีๆก็มีคนมาตั้วเอาเงินจากบัญชีก็มีได
2: ้
3: หลายคนแล้วผู้เฒ่านะ
2: โทรมาตามเสียง
3: บ่มีเวียกเด้ผู้เฒ่าเด้บางเทื่อก็อยู่เฮือนเบิ่งลูกเบิ่งหลานลูกหลานไปโรงเฮาโรงเฮียนแล้วก็อยู่ผู้เดียวอยู่เดียวก็มีโทรศัพท์เป็นหมู่และเฒ่า
2: เ
3: กดหั่นกดนี่แล้วเข้าหั่นเข้านี่จักกดถือกดผิดบางเทื่อมีโทรศัพท์เข้ามา โทรแล้วก็ฮับว่าโอ้เบอร์นี้เบอร์นี้ลงว่าเอาบัญชีเจ้ามาโดสิโอนเงินให
2: ้เออ
3: บัดไปบอกเลขบัญชีเขาก่อนเอาไปบอสซะบัญเงินในบัญชีหลายคนเนี่ยอันนี้ปัญหาสังคมสนันสายเลขาธิการใหญ่เพิ่นก็ได้ว่าแจ้ง
2: ถูก
3: ให้มีสติบริโภคบริโภคได้แต่ต้องมีสติในการบริโภคข้อมูลข่าวสารเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าเจ้า
3: เอาแนวใดก็ตามเพิ่นก็ฝากแล้วนั่นม่วนท้ายตอนท้ายของเพิ่นเพิ่นว่าแนวใด
2: เพิ่นเสนอได้บ่น
3: ี
2: ่ท่านรุ่งศรีสุริตประธานประเทศเลขาธิการใหญ่เพิ่นให้ทิศนำนี่ดังนี้เพิ่นว่าเวลาที่ยิ่งกว่าเวลาเดมดทันสื่อมวลชนทุกประเภทของประเทศพวกเขานี่ต้องมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันเฮียนฮู้ซึ่งกันและกันเป็นประจำสื่อมวลชนนี่ต้องกำแน่นสภาพการพันแปรอย่างทันการกำได้อันใดถูกอันใดผิดอันใดแม่นการเสนอและตำหนิติเตียนที่สร้างสรรค์อันใดแม่นการเสียหายป้ายสีอย่างขาดจรรยาบรรณจรรยธรรมและนอกจากนี้เพิ่นว่าสื่อมวลชนยามเด็กก็มีสติประจําใจอยู่เสมอว่าเฮานี่เป็นคนลาวผู้นึงต้องยึดมั่นมุ่นเสื้ออันดีงามความนิ่มนวลสุขุมอ่อนน้อมถ่อมตนอบเอื้ออารีต่อกันการใส่อารมณ์ความเว้าหยาบคายการตัวต้มหลอกลวงและการเห็นแก่ตัวบ่แม่นธาตุแท้นิสัยของคนลาวความจริงยามใดก็อยู่เหนือการบิดเบือนมีสัจธรรมก็จะชนะความอธรรมสื่อมวลชนที่ดีจะบ่ย่านกลัวที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความศรัทธาของประชาชนและอันสุดท้ายเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ว่าว่าหวังว่าทุกการจัดตั้งของภาครัฐที่ถูกมอบหมาย
3: ให้รับผิดชอบสื่อมวลชน
2: แม่นบ่แม่นดูแลสื่อมวลชนจะตั้งหน้าช่วยเหลือกันสนับสนุนสื่อมวลชนของประเทศลาวพวกเฮานี่ติดตามแนะนำให้คำเห็นที่มาสร้างสรรค์แก่สื่อมวลชนเพื่อว่าให้มีกำลังใจกำลังแห่งปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติของเจ้าแหละกับตัวผู้เฮ็ดเวียกสื่อมวลชนก็ต้องมันปรับปรุงตนเองเฮียนฮู้ตลอดเวลาและก็นำใส่กะละโอกาสที่มีอยู่นี้ให้ทันกับสภาพการณ์นี่เป็นข้อเสนอหรือว่าเป็นคำแนะนำของเพิ่น
3: คำชี้นำอะไร
2: เป็นชี้นำที่ดีหลายเนาะ
3: ซื้อมันส่วนเองก็คือเพิ่นเว้าแหละ
2: เจ้า
3: บ่แม่นว่าล้อถ่าแต่อ่านช่วยเหลือได้ตัวเองก็ต้องได้ปรับปรุงตัวเองได
2: ้แม่น
3: แล้วมันทันกับยุคทันกับสมัยได้ยุคดิจิตอลแล้วนี่นะ
2: ถูกต้องถูกต้อง
3: อันนั้นก็เป็นคำเห็นซีน้ำของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองรุ่นศรีสุริตอยู่ในกล่องประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ถึงรายการลุงสร้างลุงสาวพวกเขา2คน2ตู้นี่ก็นำมาเสนอ
2: มาเว้า
3: เว้าแล้วเว้าอีกให้เพื่อให้เอาไปเป็นสื่อมวลชนเฮาไปผันขยาย
2: ถูกต้อง
3: รวมทางภาคส่วนต่างๆเนาะเป็นคำเห็นที่ดีที่สุดเห็นว่าสื่อใดควรให้ความสำคัญต่อสื่อมวลชน
2: แม่น
3: สละเวลามีคุณค่าให้เกียรติเข้าห่วมแล้วก็มีคำเห็นโอลมตัวกล่องผสมเป็นบอนอิงเป็นเข็มซี่ทิศเนียงทางให้แก่สื่อมวลชนในการเคลื่อนไหวแหละเอาต่อไปนี่สิเป็นแนวใดเนาะก็ติดตามเบิ่งว่าสื่อมวลชนลาวจะปรับปรุงตนเองให้มีความเข้มแข็งในยุคดิจิตอลนี่คือแนวใดยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ยุค 4.0 นี่แม่นบ่เท่าเนาะ
2: เจ้าเจ้า
3: แนวใดก็ขอให้เอาใจใส่แท้ๆเนาะเอาเวลารายการใกล้ๆจะหมดลงแล้วก็หวังว่าสื่อมวลชนลาวเนี่ยจะนำเอาคำเห็นซีน้ำของสายเลขาธิการใหญ่นี่ไปหมุนไส้ไปเป็นบอนอิงหมุนไส้เขาในเวียงงานวิสาสะพอของตนรวมทั้ง
2: แ
3: ผนยุทธศาสตร์ของสื่อมวลชนแล้วก็ห่างมติว่าด้วยการเพิ่มทวีการน้ำพักของพรรคการคุ้มครองของรัฐต่อเวียงงานสื่อมวลชนระยะใหม่
2: เจ้า
3: ไปพันขยายให้มันเกิดมากเกิดผลตัวจริงนอกสื่อมวลชนให้สมกับคำชี้นำของเพิ่นตลอดการเพิ่นว่าว่ามันอย่างก็สื่อมวลชนคือผู้กล้าปากออกแสงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไวเมื่อได้อ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงแล้วก็ผู้ยิ่งถึกเป้าเพิ่นว่า
2: ขับไปตัวนี้เน
3: า
2: ะ
3: ลุงสร้างลุงสาก็ฝากไว้เด้อ
2: เจ้า
3: โอ้ยเวลาก็ใกล้จะบนแล้วเถ้าเอ้ยนี่มีเสียงโทรศัพท์ไหม
2: กำลังลมมวนเน
3: า
2: ะ
3: อยากให้โทรกลับบ้านเลยเดี๋ยวบอกตู้ด้านเนาะอยากสงสัยมันห้องไปกินข้าวสวยแล้วเน
2: ี
3: ่ยเมื่อนี้คือจิบเรเมือละจิบเมื่อกินข้าวสวยน้ำเท่าเนี่ยเลยเด้อ
2: เอาเอาโอเคเอาซุ่มกันก่อน
3: เมื่อเวลาหมดแล้วสิลาทานผู้ฟังก่อนเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าเจ้า
3: เอาพบกันกับลุงสร้างลุงสาได้เด้อในวันอาทิตย์เนาะทุกๆวันอาทิตย์มันบอก
2: แม่นละ
3: สิบสามโมงสามสิบห้า
2: สิบสองโมงสามสิบ
3: ห้าสิบสามโมงโอ้ยว้าวลงมาลงหลังมื้อนี้2ตู้ตู้สร้างตู้สาลามไปก่อนเด้อท่านผู้ฟังอวยใส่ไก่พรทุกท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จทุกทั่วหน้าเนาะมื้อนี้ลาไปก่อน
2: สบายดี
4: รายการ Colorful Music Welcome to Colorful Music

0: สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์กับมื้อพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะให้มีรายการทุกคนนั้นได้ฟังเพลงหลายๆเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางห้างฮาและบริษัทต่าง
2: ๆขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ก็ทักทายให้มีรายการได้ฟังนะเป็นผลงานของนักฮ้อง K-pop Stand Next to You ยืนอยู่ข้างๆเจ้านั่นแหละฟังและอุ่นใจนะในรายการการที่มีไพ่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างจะอยู่ไกลหรืออยู่ไกลและส่งกำลังใจให้กันเสมอนั้นก็เทือเป็นผู้ที่โชคดีแล้วได้มีรายการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
4: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
3: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
5: อ
1: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้รู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ใดใช้เบอร์ตืมเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามีซ่องแพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าไซเบอร์ตืมเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี data 70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

ำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกอ่ะถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทําอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพื้นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ท่านโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ท่านยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: และนั่นก็เป็นข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับเราจนถึงท้ายรายการขอบใจนะมีรายการที่ทุนอินเข้ามาสำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สำหรับผู้ได้5กดทูนินเข้ามาอยากจะบอกว่าเดินทางพร้อมทาง Colorful ตอนนี้อยู่ไหนหลายอย่างของเราเทเลคอมไทม์มีรายการติดตามได้ทุกมื้อเด้อผ่าน2ทางนี้ 103.7 MHz เป็นเพลงสากลทางเพลงเก่าเพลงใหม่มักเพลงแบบใดก็สามารถทูนอินติดตามรายการบ่เฮาได้แต่ละมื้อทีมของรายการกับผัดเปลี่ยนม่วนประหัดนี่เอาใจผู้ได้มักเพลงออนเทรนแน่ก็สามารถทูนอินมาเอาเพลงเก่าๆเนี่ยก็จะเน้นเป็นวันอังคารสินะและกับบวกกับสาระต่างๆที่พ่อเฮาอ่านปบอ่านพอข่าวดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนมีรายการมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิรายการมาฟังผลงานของ Taylor Swift นะเพลงนี้ก็เชื่อเป็นการห้องรวมกันระหว่าง Taylor Swift กับ Sabrina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า The Light of a Showgirl

0: กับอีกเติมหนึ่งเสียงเพลงที่กิ่งไม้หยิบมาให้เป็นรายการได้ฟังกับเพลงของ Taylor Swift The Light of Shogun ซิงเกิลของ Taylor มีหลายซิงเกิลที่วนเวียนอยู่ในชาร์ต
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: นี่ตุน
8: หึ
4: คู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะ วิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยชิบุเพียงชิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่งก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์หนึ่งใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องไม้ดาวก่อน2 3 4เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามมามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพื้นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz Colorful Music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ก็ขอบใจนะมีรายการที่ทูนินเข้ามาติดตามรายการ Colorful เดินทางพร้อมกันอยู่อันนั้นจะฟ้ามุ่นขึ้นไปใส่เถือเดินทางพร้อมกันอยู่มักเพลงได้การสามารถแนะนำกันเข้ามาเนาะผ่าน0305787052ไม่หยิบผลงานของเคราณีเพลงนี้ฟูดิกับบงหัวมีรายการจะมักนำลือบอนะ

0: กาอ้องจังหวะ R&B มีรายการเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งได้ที่ส่งเข้าไปสิงรางวัล Grammy Award สาขา R&B รายการการแสดงเรียกว่ามิวสิกเพลง R&B ที่ดีเด่นนะมีรายการเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Food Itโฟดิตก็แปลว่าผับคันเบาเรื่องเครื่องก็เป็นผับเครื่องโฟดิตเนาะเคราณีนั้นจะเป็นนักร้องสาวอเมริกันซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความสัมพันธ์สองคนถึงว่าต่างคนต่างบ่ลงเอยกันอะจะหายจะดีจังได้ก็แล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังมีความรู้สึกลึกๆเป็นห่วงบอกว่ากันพร้อมก็มาเอาเครื่องทุกอย่างนั้นได้พับไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้างนอกก็คงจะหนาวประมาณนี้ยังมีความห่วงใหญ่อยู่เนาะเออคนเอากันถ้าว่าใจหายเห็นเครื่องนี่ก็ยอยอยอปิวออกจากปองเยี่ยมมันบ่อันนี้ยังพับเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ยังมีความคิดถึงกันอยู่ประมาณนั้นขอบใจมีรายการที่ทูนินเข้ามาค่ะขอบใจเด้อเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการติดตามอยู่นครลุงเวียงจันทร์หรือต่างแขวงคืนห้อยซ้ำพวกเราไปฮอดไปเทิงหรือว่าจะติดตามผ่านคืน94กาซ่ามาซื้อสั้นกับพวกเฮาได้ผ่าน0305787052หรืออยู่ต่างประเทศหรืออายุเคได้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีรายการก็สามารถติดตามรายการพวกเฮาผ่านทางเว็บไซต์โดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำเด้อก็สามารถเข้าถึงรายการ
1: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าโทรคม
5: เออนี่ตุน
6: หือ
5: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
5: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ตอนนี้พ่อยังมีเวลาเดินทางนํากันอยู่อย่าฟังพุ่นขึ้นไปใส่เถื่อนบ้องให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงินใช้เป็นข้อเป็นขวาแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร Data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามี2แพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็คเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็คเกจตัวนี้มี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

ำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปห้าบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดห้าดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไปซ่องมือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ก็คงจะทราบรายละเอียดแน่นอนที่ทางบริษัทให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเพราะว่าจะใช้บริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนเวลาบ่ยังไล่มีรายการยังซ่อง3นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจยังยิงไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุน50นาทีทุกมื้อเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการ3มาสั้น5101เกี่ยวกับบริการมือถืออินเทอร์เน็ต131ตั้งโต๊ะ175178ไว้พรให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice day bye bye see you tomorrow

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปีนี้แขวงอัตตปือมีแผนจะปล่อยปลาและสัตว์น้ําลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติให้ได้หลายกว่า7ล้านโตในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ําแห่งชาติวันที่13กรกฎท่านศักดิ์บัณฑิตจันทรังสีห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ําแห่งชาติวันที่13กรกฎแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของแขวงและบรรดาเมืองในการจัดพิธีปล่อยปลาและสัตว์น้ําให้เป็นขบวนฝึกฝืนพร้อมทางเน้นนักให้การจัดตั้งทุกขั้นเป็นเจ้าการจัดกิจกรรมปล่อยปลาและสัตว์น้ําขึ้นสู่แหล่งน้ําธรรมชาติตามอ่างเก็บน้ําตามหนองและแหล่งน้ําอื่นๆเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติทั้งเป็นการสุขโยส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อหับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารท่านศักดิ์บัณฑิตจันทรังสีได้เรียกร้องมายังพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการรวมทางประชาชนบรรดาเผ่าจงพร้อมกันให้ความสำคัญกับการปล่อยปลาและสัตว์น้ำแน่ใส

0: สินค้าส่งออกจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
1: คงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนสื่นเอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากีอ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่าน
3: กลับมาพบมาพ่อกันเป็นประจำเนาะพี่น้องเนาะกับรายการเล่านิทานทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติมาเว้ามาว่ากันมื้อนี้วันอาทิตย์เด้อเบิ่งฟืนเบิ่งไฟป้องกันอัคคีภัยกันแน่ไฟไหม้ใต้ลามนี่อันตรายเด้พี่น้องเอ้ยจังซั่นจงมีสติระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยโจรพุ่น10เทื่อบ่รอไฟเอาไปเทื่อนึงเด้เนาะอันนี้ต้องมีสติระวังตัวน้ําในความไทยกระโปกระป๋องยางรถเก่ามื้อนี้จูดทิ่มจะช่วยน้ําอ่างน้ําขังได้ยุงลายไปใครใส่ละมีหนอนน้ําอันตรายตัวนี้น่ะกระโปกระป๋องข้างเงินข้างซานเนาะมื้อนี้ก็คือกันอย่าโยมบ่นั่นทากทางกวยห้องกวยลอยน้ำหลวงน้ำไหลดีบัตรสารเด้อเอายกสูงสติระวังตัวหลับพี่น้องเอ้ย
2: โนนีเอนไซม์นี่สุดยอดแห่งการบำรุงสุขภาพผลิตจากหมากโนนีคุณภาพสูงผ่านกระบวนการสกัดเย็นเพื่อรักษาคุณภาพของสารอาหารให้ได้หลายที่สุดทุกๆ10กิโลกรัมของหมากโนนีสดถูกคัดสรรและสกัดอย่างพิถีพิถันจนได้เป็นโนนีเอนไซม์ขวดน้อยๆแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพจากธรรมชาติอย่างเต็มเปี่ยมจุดเด่นของโนนีเอนไซม์คือการหมักบ่มถามธรรมชาติยาวนานถึง1ปี6เดือนเพื่อให้ได้เอนไซม์และสารอาหารสำคัญสำหรับพัฒนาอย่างสมบูรณ์จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมดูแลรักษาจากภายในอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงทางกายส่งเสริมการขับถ่ายความสมดุลของลำไส้ช่วยให้การซึมอาหารได้ดีขึ้นฟื้นฟูความสดชื่นและเสริมสุขภาพโดยรวมโนนีเอนไซม์โมเมนเพียงแต่น้ำมักทั่วไปแต่เป็นผลรวมของเวลาความพิถีพิถันและคุณค่าจากธรรมชาติที่ถูกบรรจุไว้ในขวดน้อยๆเพื่อมอบสิ่งดีๆให้แก่สุขภาพของท่านในทุกมื้อเลยพี่น้องเด้อ วิธีหาประทาน

0: โนนี้เอนไซม์นี่ก่อนดื่มสันขวดสะกอนเพื่อความเข้มข้นของเอนไซม์ดื่มเศร้า1ฝาก่อนอาหารสวย1ฝาก่อนอาหารแรง1ฝาก่อนอาหารถ้าว่าเป็นโรคกระเพาะก็ให้กินหลังอาหารวันรับประทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย3มา6เดือนเนื่องจากว่าระบบทางกายและระบบเลือดของเฮานี่ถูกทำลายหลายปีดังนั้นจึงจำเป็นต้องกินอย่างน้อย3มา6เดือนเพื่อชีวิตของท่านและคนที่ท่านรักสำคัญแม้ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอทุกมื้อพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการกินสัตว์ใหญ่เช่นงัวควายเหล้าเบียร์เครื่องดองเพชรเค็มมันจังซี่นะหลีกเลี่ยงเด้อแนะนำให้กินหมูปลาและบักไม้จะดีต่อห่างกายของท่านที่สุดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาได้ตลอด24ชั่วโมง020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวอันนั้นข่าวดีเนาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเด้อโนนี้เอนไซม์นอกนั้นเขายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดระบบเลือดของท่านจะดีไหลเวียนดีเนาะดูแลสุขภาพโดยรวมและฟื้นฟูร่างกายช่วยแก้ปะดงหัวใจตีบพาร์กินสันอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าไบโพล่าความดันไขมันช่วยแทนการอยู่ไฟตัวนี้ได้สมุนไพรฟอกเลือดเด้อพี่น้องเด้อเอาวิธีประทานสมุนไพรฟอกเลือดเศร้า2แคปซูลก่อนอาหารแรง2แคปซูลก่อนอาหารในกรณีท่านใดเลือดขุ่นเลือดเหนียวหลายให้ประทานเศร้า3แคปซูลก่อนอาหารแรง3แคปซูลก่อนอาหารวิธีประทานสมุนไพรคล้ายเช่นเศร้า1แคปซูลก่อนอาหารแรง1แคปซูลก่อนอาหารพวกเขามี3ผลิตภัณฑ์ออกมานำเสนอเนาะพี่น้องเนาะสมุนไพรนาลายคลายเส้นช่วยบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่าและกล้ามเนื้อช่วยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอวช่วยคลายเส้นแก้ความอิดเมื่อยและความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงจังซี่นะประสานพลังสมุนไพร3ทวีปดูแลสุขภาพของท่านจากภายในสู่ภายนอกช่วยบำรุงเลือดกระดูกและเส้นเอ็นส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคำขอนเฮานี่ก็เป็นพลังสมุนไพร3ทวีปบำรุงเลือดบำรุงเส้นดูแลสุขภาพครบวงจรเลือดดีก็มีสุขภาพดีมีชีวิตที่แข็งแรงเอาปรึกษาพวกเขาได้เนาะพวกเขามีเชี่ยวชาญคอยแนะนำปรึกษาพวกเขาได้ตลอด24ชั่วโมง020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำเสนอผลิตภัณฑ์3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโนนี้เอนไซม์และก็สมุนไพรฟอกเลือดพร้อมด้วยสมุนไพรคลายเส้นเอ็นสมุนไพรนาลายคลายเส้นเอ็นเอามาเล่าให้กันฟังเด้อพี่น้องเด้อเอามาพบพ่อกันแล้วก็ทักทายยายยองพี่น้องป้องปลายแล้วก็ดีมาฝากเสียงล้ำมวลๆฝากต้อนเดมิดรายการเราสักคนเนาะแล้วจะค่อยมาโอลมพันเตกันเติม
1: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากไม้แห่งสารอาหารของมากไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมได้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้เรามาฟังคำคิดเห็นของผู้ที่กินเอนไซม์โนนี้ประสบการณ์ของเพิ่นในการกินเอนไซม์โนนี้มาเว้าให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะ
1: ก่อนพอจะกินนี่พอมีปัญหาสุขภาพทางการแต่บอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวโนนี
2: ้โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะให้กับข้อพ่อได้เอาสุนัขนะแปลว่ากินมาในกาหลายแนวนะกินกับข้อเอาตัวนี้เอาไข่ใช่นะ
1: กินหลายอย่างเนาะพ่อเนาะ
2: กินหลายอย่างนะตัวนี้มันถือว่าเอาไข่มาจากตัวซื่นได้นะ
1: นี่พอกินไปจากมือแล้ว
2: พวกเลือดเนี่ยมันสี่มือแล้ววะสี่มือครึ่งนะ
1: สี่มือคร
2: ึ่
1: งแล้ว
2: สี่มือครึ่งประมาณที่สามบ้างคือว่าใคร
1: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
2: ่สบายอะไรเติม
1: สบายอะไรเติมเนาะโอเค
2: แต่ว่าใครก่อนเหมือนกันนะแต่ช
1: ่วยคนที่กินเนาะการนอนรับนี่คือว่า
2: จะว่านอนได้นะคือว่าโอเคแล้วสำเร็จนะว่าแต่ก็เอานอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเมื่อคนนอนได้ตัวนี้คือว่าอันที่ว่าเราทำโอเคอยู
1: ่แต่ตัวนี้พอไม่ได้กินยาระงับไปสิ
2: บอกตั้งแต่ไม่กินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาคือเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้เลยเอาที่ปวดจนว่า หรือว่าของเงินมันก็ตับเงินเดือนอะไรนะเคยซื้อกินตลอดนะอย่างกระยาบันเฮามันโซมพอยังไงได้เน
1: า
2: ะดีใจ
1: เพราะว่า
2: ดีใจแหละเพราะว่าเรากับผมเองมันฟื้นมาเท่าอายุขนาดนี้แหละนะท่านผู้ซื้อว่าผมเมื่อไรก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะมันพอผมเมื่อจะซื้อเอาเงินมาได้สำเร็จพอขึ้นว่าดีใจดีใจ
1: แ
2: ท
1: ้และมีแต่พอ
2: ถืออยู่เขาเปิดแต่ปัญญาเขามันหลายโพดนะผมขึ้นว่าก็ชีดีอยู่เขาเปิดขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาแต่ตัวใหญ่ตัวเดียวนะเอาขึ้นเราพ่อกินตัวมันกับโบคือตัวนี้นะกินมากได้หลายแล้ว
3: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020544959อีกเถื่อ020544959
0: เอาบริษัทไอระดาลาว Marketing International จำกัดผู้เดียวเพราะเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่ตัวนี้ได้แม่นโครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจเด้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอด้วยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกทานซื้อ1ชุดสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบและสามารถทานซื้อ3ชุดได้พิเศษระดับ VIP เมื่อทานซื้อ6ชุด6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน 600,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ธนา VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ําในเมื่อครบ10ชุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายชิดสวัสดิการภายในบริษัทบ่แมนประกันภัยชีวิตเด้อบ่แมนประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านที่ร่วมโครงการต้องซื้อราคาเต็มเอาสนใจทอบถามเนาะโครงการของพวกเขาโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บเป็นอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โทรเลยถ้าว่าท่านได้สนใจเข้าโครงการของพวกเขาโทรได้ที่หมายเลข020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวนี่โครงการดีๆเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าโครงการนำพวกเขาได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าโครงการนั้นพวกเขาก็เป็นติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไปหันเนาะมี3ผลิตภัณฑ์ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ได้ผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะเมื่อท่านซื้อเป็นสุดนะก็จะได้รับสิทธิ์เอาร่วมกับความโครงการกับพวกเขาได้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งInternational จำกัดผู้เดียวนำมาฝากมาต้อนท่านใดที่สนใจต้องการจะเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449ท่านใดที่สนใจอยากเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยเนาะ1ชุดนอนห้องหมอ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตครับ2ล้านกีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดซื้อ3ชุดนอนห้องหมอ 900,000 กีบ 3 ครั้งต่อปีเสียชีวิต 5 ล้านกีบ VIP 6 ชุด 900,000 กีบนอนห้องหมอ 1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต10ล้านกีบ VIP Plus ซื้อ10สุดฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งนอก2ล้านกีบต่อครั้งสามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้เมื่อครบ10สุดแน่เป็นคือจังซั่นโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อจากบริษัทไอระดาลาว Marketing International เอามาฝากมาตอนกันเอาบัดนี้มาฟังลำมุนม้วนกันตื่มมอบเป็นความสุขอภิรมสำราญแด่มิตรรายการเราเมิดสุภูสุคน

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655999และ020544945449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

บ้างแผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูเชียกับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริง

มองเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่แล้วเอ้ยเอามือปืดผากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวกมาหามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำท้องฟ้า

สีหุ่นท่านตีผมไว้เล่าทิ้งในตั้งแต่ข้อลวดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเห็นแต่งหย่อเอาแอ

เราอันนี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพลาวตั้งแต่เข้าเป็นปกเราที่มันคงสร้างตั้งกองละสวงให้ยืดยกขนมแกนผู้ประกาศดันแบนประทานใหญ่ไก่สอนผู้วิหารผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบูซาเข้าหลบหาประกาศแจ้งคักคัก

หยาดเอาไส้บุกสัตว์ตู้คายแหลกมุนไปปานแปงนี่แหละคว่ำเข็มแข็งแห้งกาพัฒนาผู้ยุดอยู่เคลื่อนไว้ที่สัตว์ตู้สู่หอบหลบต่อต้านจนมากหยาดภายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดพลังหลายพัดหลายหมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกอดกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกลูกสวงเสือสิงกระทิ้งแหดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองปล่อยในปี1952-53เคลื่อนทับเข้ากดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกสัตว์ตู้ตายและแตกเมื่อยางลี้เลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากกระต้องปาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างวันนี้มีลดบีรถควันนี้บีรถกองทัพปลาซ่าส้นเหล้ามีไส้

มตายความท้องกองมวลกับส่วนลาเอส่วนลายก็กองมวลกับส่วนลาเอนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระหยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนาม

ัญญาณตายก็หายสันไสสนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงนั่นนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกว่าเมื่อที่ดวงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระวางข้าวยาบนั่นนี่แหละกองทัพเรามีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดหยังหยังหยังก็ตีลบทบได้มูลใส่อยู่ตู้แนวบุกโจมตีศัตรูจนล้มตายงา

ลีสับเนื้อแขวงหัวพัดในเป็นเขตที่มันเวลาอนันต์แกนแหงแกนแหงเวลาอนันต์แกนแหงจากนั้นนะกลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันทร์เขาทุ่มเหงื่อเท่แห้งหินบุกี้กับบ่แตกจริงว่างคำควรแปลก

าลีและซับเนื้อเขาสิบีไปให้มุนอันนี้คำขวัญของทหารหูดฝ่ายขวาเวียงจันมาถึงปี1957แต่เอาสองกองพันเขาร่วมกันและประกาศเพื่อเขาร่วมปองดองศาสตร์เอกลาศในเล่าเส้นสัญญาแก่ขาวพวกปานมาไข่ปอกเหลือนั่นแม่นให้ออกไปเป็นพลเมืองดี

หุ่นเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามสั้นกี่ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุกยุงให้พวงสดหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสร้างนักปฏิวัติยับนั่นจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เซ็นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหวหวั่นควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ความขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโน่กลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกียมเกียมโสมโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางกีหอดหางสัญญายอดว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อกูข้านเทมางมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดน้อยก็ตายน้อยและแมงนำนี่แหละพวกเขาสร้างโทษกรรมจับผู้นำมาผูกมาอัดในนั้นป่าปามนักปฏิวัติผู้หักศาสตร์หักประสาต่อหน้าสภาการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บรรลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูสัตว์ผ่านพาวงปิดล้อมมันแน่

ยามนั้นกับขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีปลดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากู้หลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อคืนเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปลกยัดยืนสู่ตีศัตรูคืดไม่ยาดเอาไส้สนะหน้าศัตรูยาดและแตกมีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในช่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีดเสียงกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างใหญ่ศัตรูสู่

แพ้สัตว์ตู่แข็งขนาดแท้ยังตีแหย่หะยองหิยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดวายสิทธิ์หรือว่าพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของภาษาพัฒนาในกากันตา

แผนตีลาข้าพระเที่ยงตราเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถึกล่มใต้และแตกนี้เป็นสันนันวันวุ่นทหารวุ่นเฮียงจันตายกองกันแม่วันตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเซอแนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบ่ดีเมื่อมาหากย้อนว่าจับกับผัดเขาสื่อจากทันที่ซวยเหลือเสื้อคอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกว่าเลี้ยงจันทร์จริงเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาบ่าวไทยย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่

ใจบุกโจมตีโดยไม่ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69 74ตีบั้นลบกู้เกียรติท่าน

กีลากดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมุมปากอึ้งยากจากนั้นบ้านลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกยนต์บีหาด12มันบินปาดแมงเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบ้านลบลำเสิร์ฟเขาเอิ้น719สะเทือนเท่าทั่วกะวะนับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวแต่เด้อบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาซักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนั่นเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซอง

หนึ่งใหญ่ก็ย่างบ่เคยมีต่อสู่หลายสิบปีก็จริงได้ปลดปล่อยขอส้มเสยเสียซอยเด้อกองทัพประสาซอดต่อสู่อย่างอดทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้านักลบเก่าเหตุได้สมัยตะกี้เก่งหลายเก่งหลายสมัยตะกี้เก่งหลายจากนั้นนักลบเก่ายิ่งสายผู้เลือดลายจึงเห็น

เขาปุกระดมได้อบรมสอนสิขอให้ว่ามีมือวาดจะผ่านมาฮอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหังจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างพระเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9544-9เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

งชาตินครเมืองจันทน์ท่านสิงไซวันคำหัวหน้าคณะโฆษณาอุมหมแขวงหลวงน้ำท้าให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่มีความหมายความสำคัญต่อการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนของประเทศกองประชุมได้ตีราคาผลสำเร็จการจัดตั้งเวียกงานสื่อมวลชนตลอดระยะ70ปีผ่านมาพร้อมทางซีเห็นปัญหาและข้อจำกัดที่จำเป็นต้องได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เวียกงานสื่อมวลชนสามารถปฏิบัติภารกิจบาทเป็นกระบอกเสียงของพรรคในการเผยแพร่และผันขยายแนวทางนโยบายของพรรคไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงท่านสินไซวันคำกล่าวเติมว่าในยุคดิจิตอลหรือยุค 4.0 เวียกงานสื่อมวลชนกำลังประเสริฐกับสิ่งท้าทายหลายด้านจึงจำเป็นต้องได้ปรับปรุงทางด้านเนื้อในรูปแบบและวิธีการนำเสนอข่าวสารให้ทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข่าวสารของสังคมในปัจจุบันฉะนั้นการพัฒนาทักษะและยกระดับความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพของนักข่าวและผู้ปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สื่อมวลชนสามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสืบโตปฏิบัติภารกิจบาทเป็นกระบอกเสียงของพรรคและรับใช้ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักแพงทุกท่านพบกับรายการห่วมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการห่วมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ทานได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30 น. 55 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแม่นห้อยเอกนางหงคำเขียวลิเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการห่วมใจป้องกันความสงบนี้แม่นำเสนอเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทานได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทางชาติพร้อมสร้างผลงานสร้างขบวนการเพื่อคำนับหับตนวันสำคัญต่างๆของภาคของชาติโดยเฉพาะกำลังประกอบอาวุธในฐานแถวกำลังป้องกันความสงบพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างขบวนการสร้างผลงานเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของภาครัฐก็คือเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบซึ่งแต่ละท้องถิ่นพร้อมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยเฉพาะแมนกำลังปกสกุมบ้านก็คือปกสบริการประชาชนของแต่ละกลุ่มภาคฐานพร้อมจัดตั้งปฏิบัติอย่างแข็งแรงเพื่อหับประกันเหตุให้ท้องถิ่นภาคฐานมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยสร้างเงื่อนไขความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเหตุให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นสำหรับรายการห่วมใจป้องกันความสงบประจำอาทิตย์นี้จะนำเสนอข่าวสำคัญมีดังนี้ประกาศแต่งตั้งประธานหงประธานผู้ประจำการและกรรมการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงบริคำไซกองประชุมสรุปเวียกงานป้องกันความสงบ4แขวงภาคเหนือและ1เขตประจำ6เดือนต้นปี2026ส่วนเนื้อในรายละเอียดระยะหน้าจะนำเสนอให้ทานได้รับฟังตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน

0: ยลูกเอ้ยเสี่ยวเงินไปเห็นหยังแม่บ่มีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบ่ละเด้
1: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าสิให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวหึ
0: โอ้ยลูกเอ้ยเป็นหยังกินตีแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
1: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
2: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเครียดแบบนี้ลูกฮู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานสําไหนลูกฮู้บ่นี
1: ่บ่สนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
3: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
4: ขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนําเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวในวันที่13กรกฎาคม2506แขวงบุรีคําไซได้จัดพิธีประกาศแต่งตั้งประธานรองประธานผู้ประจําการและกรรมการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงบุรีคําไซสุดใหม่โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมและเป็นประธานโดยพลโทวันทองก่องมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบศูนย์กลางรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีทานปริญญาเอกสอนธนูธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบุรีคำไซมีบรรดาคณะภาคคณะนำจากศูนย์กลางคณะประจำภาคแขวงกรรมการภาคแขวงคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงบรรดาหัวหน้าแผนกการอ้อมคางแขวงป้องกันชาติป้องกันความสงบเมืองพร้อมด้วยนายทหารและนายตำรวจเข้าร่วมในพิธีต่างหน้าห้องการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบศูนย์กลางได้ผ่านมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคว่าด้วยการแต่งตั้งประธานรองประธานผู้ประจำการและกรรมการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซสุดใหม่ในนี้แต่งตั้งทานปริญญาเอกสอนธนูธรรมวงศ์เป็นประธานทานคำแหวนปัญญานุวงศ์เป็นรองประธานพลจตวาคำแผนวิลือธรรมเป็นรองประธานทั้งเป็นผู้ประจำการพลจตวากงจันทร์ไซปัญญาเป็นรองประธานและได้แต่งตั้งทานเรือนวิไลจันทราพันธ์ทานบุญเลี้ยงดวงสะเภาทองทานทองมณีโคตรปัญญาพันเอกจันนีสีสุขพันเอกเพชรสมัยโฮมขสิทธิ์เป็นกรรมการจากนั้นพลโทวันทองก่องมณีก็ได้ขึ้นมอบมติตกลงแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโอกาสนี้พลจตวาคำแผนวิลือธรรมคณะประจำภาคแขวงหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงบุรีคำไซก็ได้ผ่านบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเพียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซในระยะผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานที่พุ่นเด่นในการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างนักแน่นโอกาสดังกล่าวคุณทูวันทองก่องมณีได้เน้นหนักให้คณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซสุดใหม่จงเพิ่มทวีความรับผิดชอบสืบโตซี่นำนำพาเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีความเข้มแข็งตั้งหน้าแก้ไขปรากฏการณ์หย่อทอดต่างๆในสังคมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและปกปักรักษาเขตน้ำแดนดินให้มีความสงบปลอดภัยอย่างยืนยงสหพันธ์แม่หญิงแขวงหัวพันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหพันธ์แม่หญิงแขวงแทงฮวาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนและลงนามบทบันทึกสวยจำในไทยทิศพันมณีอยู่ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงโดยมีทานนางแยงเพชรบุญมีไซกรรมการภาคแขวงประธานสหพันธ์แม่หญิงแขวงหัวพันทานนางเลืองทีแห่งกรรมการภาคแขวงห้องประธานแนวโฮมแห่งชาติเวียดนามประธานสหพันธ์แม่หญิงแขวงแทงฮวาพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในพิธีทานนางสัมพลหรือเพลงเมืองห้องประธานสหพันธ์แม่หญิงแขวงหัวพันได้รายงานขบวนการเคลื่อนไหวและหมากผลการจัดตั้งปฏิบัติ บทบันทึกสวยจำของสหพันธ์แม่หญิงแขวงหัวพันและสหพันธ์แม่หญิงแขวงแทงหวาระยะปี2024หา2026โดยได้ยกให้เห็นในระยะผ่านมาสหพันธ์แม่หญิง2แขวงแขวงหัวพันและแขวงแทงหวาได้สุกโยเวียกงานโฆษณาปลุกระดมสมาชิกแม่หญิงและประชาชนให้มีความเชื่อมั่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการปฏิบัติแนวทางนโยบายกฎหมายของสองพรรคสองรัฐและบรรดาภารกิจทางการเมืองของสองแขวงก็คือสหพันธ์แม่หญิงสองแขวงได้เป็นเจ้าการซี่นำสหพันธ์แม่หญิงขันเมืองตาเสงที่มีสายแดนร่วมกันให้เพิ่มทวีการไปเยี่ยมยามพบปะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในเวียกงานการปรับปรุงสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การสหพันธ์แม่หญิงพร้อมทั้งจัดตั้งหลายกิจกรรมตัวจริงเพื่อป้องกันสกัดกั้นและลดพ้นปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อทางสังคมเส้นการฆ่ามนุษย์การแต่งงานบ่ถูกตามกฎหมายการฆ่าและลักลอบขนส่งยาเสพติดการยกย้ายตั้งภูมิลำเนาเสรีที่ผิดระเบียบการพร้อมกันนั้นยังได้เพิ่มทวีการโฆษณาปลุกระดมสมาชิกแม่หญิงให้ยกสูงความรับรู้ปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและบ่เข้าร่วมการไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยผิดกฎหมายสำหรับทิศทางแผนการแต่ปี2006หาปี2008สหพันธ์แม่หญิงแขวงหัวพันและสหพันธ์แม่หญิงแขวงแทงหวาจะสืบต่อสุกยู่เวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมและปลุกระดมสมาชิกแม่หญิงอยู่เขตซ้ายแดนให้เพิ่มทวีการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างครอบครัวมีความผาสุกพร้อมทั้งยกสูงความรับรู้เกี่ยวกับมูลเสื้อแห่งความสามัคคีมิตรภาพแบบพิเศษและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามและระหว่าง2แขวงหัวพันแทงหัวเพิ่มทวีสายพัวพันธ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อความสามัคคีแบบพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองภาคสองรัฐสองแขวงหัวพันแทงหัวเว้ารวมว่าเฉพาะเมนสหพันธ์แม่หญิงแขวงหัวพันและสหพันธ์แม่หญิงแขวงแทงหัวจงมั่นคงทะนงแกนตลอดกาลนานกองประชุมสรุปเวียกงานป้องกันความสงบ4แขวงภาคเหนือและ1เขตคือแขวงหลวงน้ำทาแขวงอุดมไซแขวงบ่อแก้วแขวงพงศลีและเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2006ได้จัดขึ้นในวันที่10กรกฎาคม2006นี้อยู่ที่กองบัญชาการปกสแขวงหลวงน้ำทาโดยการเป็นประธานของพลจัตวาอินสุมธรรมลาสินกรรมการประจำภาคแขวงเลขาองค์คณะภาคหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงหลวงน้ำทามีคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากปกส4แขวงภาคเหนือและ1เขตเข้าร่วมรายละเอียดนะคะปกสแขวงหลวงน้ำทารายงาน
5: ในกองประชุมพันโทเปียศรีวังลาหัวหน้าของการกองบัญชาการปกสแขวงหลวงน้ำทาได้ผ่านทางบทสรุปเวียกงานป้องกันความสงบ4แขวงภาคเหนือและ1เขตประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2006ในระยะผ่านมาคณะพักคณะกองบัญชาการแต่ละขั้นยามใดก็ได้เอาใจใส่คนขวาวางแผนสร้างกลไกประสานงานด่านเบียกงานวิสาสะเพาะเพื่อร่วมกันต้านสกัดกั้นและแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อของสังคมอยู่4แขวงและ1เขตอย่างต่างหน้าเพื่อเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งมันได้แสดงออกด่านผลงานต่างๆคือใน6เดือนผ่านมามีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด840รายกักผู้ถูกหาได้ 1,094 คนเด่นกว่ามูเมนปัญหายาเสพติดลักทรัพย์ปุ่นทรัพย์ฆาตกรรมสามารถยึดของกลางประเภทต่างๆได้ยาบ้า 10,335,880 เม็ดเฮโรอีน 267.67 กรัมฟิน 44.57 กิโลกรัมเคตามีนสะเกาทงใหญ่กับ 104.1 กิโลกรัมคอลลาเจน 450 ซองยาไอ 2 ทงใหญ่กับ 111 หอยาอี 45 เม็ดหัวพอดเค 171 หัวแป้งฝุ่นขาว 10,000 กิโลกรัมยาสูบไฟฟ้า653อันและมีเงินตาพาหนะประเภทต่างๆจำนวนหนึ่งสามารถมางคุมแก่งคอเซ็นเตอร์ได้ทั้งหมด10กลุ่มกักผู้ถูกหาได้511สามารถยึดเครื่องของกลางประเภทต่างๆได้คอมพิวเตอร์ต่างตุ๊ก956หน่วยคอมโน้ตบุ๊ก15หน่วย iPad 7หน่วย โทรศัพท์ 1,779 หน่วยอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด468รายพาหนะเปพี785คันคนได้รับบาดเจ็บ672คนเสียชีวิต54คนประเมินมูลค่าเสียหายประมาณ 10.72 ล้านกว่ากีบอัคคีภัยเกิดขึ้น30ครั้งประเมินมูลค่าเสียหายประมาณ 20.632 กว่ากีบ
4: กองประชุมส่องแสงเวียกงานกวดกาผักกวดกาลัดประจำไตรมาส2ปี2026ขององค์คณะผักกองบัญชาการปกสแขวงหลวงน้ำทาได้จัดขึ้นในท้ายเดือนที่ผ่านมานี้อยู่ที่ห้องประชุมของกองบัญชาการปกสแขวงหลวงน้ำทาโดยการเป็นประธานของพันเอกปริญญาเอกอาคมวงพระจันทร์คณะประจำผักประธานกวดกาผักห้องหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงหลวงน้ำทามีคณะผักกองบัญชาการคณะกวดกาผักเก้าคณะผักหักฐานและหน่วยผักอ้อมคางกรมสการปกสแขวงเข้าห่วมรายละเอียดนักข่าวปกสแขวงหลวงน้ำทารายงาน
5: พันโทแสงจันทร์จันทวงศ์รองประธานกวดกาผักกองบัญชาการปกสแขวงได้ผ่านบทสรุปเวียกงานกวดกาผักกวดกาลัดประจำไตรมาส2และวางทิศทางแผนการประจำไตรมาส3ปี2026ตลอดระยะ3เดือนผ่านมาคณะผักแต่ละคันได้เอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานการเมืองนำพาแนวคิดให้แก่สมาชิกผักนายและพลตำรวจโดยถือเอาแนวทางนโยบายของผักระเบียบกฎหมายของรัฐระเบียบวินัยของกำลังมติคำสั่งต่างๆมาจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมให้พนักงานนักโฮมมีแนวคิดลักมั่นการเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความจงรักภักดีต่อภาครัฐและประชาชนมีสติต่อการจัดตั้งมีระเบียบวินัยมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่มีแบบแผนดำรงชีวิตถูกต้องและมีความสามัคคีเป็นเอกภาพพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองนอกนี้ยังได้เอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานกวดกากวดการและป้องกันกำลังพบเห็นนายและพลตำรวจมีการเคลื่อนไหวผิดต่อระเบียบกฎหมายผิดต่อระเบียบวินัยของกำลังจำนวนหนึ่งในกองประชุมพันเอกปริญญาเอกอาคมวงพจันทร์ได้โอลมก่อนอื่นสหายได้แสดงคำย่องโยสมเซยต่อบรรดาผลงานที่ยัดมาได้ผมทางเน้นนักให้คณะพักแต่ละคันสืบต่อศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกพักพนักงานนักโฮเป็นปกติทั่วถึงเลิกซึ่งเอาใจใส่ติดตามกวดกาเก็บกำสภาพการและบรรดาปรากฏการณ์ยทต่างๆผมทางเฮ็ดเวียกงานป้องกันกำลังและคุ้มครองระเบียบวินัยของกำลังป้องกันความสงบปรับปรุงแบบแผนการนำพาและวิธีเฮ็ดเวียกของคณะกวดกาแต่ละคันให้เข้าสู่ระบบระเบียบเทระเก้าก็สั่งปรับปรุงกำลังให้นักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งและมีความสำนิสำนาทางด้านวิชาเฉพาะ
4: พันเอกพรพิรุณปัญญาสิริหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบได้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสที่ได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาเสื่อมซึมเอกสารเพื่อกักเกียมให้แก่กองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่13กรกฎาคม2026ท่านได้กล่าวว่าตลอดระยะผ่านมาสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้เป็นกระบอกเสียงให้แก่การนำภาครัฐในการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแนวทางนโยบายของภาครัฐโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นแมนสื่อวิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์และวารสารป้องกันความสงบให้ทั่วสังคมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าสื่อมวลชนป้องกันความสงบจะเอาใจใส่ปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างให้มีความทันสมัยปรับปรุงด้านบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสืบต่อโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางนโยบายของภาครัฐให้ทั่วสังคมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างกว้างขวางและทั่วถึงในท้ายเดือนมิถุนายน2026นี้ห้องการเมืองปกสแขวงบริคำไซได้มอบหับเงินนโยบายอุดหนุนพนักงานบำนาญที่เสียชีวิตให้แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตโดยการเข้าร่วมของพันธุแกนจันทร์แสงดาราห้องหัวหน้าห้องการเมืองปกสแขวงมีพันธุเศรษฐาจันทรัตน์หัวหน้าแผนกประกันสังคมพร้อมด้วยคณะและครอบครัวของพนักงานบำนาญที่เสียชีวิตเข้าร่วมรายละเอียดนะคะปกสแขวงบริคำไซรายงาน
6: ท่านบรรโทเศรษฐาจันทรัตน์หัวหน้าแผนกประกันสังคมห้องการเมืองได้ผ่านข้อตกลงของกองบัญชาการปกสแขวงบริคำไซลงวันที่14พฤษภาคม2026ว่าโดยการปฏิบัตินโยบายอุดหนุนพนักงานบำนาญที่เสียชีวิตในนั้นเห็นดีรายเงินอุดหนุนพนักงานบำนาญเสียชีวิตให้ท่านคำใบ4หาราชสันพันเอกอดีตพนักงานบำนาญสังกัดอยู่กองบัญชาการปกสแขวงบริคำไซรวมมูลค่า169,100,922กีบ เป็นเกียรติเก่ามอบโดยทานพันโทแกนจันทร์แสงดาราห้องหัวหน้าห้องการเมืองปกสแขวงมีคณะแผนกประกันสังคมขอบคุณพนักงานบำนาญที่เสียชีวิตเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโอกาสเดียวกันทานพันโทแกนจันทร์แสงดาราห้องหัวหน้าห้องการเมืองปกสแขวงยังได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการแสดงถึงความฮู้บุญคุณต่ออดีตพนักงานบำนาญที่เสียชีวิตที่ได้ประกอบส่วนสติปัญญาและเหงื่อแห้งเข้าในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการเมืองของพรรครัฐก็คือเวียกงานป้องกันความสงบในตลอดระยะหลายปีผ่านมาดังนั้นทางพรรครัฐกันถึงจึงได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแสดงความเป็นห่วงเป็นใยและให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อเบิ่งแหงงให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตามความอาจสามารถและขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งสืบต่อเฮ็ดหน้าที่เวียกงานให้ได้รับผลสำเร็จเป็นเก่า
4: ๆในตอนเช้าของวันที่11กรกฎาคม2506เจ้าหน้าที่สภคิดแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์กระทรวงป้องกันความสงบได้ลงกวดคนเฮือนไห่เซา7หลังของบริษัท CAMCE Investment ลาวจำกัดอาเซียนวิลล่าตั้งอยู่บ้านบึงขยงเมืองศรีสัตนากนครหลวงจันทน์สามารถกักตัวผู้ถูกหาโสกุ่งทรัพย์ทางโทรคมและการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์ได้102คนพร้อมเครื่องของกลางได้หลายรายการเฮือนหลังที่1ได้กักตัวผู้ถูกหาได้14คนเป็นสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก14หน่วยโทรศัพท์มือถือ56หน่วยหนังสือผ่านแดน9หัวเฮือนหลังที่2กักตัวได้31คนหญิง9คนสัญชาติบราซิล26คนหญิง8คนจีน3คนหญิง1คนอุรุกวัย1คนสัญชาติปากีสถาน1คนพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ10หน่วยโทรศัพท์มือถือ97หน่วย iPad 15หน่วยหนังสือผ่านแดน6หัวพงสีขาวค่ายคือยาเสพติด3ถุงน้อยเฮือนหลังที่3กักตัวได้19คนหญิง5คนสัญชาติมาเลเซียทั้งหมดพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4หน่วยแล็ปท็อป1เครื่องโทรศัพท์มือถือจำนวน24หน่วยหนังสือเดินทาง19หัวรถใหญ่2คันคือรถไฟฟ้ายี่ห้อออดี้สีเทาบ่มีป้ายทะเบียนและรถตู้สไตล์เหล็ก4ขาว1คันหมายเลขทะเบียนกน3436นครหลวงจันทน์ป้าย4ขาวยาสูบไฟฟ้า13อันเฮือนหลังที่4กักตัวได้6คนสัญชาติจีน5คนและสัญชาติเมียนมา1คนพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ13หน่วยโทรศัพท์มือถือจำนวน41หน่วยเฮือนหลังที่5กักตัวได้34คนหญิง3คนสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก5หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ35หน่วยโทรศัพท์มือถือ154หน่วยหนังสือผ่านแดน17หัวรถกระบะลีโว4ขาวหมายเลขทะเบียนกโจ7831จำปาสักเฮือนหลังที่6กักตัวได้11คนหญิง1คนสัญชาติมาเลเซียทั้งหมดพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยโทรศัพท์มือถือ14หน่วยเฮือนหลังที่7กักตัวผู้ถูกหาได้6คนยิ่ง1คนสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก6หน่วย iPad 2หน่วยโทรศัพท์มือถือ11หน่วยยาสูบไฟฟ้า2อันหนังสือผ่านแดน9หัวนอกนี้ยังได้กักตัวผู้ที่มาพัวพันขอประกันตัวจำนวน1คนสัญชาติจีนยึดรถใหญ่1คันยี่ห้อเบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียนโกโก6661หลวงพะบางปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหากลุ่มแก๊งขบวนการมาดำเนินคดีและปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดท่านผู้ฟังรายการความใจป้องกันความสงบดำเนินมาฮอดนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วฉะนั้นทางรายการขอฝากเตือนเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันความสงบเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญทุกคนสามารถประกอบส่วนต้านสกัดกันและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆนอกจากนั้นจงมีสติในการปกปักรักษาทรัพย์สินเครื่องของที่มีค่าและพร้อมกันช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ ถ้าหากว่าพบเห็นกลุ่มคนบุดีที่เคลื่อนไหวกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายจงหิบฮ้อนรายงานสภาพเหตุการณ์ต่างๆให้อำนาจการปกครองบ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่สังคมก็คือบ้านเมืองถ้าว่าพวกเฮาทุกคนเหตุใดคือแนวนี้สภาพปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆก็อาจจะหลุดลงและจะหมดไปจากสังคมแน่นอนท้ายสุดนี้ขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบมาโดยดีตลอดมาซึ่งท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าในโมงและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนาหงคำเขียวลิเดชต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมเทนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนทำบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีรายการเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึง 16:00 นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์30นาทีรายการท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้อีกหนึ่งคืนนั่นก็คือ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 น 9:00 น1ชั่วโมงก็ฝากให้กับมีรายการได้ติดตามข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ของตนเองพร้อมด้วยครอบครัวเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์อย่าลืมว่าทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะได้มีการสำรองเงินในแต่ละเดือนแล้วเนาะเมื่อเวลาที่ได้รับการตัวอย่างว่าเกิดลูกสินะก็ให้ได้รับเงินอุดหนุนจากระบบประกันสังคมนะหรือว่าผลประโยชน์ด้านอื่นๆนะการปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีเฮ็ดเอาใดเห็นบ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาควรรู้เนาะคันว่ายังเรียนอยู่กับบัตรนักศึกษากับบัตรประกันสังคมมาแจ้งอัปเดตเพื่อเป็นคุ้มครองปีนึงแจ้งทีนึงเพิ่นก็จะคุ้มครองไปจนฮอดอายุ23ปีเติมให้อีก5ปีอันนี้ก็เพื่อป้องกันผ่านมานี่ก็มีกรณีลูกอายุกาย18ปีแล้วบ่ได้มาแจ้งมาอัปเดตบัตรนักศึกษาเวลาไปโรงพยาบาลก็เสียเงินบ่สามารถเคลมเงินคืนได้เนาะความจริงการแจ้งต่างๆในกระแมนบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเพียงแต่เอาบัตรนักศึกษามาอัปเดตข้อมูลเท่านั้นลูกของท่านก็จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพได้ปกติจนฮอดอายุ23ปีเนาะผ่านมาก็มีนะที่ว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ในตัวนี้อายุกาย18ปีลูกหลานก็บ่ค่อยฮู้เนาะสำคัญเฮานี่แหละเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ต้องได้ติดตามนะอัปเดตข้อมูลอัปเดตอันน่ะระเบียบหรือว่าบ่เข้าใจก็แม่นโทรไป1508โลดล่ะให้เพิ่นอธิบายให้ฟังว่าอันน่ะอันใดแน่ที่เฮาบ่ฮู้เนาะผลประโยชน์ของเฮามีหยังแน่เพิ่นเว้าสู่ฟังเนาะผ่าน1508ท่านก็ได้โดยย่อหรือว่าท่านอยากไปศึกษาด้วยตัวเองก็แม่นเข้าไปเว็บไซต์นะพวกเฮาจะนี้เป็นแผ่นโฆษณาแผ่นพับแล้วก็กฎหมายระเบียบการต่างๆท่านสามารถไปศึกษาได้เพื่อป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์ต่างๆขนาดเนาะวันนี้มันก็ฝากไปก็แล้วกันส่วนในวันนี้ก็มีอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตโดยเฉพาะแม่นสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นี่แหละค่าของชีพแพงเนาะอีหยังต่างๆแพงบางคนว่าเงินเดือนนี่นะมันก็บ่หลายเนาะอันน่ะตื่นมาจ่ายค่าประกันสังคมนี่นะมันก็สิอันน่ะยุ่งยากตื่นบ่หรือแนวใดเนาะบางคนก็นี่แหละน่ะเป็นคำเว้าของเพิ่นเลยแหละก๊อปปี้มาเพิ่นว่าเงินเดือนน้อยอยู่แล้วนี่นะเนาะจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมเงินเดือนน้อยจำเป็นบ่ต้องเข้าประกันสังคมค่าใช้จ่ายก็หลายอยู่แล้วมีความจำเป็นบ่ล่ะที่จะมาเข้าประกันสังคมมันก็เป็นทัศนะสำหรับบางคนสำหรับบางท่านที่ความจริงมันก็บ่ผิดดอกเนาะเป็นข้อสังเกตอันนึงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเนาะมีสิทธิ์ที่จะเพื่อให้ได้คำตอบข้อมูลนะเนาะก็มันก็จะเป็นนี่ละเนาะมาจากคำถามตัวจริงนี้เลยเนาะอันที่สมาชิกเวลาเฮาลงไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่นก็จะถามมาเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมบางคนก็เอิ้นว่าระบายฮู้ละรับฟังนั่นแหละพวกเฮาก็รับฟังมาแต่ว่าจะมาเว้าเนาะก็คือแม่นโดยเฉพาะแม่นเอาคันว่าบริษัทนี่เนาะบริษัทแม่นแต่ว่าพนักงานรัฐเองนั่นแหละ
เป็นว่าเงินเดือนน้อยจําเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมคันว่าตามกฎหมายแล้วก็คือแม่นปฏิเสธบ่ได้เนาะตอนที่เข้ามามันเป็นด้วยนะพันธะของมดทุกคนอยู่ในสังคมที่จะต้องได้เบิ่งแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเวลาเจ็บเวลาเป็นนะส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆก็แม่นเป็นของภัยของเราเนาะแต่ว่าการจะเป็นมันเป็นการระบบการแชร์เนาะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเพราะว่าคนคนหนึ่งคันว่าเจ็บคันว่าเป็นแล้วก็บางเทื่อก็อาจจะบ่สามารถจะเพียงพอเนาะที่จะใส่ตัวอย่างว่าเกิดมีการผ่าตัดสินี่เงินของผู้เดียวปิ้นปัวเองเนาะท่อนเองปิ้นปัวเองนี่อาจจะบ่เพียงพอเพราะฉะนั้นแนวระบบประกันสังคมก็คือเป็นระบบของการสำหรับการปิ้นปัวสุขภาพนี่นะอยู่ของหมอก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเป็นการแชร์กันเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกล่องทุนปิ้นปัวสุขภาพนะที่ได้ระบุอยู่ในกฎหมายมันมีจะแยกเป็นกล่องทุนเนาะกล่องทุนปิ้นปัวสุขภาพกล่องทุนอุบัติเหตุเวียกงานกล่องทุนอุดหนุนระยะสั้นกล่องทุนอุดหนุนระยะยาวนะกล่องทุนอุดหนุนวางงานจะแยกเป็นกล่องทุนแต่ว่าพิเศษมันกล่องทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะหมายความว่าแต่ละคนนี่มันจะมาแชร์กันนะเป็นการแยกออกมาแยกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในทั้งหมดที่ว่าเฮาจ่ายเนาะภาควิชาอังกฤษนี้จากเปอร์เซ็นต์นะ 11.5 ภาครัฐมี 16.5% นะภาคสมัครใจมี 9% ซึ่งในนั้น 1.5% เพิ่นก็ได้เอาไปใส่อยู่ในการปิ้นปัวสุขภาพ1.5% ของแต่ละคนนั่นแหละแต่ละทานนั่นแหละเนาะที่ว่าเป็นผู้ประกันตนเพื่อกับแบ่งใส่เพื่ อการปิ้นปัวนะสุขภาพนะหมายความว่าเป็นกองทุนรวมอันนึงเวลาที่มีผู้ใดมีการเจ็บการเป็นที่เป็นสมาชิกหรือว่าแม่นครอบครัวเนาะเพราะว่าประกันสังคมนี่ปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวก็จะผู้เจ็บมันก็จะไปใช้บริการเนาะผู้ที่บ่เจ็บก็ได้เอาเงินในกองทุนนั้นช่วยเหลือคนที่เจ็บแต่ว่ามันก็บ่แน่บางเทื่อเฮามีการเจ็บก็เป็นเงินคนอื่นนำมาที่ว่ามาช่วยเหลือบางแยงเขาในเวลาที่เฮาเจ็บเขาเอื้อนมาเป็นกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะสำหรับกองทุนประกันสังคมกองทุนการปิ้นปัวสุขภาพนี้เนาะเป็นการบางแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในสังคมคันสิว่าไปทางกับเอื้อนว่าทางพุทธศาสนาสิไหนก็เอิ้นว่าได้บุญน้ำกันแม่นบ่มันเป็นกองทุนรวมเวลาเฮามูเจ็บเพิ่นเก่าเงินกองทุนรวมนี่ไปปิ้นปัวคนที่เจ็บนี่ให้ดีให้เศร้าเฮาบ่เจ็บเฮาก็ได้มีส่วนร่วมนะฮะเอิ้นว่าได้บุญน้ำกันคันว่าในทางพุทธศาสนาเนาะมันเป็นกองทุนสามัคคีเบิ่งแย้งกันกับแมนนะแต่ว่าเวลาเขาเจ็บเขาเป็นนะก็ได้ใส่กล่องทุนนี้เช่นเดียวกันเนาะนะเพราะเรื่องของการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ก็แมนคันว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าได้บ่ก็ต้องได้เข้าเนาะเป็นเอิ้นว่าอันบังคับเนาะเป็นพันธะเว้าซะเนาะเป็นพันธะสำหรับทุกคนแต่สำหรับประชาชนนี่แหละประชาชนอันนี้มันก็จะเป็นภาคสมัครใจอะไรเนาะภาคสมัครใจอันนี้ก็ขึ้นกับเราไม่ได้บังคับแต่ภาคสมัครใจว่ายังไงคันว่าเห็นระบบนี้มีความสำคัญทานก็มาสมัครเนาะเพราะว่าสมัครใจนี่มี7อุดหนุนด้วยกันเนาะหนึ่งในนั้นก็มีเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเนาะปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวเงินเกิดลูกต่างๆเนาะค่ายคือกับพนักงานนั่นแหละสำคัญก็คือมีเงินบำนาญเวลาเท่าเวลาแก่บ่ต่างกันแต่ว่าบ่ได้บังคับเนาะบ่ได้บังคับบ่คือภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับอันภาครัฐเนาะทหารตำรวจอันนี้มันเป็นเป็นพันธะที่จะต้องได้ประกอบส่วนประชาชนคันว่าเห็นมีความสำคัญกับเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้เช่นเดียวกันเนาะก็ประชาชนนี่ก็ได้บำนาญกันหลายคน
หลายท่านด้วยกันที่ประกอบครบเงื่อนไขแล้วก็ได้รับบำนาญจากระบบประกันสังคมปัจจุบันเงินเดือนน้อยนี่นะเนาะจะมาเว้าสู่ฟังว่าอันเงินเดือนน้อยนี่ก็เป็นข้อคิดทั้งพนักงานอันน่ะอันน่ะอยู่บริษัทอยู่รัฐพร้อมหั่นแหละเนาะกับหมดทุกคนว่าเงินเดือนเฮาน้อยนี่เป็นหยังเฮาจึงต้องได้มาเข้าประกันสังคมเติมอีกเนาะก็คือสันติภาพก็จะเว้าเลยแหละเนาะว่าเงินเดือนน้อยนี่นะยิ่งจำเป็นเนาะต้องได้เข้าประกันสังคมใช้คำว่ายิ่งจำเป็นเลยล่ะเงินเดือนน้อยยิ่งมีความจำเป็นต้องเข้าประกันสังคมเนาะเพราะว่าหยังแน่นอนคนเฮาเนาะเกิดมาก็คันว่ามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนเน่งออกจากเงินจากซานแล้วก็มีความเสี่ยงมัดแม้แต่ว่าขับรถขับลางก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนาะไปเฮ็ดเวียกก็มีความเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเรื่องฟื้นเรื่องไฟอย่างต่างๆเนาะหรือว่าแม้แต่ประชาชนเองก็ดีเนาะใช้ชีวิตมันก็มีความเสี่ยงมัดไปให้นาหัวสวนเนาะบ่ได้อยู่กับเครื่องจักรไปให้นาหัวสวนเกิดมีสัตว์งูกัดงูตอดสัตว์มีพิษกัดเนาะอันนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเนาะออกให้งานก็บางคนก็ตัดต้นไม้แม่นบ่มีโอกาสบางคนก็ขึ้นไปตัดต้นไม้พลาดตกนะใส่เครื่องจักรตัดแม้แต่ว่าใส่ผ้าใส่หยังต่างๆเนาะก็มีความเสี่ยงมัดแต่ว่าความเสี่ยงมันแตกต่างกันอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะผู้ที่เฮ็ดเวียกกับเครื่องจักรกุญจักรเนาะเฮ็ดเวียกกับไฟฟ้าอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าก็แม่นอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงคือกันเพราะฉะนั้นแล้วการเจ็บการเป็นนี้อันที่หนึ่งมันเกิดในเรื่องของสุขภาพกรรมพันธุ์พยาธิอันที่สองมากับว่าเรื่องของอุบัติเหตุอันที่สามมาเนาะมันก็ว่าเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะโดยเฉพาะแมนอายุอาวุโสขึ้นไปสินะอายุหลายขึ้นไปยิ่งมีความเสี่ยงเนาะมีพยาธิประจำตัวเบาหวานความดันตั้งทรงตั้งทรงความดันนั่นเดียวกันเนาะไขหลังหัวใจเป็นพยาธิตับหลายอันนะติดพันเนาะเฒ่าแก่มาเหมือนเครือกับตาเริ่มบ่เห็นหุ้งเห็นบ่มีเขาเอิ้นว่าเป็นต้อลมก้อนเนื้อก้อนสิ้นในหน่วยตาอย่างต่างๆมันก็ล้วนแต่เป็นพยาธิที่สามารถเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นผู้อายุหลายเนาะแต่ว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่ก็บ่แม่นว่าบ่มีความเสี่ยงเนาะก็มีความเสี่ยงคือกันไปลูกหลานตัวอย่างเนี่ยไปเล่นกีฬาเห็นบ่ขับรถขับลางไปรุ่นเดแฮงเอิ้นว่าเป็นวัยคึกคะนองใจฮ้อนเกิดไปเล่นกีฬาเกิดมีการปะทะกันหุนแฮงเจ็บเนาะแขนขาหักก็มีความเสี่ยงเนาะเอิ้นว่าทุกคนที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนเน่งออกจากเฮือนไปแล้วก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงนับแต่ว่าอยู่เฮือนก็ยังมีความเสี่ยงบ่แม่นว่าอยู่เฮือนซื่อๆบ่มีความเสี่ยงได้เนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้เนาะตัดหญ้าอยู่เฮือนตัวอย่างเกิดมักเห็นก็ดอนใส่แขนใส่ขาใส่ตาแล้วก็ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงไข้ยุงสินี่บางทีก็อยู่เฮือนได้เป็นไข้ยุงเนาะถ้าว่าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มันค่าใช้จ่ายเนาะเวลาไปใช้บริการอยู่โรงพยาบาลนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาบ่ธรรมดานับแต่ว่าเกิดลูกขนาดบ่แม่นพยาธิเนาะไปเกิดลูกซื่อๆนี่นะสันติภาพคิดว่าจะบุรุษแหละระดับ3ล้านค่าเกิดค่ายุบค่ายาเห็นบ่ค่าห้องนอน
ยังบ่ทันเว้าเรื่องอันนั้นแพมเพิดค่านมลูกค่าหยังเนาะยังบ่ทันได้เว้าความในจุดนั้นก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะอันนี้ขนาดบ่ได้เว้าเรื่องของพญาติอันนี้เกิดลูกปกติเนาะถ้าว่าบ่มีบัตรประกันสังคมนี่ก็ถือว่ายุ่งยากพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เฮาว่าเงินเดือนน้อยแล้วเฮาบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะเงินเดือนน้อยบางคนเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทจังซี่บางคนเป็นประชาชนเพิ่นว่ารายรับน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่อยากเข้าอยู่แต่ว่ารายรับเพิ่นน้อยจังซี่เนาะเฮาก็เข้าตามน้อยเพราะว่าหยังก็คือสันนิภาพได้ว่าไปว่าถ้าว่าเงินเฮาน้อยอยู่แล้วถ้าว่ามีการเจ็บการเป็นเนาะมีการเจ็บการเป็นเงินเฮานี่จะเพียงพอบ่ที่จะปิ้นปัวตัวเองสันนิภาพว่าคันว่าจะเป็นทั่วไปเนาะเป็นไข้เป็นหนาวนี่ก็สิพออันนั้นได้อยู่ดอกสำหรับส่วนสั้นกลางนะคือไทยเฮาเจ้าค่อยหลายๆคนก็สินั่นอยู่ดอกแต่คันว่าถึงขั้นต้องได้นอนห้องหมอเนาะผ่าตัดตัวอย่างเฮาเจ้าเงินจุดใดเนาะมาปิ้นปัวถ้าว่าเงินเดือนเฮาก็น้อยอยู่แล้วตื่มบ่มีประกันสังคมบ่เข้าประกันสังคมอันว่าค่าใช้จ่ายทุกอันเฮาก็ต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เนาะสมมุติว่าลูกหลานเกิดแขนขาหักนะบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองเด้นะไปเล่นกีฬาตัวอย่างถ้าว่าบ่มีบัตรประกันสังคมนี่นะเนาะท่านว่าสิหมดหลายหน่อยซื่อใดสัมสาจนสิได้ออกหมอตัวอย่างเนาะต้องมีการผ่าตัดไส้เล็กไส้เล็กแล้วก็ติดตามจากแพทย์เนาะใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยก็1อาทิตย์2อาทิตย์เนาะเพื่อติดตามอาการเนาะก็ติดพันกับค่าใช้จ่ายหมดทุกอันนะถ้าว่าเฮาบ่มีบัตรประกันสังคมเติมนะเงินก็น้อยเนาะภาระค่าใช้จ่ายหลายอันมาเข้ามาเนาะค่าน้ำค่าไฟก็ยังพอแฮงละหมดทันในว่าเรื่องการกินการอยู่เนาะหมายความว่าการใช้ชีวิตของคนโดยเฉพาะในเมืองเนาะก็จำนวนบ่น้อยหั่นแหละก็แม่นหาเช้ากินค่ำก็พอมีอยู่แฮ่ทงแฮ่หยังก็แม่นอยู่แต่ว่าคันว่าปิ้นปัวหนักๆแบบกรณีเกิดต้องได้ผ่าตัดจังซี่นะเนาะก็ถือว่าก็สิได้รับผลกระทบพอสมควรสันติภาพคิดว่าได้อันที่1ก็ต้องได้ยืมอ้ายืมน้องแล้วเนาะยืมพี่น้องพี่น้องไปยืมธนาคารยืมบ้านเอาคันว่าเพิ่นก็บ่ได้ให้เอิ้นว่าจนเท่าที่เฮาอยากได้เนาะบางเทื่อมันหมดหลายกว่านั้นเด้ปิ้นปัวหมด40 50ล้านตัวอย่างห้อยล้านจังซี่นี่มันบางเคสบางกรณีเนาะเกิดอุบัติเหตุกระทบสมองจังซี่นะได้มีการผ่าตัดอย่างต่างๆความจริงก็บ่อยากให้เกิดหั่นแหละแต่เนาะเฮาปฏิเสธบ่ได้มันนะเป็นคันว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเนาะมันก็เกิดเฮาห้ามมันบ่ได้อยู่แล้วเนาะคันว่าโชคบ่ดีมันเกิดขึ้นมาก็เป็นค่าใช้จ่ายที่หนักบางคนก็ดิ้นหนไปเนาะไปกู้ยืมนอกระบบนะดอกเบิ่งสูงเนาะเสียเงินอยู่ใส่มาใส่มาจ่ายเพิ่นเนาะเพราะนอกระบบนี่เขาจะให้หลายยินว่าเด้แต่ว่าดอกเบี้ยสูงยืมง่ายแต่ว่าดอกเบี้ยสูงเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนเนาะเฮาก็จะเห็นเนาะทั้งสื่อออนไลน์บ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในลาวหรืออยู่ต่างประเทศนั่นแหละบ่แม่นง่ายเนาะเวลาเขาทวงหนี้เนาะมีการคู่การเข็นเฮาก็บ่กล้าไปหาเจ้าหน้าที่เติมบ่มีเงินก็คิดหยังบ่ออกหั่นแหละเนาะเขามาทวงมาต่างประเทศมาทุบมาตีบังคับให้เจ้าใช้หนี้ให้ทันเนาะดอกเบี้ยก็สูงซี่นะเห็นบ่มันก็เป็นประสบการณ์อันนึงที่แบบที่เฮาสามารถเห็นได้ในสังคมข่าวสารที่เฮาเบิ่งหั่นแหละเนาะมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเฮาเนาะ
บางคนก็ขายทรัพย์สินอยู่เฮือนอยู่ซานขายรถขายดินขายเฮือนไปเนาะเพื่อมาปิ้นปั่วก็ย้อนว่าเฮาบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมีแต่ว่าเงินเดือนหน่อยอ้อยาแล้วค่อยบ่เข้าแหละประกันสังคมเนาะการจะปั่นเป็นมันบ่แน่แต่ว่าอันที่สันติภาพเว้าไปนี่ก็ผมจริงแล้วมันก็แน่นอนเนาะบ่แม่นว่าห้อยครอบครัวสิแม่น 7-80 ครอบครัวห้อยครอบครัวเป็นบ่แม่นเนาะภัยโชคดีในก็บ่ได้เป็นหยังแต่อย่าลืมว่ามันบ่แน่นอนเนาะบางเทื่อในห้อยคนอาจจะเกิดกรณี2กรณีไม่ก็เดือดร้อนได้บางทีก็ลายกว่านั้นในสังคมเนาะการเจ็บการเป็นบ่มีไผดอกที่อันน่ะเอิ้นว่าจะมีเงินเหลือทงไว้หลายๆเพื่อปิ้นปั่วตัวเองอ่ะนะบ่มีไผคิดดอกคิดแต่ว่าทอดเงินไว้ซื้อนั่นซื้อนี่ดาวนั่นดาวนี่ก็มีก็สิบ่ก็พยายามทอดฮะเนาะบางคนก็ทอนได้มีวินัยก็ทอนได้หลายเนาะแต่ว่าส่วนหลายแล้วสันติภาพก็คิดว่าก็พอแบบจุนเจือครอบครัวเนาะมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนค่าจ่ายค่าเรียนลูกเนาะค่าน้ําค่าไฟมันหลายค่าอีหลีเนาะตื่นมาบางคนดาวนั้นดาวนี้นะมันก็แฮงไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากเนาะควรเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าเป็นหยังจึงว่าเงินเดือนหน่อยจึงต้องเข้าประกันสังคมสังคมเนาะสันติภาพก็คือบอกเลยว่าแม่นยิ่งมีความจําเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมโดยเฉพาะแม่นผู้ที่อายุหลายแล้วเนาะแต่ว่ายังมีเงื่อนไขก็คืออายุบ่ทันได้เกิน60ปีก็ฮีบฮ้อนเนาะไปสมัครใจนำประกันสังคมมีทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเบื้องต้นต้องไปด้วยตัวเองเฮ็ดสัญญาอย่างต่างๆหลังจากนั้นต่อสัญญาอาจจะให้ครอบครัวต่างหน้าไปต่อให้ได้เพื่อเฮาจะได้รับการคุ้มครองเนาะบ่เฉพาะแต่ประกันปิ้นปั่วสุขภาพที่สำคัญก็มีเงินบำนาญเนาะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถขอเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้บ่ว่าจะเป็นนะประชาชนก็ตามเนาะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองจากพรรคและรัฐบาลตามกฎหมายอันเดียวกันก็คือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่นำใช้ในปัจจุบันนี้เนาะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1508โทรเบอร์เสียค่าในโมงราชการ 8:00 น. 5-4:00 น.พอๆกับสันติภาพได้ไหมในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: เมื่อยเด้เวียกกะหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด
0: ้แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสล
2: รายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงแต่เจียหาว
0: ยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลอพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากโนสาหับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้ารายการของพวกเขาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามฟังรายการได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบขึ้นกลาง AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 และท่านยังสามารถติดตามฟังออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และนอกจากนั้นท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ Radio Garden
0: เจ้าสำหรับรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสลก็แม่นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังได้คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังและการเว้าเรียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใช้เข้าในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวันซึ่งว่าห้องเรียนภาษาจีนคงชื่อวสลนี่ก็จะมีบทเรียนหรือว่าปึ้มการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่6หัวเริ่มต้นตั้งแต่ HSK1 จนฮอด HSK6
1: แม่แล้วเจ้าและคือดังที่พวกเขาได้แจ้งสุริการให้เมริการได้ฟังก่อนหน้านี้เน
0: า
1: ะในบทเรียนบทที่1ที่ผ่านไปเกี่ยวกับการทักทายสบายดีพวกเขาก็ได้เห็นหู้น้ำกันเดี๋ยวนี้นี่พวกเขาเริ่มเก่งขึ้นเลยได
0: ้เจ้า
1: เห็นมูคูเพื่อนห่วมงานมาอย่างนี้ทักทายได้แล้ว
0: คำทักทายสบายดีเริ่มต้นมาจากไหนก่อนกระต่าย
1: หนีห่าว
0: หนีห่าวและอีกคำศัพท์หนึ่ง
1: นินห่าว
0: เด้เนาะต้องได้มาลืมคืนกันอีกได
1: ้แม่แล้วเขาก็ได้ยินหู้ไปพร้อมๆครับท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านเลย
0: แม่นละเนาะพอพวกเขาสองคนโนรีกับกระต่ายนี่ก็แม่นเริ่มจากการเริ่มต้นแบบว่าปอหนึ่ง
1: เจ้า
0: เฮียนไปน้ำกันเติมนะผู้ฟังแล้วก็นอกจากนั้นเนาะทางรายการก็ยังจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวยีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อหรือจะเป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตอยู่ประเทศจีนและกับประเทศลาวให้กับบรรดาท่านได้รับฟังเติม
1: เจ้าตอนนี้พวกเขาจะเป็นบรรยากาศผักฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงมาล้มกันเติมในระยะต่อไป

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนหักทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสลซึ่งขณะนี้ทานพวมที่ตามหับฟังรายการที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและวังกีนี่ก็ได้มอบเสียงเพลงมวลๆสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟังกับเข้ามาในรายการระยะนี้จะให้ทุกคนได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนกันเติม
1: เจ้า
0: และในมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาจะได้นำเสนอเกี่ยวกับอย่างแน่นี่กระต่าย
1: เจ้าเฉพาะในมื้อนี้พวกเขาจะเมียนฮู้เกี่ยวกับสระพยัญชนะและวรรณยุตในภาษาจีน
0: เจ้าแสดงว่าสิ่งต่างๆที่เขาเล่าไปนี่มันจะแตกต่างจากภาษาลาวมอกระต่าย
1: มันจะแตกต่างบางตัวที่จริงแล้วเนาะโค้งมันกับมียกตัวอย่างคือภาษาจีนเพิ่นก็สิมีพยัญชนะเนาะพยัญชนะก็คือสิมีภาษาลาวนี่แม่นกอไก่ฮอดท้องเฮือน
0: เจ้า
1: เพิ่นก็สิบ่ได้เริ่มกอไก่เพิ่นจะเริ่มแบบว่าปอพอมอฟอแบบสิสระของเพิ่นเน
0: า
1: ะส่วนว่าเมื่อกี้นี่แม่นส่วนว่าบัดนี้มาเบิ่งถึง
0: สระ
1: เนาะเมื่อกี้พยัญชนะแล้วสระนี่เพิ่นสิมีการออกเสียงเฮานี่ปกติก็มีสระสลิสลีเนาะภาษาจีนเพิ่นก็มีอาโอเออีแบบนี้นะ
0: เจ้าร
1: วมถึงการออกเสียงภาษาจีนนี่วรรณยุต
0: เจ้า
1: วรรณยุตภาษาลาวแม่นมีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่กัตตวาแต่ว่าภาษาจีนนี่เพิ่นสิมีออกเสียง4เสียงน้ํากันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าย
1: กตัวอย่างคล้ายๆคือเอาสระอามาใส่ก็สิเป็นอาอาอาอา
0: โอ้การผันเสียงที่ต่างไปมันจะมีอยู่4อย่างเหมือนบ่ตัวผันเสียงออกเสียงนี่นะ
1: เจ้าเสื้อในว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เวลาฟังพวกเขา2คนนำเสนอเนาะสระพยัญชนะวรรณยุตเนาะ อาจจะบ่ได้เข้าใจเต็มทีเพราะว่าพวกเขาก็ออกเสียงบ่แจ้งปานใดแน
0: ่ดูนี้ก็ยังงงที่กระต่ายเว้าอยู่เนาะในการที่ว่าเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับสระพยัญชนะหรือว่าการออกเสียงนี่นะเฮามีทั้งอาจารย์หรือว่าครูภาษาจีนเพิ่นออกเสียงให้ฟัง
1: นําแล้วเจ้า
0: เจ้า
1: ตอนนี้เฮาจะไปฟังเสียงอาจารย์ภาษาจีนที่เพิ่นสอนเพื่อมันถูกต้องพร้อมๆกันเลย
2: 声母一
3: 波坡摸佛的特呢乐歌科喝鸡七西
1: ที่ท่านฟังคันไปแล้วนั่นแมนการออกเสียงพยัญชนะ
0: เจ้ากับบ่ได้ง่ายเนาะกระต่ายเนาะเห็นบ่ว่าภาษาจีนนี่มันก็บ่ง่ายแล้วก็บ่ยากแต่คันเฮามันฟังมันอ่านมันเฮียนฮู้มันก็สิลืมเคยไปแม่นบ
1: ่แน่นอนเจ้าค่อยๆเฮียนฮู้ไปนํากันนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อกี้แม่นการออกเสียงพยัญชนะ
1: แม่แล้ว
0: และยังอีกสระแม่นบ่
1: เจ้าบัดนี้พวกเขาจะไปฟังการออกเสียงสระพร้อมๆกันเลย
2: 韵母一
3: 一乌ü er a ya wa o wo e ye yue ai wai a wei ao yao
1: ที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นแม่นการออกเสียงสระของภาษาจีนเนาะก็คือดังที่เว้าไปเมื่อกี้นี้ว่าเฮาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฟังไปและค่อยๆลึกเองอัตโนมัติได้
0: เจ้าโนรีก็สิได้มาฟังลืมคืนเรื่อยๆได้นี่คือจื้อๆแล้วก็สิได้เว้าน้ำหลังไปเติมอีก
1: เจ้า
0: พยัญชนะก็ได้ฟังไปแล้วสระก็ได้ฟังไปแล้วยังอีกตัวนึงการออกเสียงแม่นบ่ตัวนี
1: ้แม่นวรรณยุตเนาะว่ามี4เสียงในภาษาจีนนี่แม่นออกเสียงคือเท่าใดเฮาไปฟังพร้อมๆกันเลย
2: 朗读下列音节注意声调的不同
3: 啊啊啊啊哦哦哦哦呃呃呃呃一一
4: 乙乙乌无五物鱼鱼雨玉
1: ที่ทานฟังขัดไปแล้วนั่นก็แมนการออกเสียงวรรณยุตในภาษาจีน
0: เจ้าอุกคักในนอมี3 อย่างที่ได้ฟังกันแต่ว่าเพื่อให้ย่ำเติมในการออกเสียงแต่ละอย่างกระต่ายจะให้ท่านผู้ฟังได้ไปฟังยาวๆเติมอีกเพราะว่าจะเป็นพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุต
1: เจ้า
2: 声母一
3: 波坡摸佛的特呢乐歌科喝鸡七西
2: 韵母一
3: 一乌鱼儿啊呀哇哦窝呃耶约哎歪A V O 幺
2: 朗读下列音节，注意声调的不同。
4: 啊啊啊啊 O O哦哦呃呃呃呃一一一一乌五五五鱼鱼鱼鱼
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ได้ฟังลืมคืนเกี่ยวกับการออกเสียงต่างๆแล้วหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้จากทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน
1: แม่นแล้วเนาะตอนนี้พวกเขาจะเป็นบรรยากาศผักฟังเพลงจากทางรายการก่อนและญาต่อไปเป็นระยะสุดท้ายพวกเขาจึงมาเรียนรู้หรือว่ามาฟังข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเหตุของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อหรือว่าข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการลงชีวิตที่พวกเขาจะนำเสนอสุทานฟังเนาะระยะต่อไปจึงมาล้มกัน

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว้อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ตอนหับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลมวนซืนเบิกบานฟังเสียงเพลงกันไปแล้วกลับเข้ามาในระยะนี้พวกเราจะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งมาในมื้อนี้เป็นข้อมูลทางด้านไหนที่จะมาล้มกันนี่ก็ตาย
1: เจ้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ฮู้เกี่ยวกับประวัติย่อๆของกำแพงเมืองจีนแล้วเทื่อนี้เฮาสิเว้าถึงสัตว์ประจำชาติของจีนน
0: ั่
1: นก็คือหมีแพนด้า
0: โอ้แสดงว่ามื้อนี้เฮาจะมาเว้าข้อมูลประวัติและความเป็นมาของหมีแพนด้าเป็นบ่นี
1: ่แม่นแล้วเนาะตัวนี้แม่นเอาย่อๆเด้อสุธานฟังเนาะคันสิเว้าถึงต้นกำเนิดหรือว่าวิวัฒนาการของหมีแพนด้าเนาะฮู้นำกันว่าหมีแพนด้านี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีมาตั้งแต่หลายล้านปีก่อนผู้ใดขนาดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็จัดอยู่ในประเภทตระกูลหมี
0: น
1: ะเจ้า
0: แล้วเว้าเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์นี่ก็ถือว่าคือกระต่ายเว้าแหละเนาะว่ามีมาแต่กี้แต่ก่อนหลายล้านปีแล้วนะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนี่ก็มีส่วนได้กระต่ายส่วนแล้วใดถึงว่าจะมีระบบย่อยอาหารแบบสัตว์กินซีนนี่นะแต่ว่าหมีแพนด้านี่ก็ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ที่ว่ากินไม่ป้องแบบนี้นะแล
1: ้
0: วก็กินเป็นอาหารลักอีกได้หลายกว่า99ส่วนห้อยเพราะว่าบางเทื่อหลายคนว่าประเภทหมีนี่นะตระกูลหมีนี่นะมันจะกินซีนเด
1: ้
0: แต่ว่าหมีแพนด้านี่จะต่างก็คือกินไม่ป้อง
1: เจ้าไม่ป้องไม่ภัยที่พวกเขาเห็นเน
0: า
1: ะกัดห้อยกินอยู่เป็นประจำเลยนะเนาะคือฮู้นำกันว่าหมีแพนด้านะท่านผู้ฟังมีอยู่แต่จีนเนาะเป็นต้นแมนอยู่แขวงเสฉวนบนอื่นบ่ได้มีใดเป็นต้นกำเนิดนะเนาะนอกจากว่าเพิ่นไปมอบให้อยู่บนอื่นเขตอื่นนะ
0: แสดงว่าถิ่นกำเนิดจุดเริ่มต้นแมนยูประเทศจีน
1: ถูกต้องแล้ว
0: นี่แต่ว่าเพิ่นเอาจากจุดกำเนิดเนี่ยไปย้ายให้แต่ละประเทศเลี้ยงโตอย่างซี่ซ่าเจ้า
1: แมนเนาะ
0: แล้วก็นอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบนี่แมนเพิ่นค้นพบแต่ปี1969ผู้ใดโดยทานอามังเดวิดซึ่งว่าเป็นนักสอนศาสนาละกานักธรรมศาสตร์วิทยาสาวฝรั่ง
1: เจ้า
0: เป็นคนตะเวนโต๊กคนทำอิฐเนาะที่ว่าได้เห็นหนังของหมีแพนด้าและได้มานำเสนอให้โลกฮู้จักสัตว์ชนิดนี้อย่างเป็นทางการ
1: เจ้าไม่แล้วเนาะและสำหรับหมีแพนด้านี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติแห่งชาติจีนและก็ถือนำไส้เป็นทูตเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับประเทศต่าง
0: ๆ
1: เขาเห็นได้บอกว่าเพิ่นทรงหมีแพนด้ามอบให้ประเทศนั้นประเทศนี
0: ้แสดงว่าการที่ว่ามอบหมีแพนด้าให้แต่ละประเทศนี่เอิ้นได้ว่าการสร้างสันธรรมไมตรีหรือว่าสร้างความก็จะเอิ้นว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนั้นๆ
1: ถูกต้องแม่แล้วและคือในปี1972จีนก็ได้มอบหมีแพนด้าคู่หนึ่งชื่อว่าซิงซิงกับลิงลิงให้สหรัฐอเมริกา
0: เจ้า
1: หลังจากการเยี่ยมยามของประธานาธิบดีทานริชาร์ดนิกสันเนาะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทูตหมีแพนด้าที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าโอ้สมพอได้ยินสื่อที่เขาได้ฟังข่าวตลอดดิเนาะ
1: เจ้า
0: แล้วก็นอกจากนั้นว่าเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษานี่นะท่านผู้ฟังสถานะความเสี่ยงอันนี้เพิ่นเว้าได้ว่าในอดีตมีแพนด้านี่นะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได
1: ้แ
0: ต
1: ่
0: ย
1: ้
0: อนว่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยแต่ว่าก็มีข่าวดีเนาะมีข่าวดีย้อนว่าความพยายามในการปกป้องและก็ขยายพันธุ์ของรัฐบาลจีนในปี1916นี่นะทางองค์การ IUCN ก็ได้เปลี่ยนสถานะจากใกล้สูญพันธุ์มาเป็นมีทาเอียงใกล้จะสูญพันธ
1: ุ์
0: ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือว่าอนุรักษ์หมีแพนด้านี
1: ่แม่แล้วเนาะและมีแพนด้านะยังถึงเลือกให้เป็นโลโก้ของ World Wildlife Fund เนาะซึ่งอันนี้เป็นโลโก้แล้วเห็นบอกตัวมีแพนด้าตัวขาวๆดำ
0: ๆ
1: อยู่เนาะตั้งแต่ปี1961พุ่นนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั่วโลกบ่เพียงแต่มีแพนด้าเด
0: ้
1: มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ทั่วโลกเลย
0: แม่นแล้วเป็นโลโก้อันนึงเลยเนาะอันนี้ก็เป็นบางประวัติความเป็นมาของหมีแพนด้าที่ทางรายการของพวกเขามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังก็จะมีข้อมูลข่าวสารแบบนี้มาเว้าสู่กันฟังตลอดบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ประเทศจีนอยู่ประเทศลาวคือกันพวกเขาก็สิพยายามซอกหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้รับฟังจากทางรายการ
1: แม่นแล้วเนาะมาฮอดนี่เวลาของรายการของพวกเขาใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจในรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสลมาตั้งแต่ต้นจนจบ
0: เจ้าและอย่าลืมท่านผู้ฟังพวกเฮาก็มีนัดหมายกันเป็นประจำสำหรับห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 17:30 น 18:00 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ วันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 และฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าสลับมือนี่กระต่ายมากโนซาและมโนรีแก้วคุณบุริศักดิ์ขอลาไปก่อน
0: โชคดี
1: ใจเจียน

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนพร้อมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการฮอบฮู้
3: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
4: สบายดีมินทักแฟนรายการทุกท่าน
3: จอนหาประธานเข้าสู่รายการฮอบฮู้
4: จะพบหาพบกันเป็นประจำเลยทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. หา 19:00 น. ผ่านทางขึ้นวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ออกอากาศผ่านทางออนไลน์ก็คือเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวควบคู่กับเพจของรายการฮอบฮู้
3: เจ้ามาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เช่นเคยมีหลายข้อมูลอยากจะมาเว้าประมาทต่อประธาน
4: เจ้า
3: ซึ่งระยะทำอิฐนี่เฮาได้รับการสนับสนุนจากทางคุณยายใจดีก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็แน่นอนถ้าเว้าถึงเรื่องนี้ก็จะต้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้
4: เจ้าซึ่งก็มีหลายๆเวียกงานเนาะที่ทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะก็แม่นซุ่มใส่ในการช่วยบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางช่วยแบบใดช่วยหลายรูปแบบช่วยในการสนองทุนให้ทุนโดยผ่านคู่หัวมือของเพิ่นช่วยในการยกระดับเรื่องของทางด้านวิชาการ

0: การเงินธนาคารบ่เนี่ยก็มีหล
1: เ
0: า
1: จ
0: ย
1: ้
0: อ
1: า
0: ันนี้เนาะแต่ว่าในนั้นหันบางคนถ้าว่าต้องการวงเงินบ่หลาย
1: อื
0: ก
1: อ
0: ็
1: ห
0: จ
1: ื
0: ะ
1: อ
0: เข้าเลือกหาเข้าถึงช่องทางผ่านทางสถาบันการเงิน
1: เจ้า
0: ส่วนมาผู้ที่ต้องการวงเงินหลายเด้ก็จะเข้าผ่านทางเบื้องของธนาคาร
1: มา
0: แ
1: แ
0: ต
1: ล
0: ่ว
1: ้
0: ่า
1: ว
0: หนึ่งในเงื่อนไขที่เข้าหาธนาคารก็จะเป็นหลายคนก็สนใจก็เป็นอัตราดอกเบี้ย3%ต่อปี
1: อืมบ่วงนี้หลายคนให้ความสนใจแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขเฉพาะเด
0: เจ้าย
1: กตัวอย่างว่าผู้ที่จะเข้าถึงบ่วงทืนนี้จะมีแขนงการบุริมสิทธิ์ที่เพิ่นระบุมาเลยยกตัวอย่างว่าแขนงกสิกรรมถ้าประธานดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับปลูกฝังเลี้ยงสัตว์
0: เจ้
1: แ
0: า
1: ม่นเอิ้นว่าเข้าละเข้าในแขนงการบุริมสิทธิ์ละหรือว่าเป็นกสิกรรมหัตถกรรมแล้วก็มีอุตสาหกรรมปรุงแต่งผ
0: เจ
1: ลิ
0: ้
1: ต
0: า
1: ภัณฑ์กสิกรรมท่องเที่ยวสิเนาะมันก็จะเป็นเข้าในแขนงการที่เพิ่นกําหนดไว้
0: เจ้าบางค
1: อ
0: น
1: ื
0: ก็
1: ม
0: ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะคือการท่องเที่ยวการท่องแฮมอย่างสิเนี่ยก็สามารถเข้าถึงแรงทุนตัวนี้ได้โบได้ตัวนี้มันจะนอนอยู่ในแขนงการบริการ
1: เจ้าเฮ็ดเอิ้นมาบริษัทน้ำเที่ยว
0: เจ้า
1: ที่พักห้านอาหารก็เป็นกลุ่มอายุหันเลยแขนงการบริการเลย
0: อ้าวตอนนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะโบพลาดทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าหาแรงทุนของทศวต้องกดติดตามให้กับรายการห้องผู้เฮามาพบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา18 โมงหาเวลา19 โมงเอาพบกันในต้นรายการนี้อนุรักษ์รู้สึกว่าโคศกสิว่าลายละ
1: มาแล้วก็ใส่ข้อมูล
0: เ
1: เ
0: อ
1: ลย
0: อมาฮอดแล้วก็เพิ่นบอกว่าอัดแน่นด้วยข้อมูลเลยเอาอยาก
1: เจ
0: ฟัง
1: ้า
0: เพลงเพิ่นว่าเอาได้จะให้ตามคำขอเลยเอาจักสองสิบเพลงก่อนเนาะ
1: อืมมันชื่นส่งเสียงเพลงก่อนบรรยากาศวันพักไทยอาทิตย์แบบนี้แล้วพวกเราจึงจะมาล้มข้อมูลดีๆสู้กันฟังตื่มจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง

0: เอาหลังจากที่หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วมาฟังข้อมูลเติมอีกวังกี้นี่ก็เว้าข้างไว้สำหรับบรรดาผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึงวงเงินของทสวที่ปล่อยให้กับเบื้องของสถาบันการเงินจุลภาคก็ค
1: เจ
0: ือ
1: ้
0: ธ
1: าน
0: าคารธุรกิจที่เป็นคู่หูมือกับทสวนำไปจัดตั้งปฏิบัติหนึ่งในนั้นที่บรรดาผู้ประกอบการให้ความสนใจหลายนั่นก็คืออัตราดอกเบี้ย3%ต่อปีวงเงินตัวนี้เป็นในการสนองวงเงินดังกล่าวนี้เนาะก็คือวงเงินประกอบพื้นของรัฐบาลให้กับทสว
1: เจ้า
0: ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่นำไปจัดตั้งปฏิบัติก็คือ3%ต่อปีสำหรับวงเงินนอกจากนั้นก็ยังมีวงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของจนกรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด -19 อันนี้เพิ่งก็มีอีกหนึ่งวงเงินได้เนาะ
1: เจ้า
0: แต่ตัวนี้อัตราดอกเบี้ยสิแตกต่างอนุรักษ์
1: สำหรับวงเงินอัตราดอกเบี้ย3%ต่อปีนี่เมื่อก่อนเนาะเขาจะเจอกันว่ามี4-5ธนาคารแต่ว่าตอนนี้จะมีคู่หัวมือใหม่เข้ามาเช่นว่าธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนธนาคารส่งเสริมก
0: ส่
1: ส
0: ง
1: ิ
0: เสริ
1: ก
0: ม
1: ร
0: ก
1: รม
0: ส
1: จ
0: ิก
1: ำ
0: ร
1: ก
0: รม
1: ัดก็จะเป็นอีกเอิ้นว่าสองทางให้ท่านได้เข้าถึงถ้าว่าหากท่านเป็นลูกค้าประจําของธนาคารน้องใหม่ที่เข้ามาเป็นกู้หัวมือนี่ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่นได้
0: เจ้าและพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งวงเงินก็คือการสนองในการสนองวงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของวนกตัวนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอยู่ที่7.5%ต่อปี
1: เจ้า
0: อันนั้นก็เป็นอีกอันนั้นวงอ้อว่าเป็นอีกหนึ่งวงเงินเนาะที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้เนาะในการสนองวงเงินการเข้าถึงวนกนี้อัตราดอกเบี้ยย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือ7.5%และนอกจากนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนอกจากบรรดาวงเงินดังกล่าวนี้แล้วก็ยังมีวงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงอันนี้มันเป็นการสนองทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB เนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นด้วยอัตราที่เหมาะสมก็คือท่านสามารถสอบถามไปหาทางเบื้องของธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่หูมือกับทสวเนาะว่าวงเงินตัวนี้นี่มีขึ้นได้แน่เนาะและนอกจากนั้นก็ยังมีวงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของโจนโกรับมือกับผลกระทบแล้วก็ฟื้นฟูจากโควิด -19 คือเขาว่าก่อนหน้านี้เนาะอันนั้นเป็นวงเงินที่4เนาะ
1: เจ้า
0: และพร้อมเดียวกันนี้สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าสนใจโอ้วันนี้เขาสนใจแล้วเขาอยากเฮ็ดจังไดแล้ววันนี้อยากถามข้อมูลเพิ่มเติมได้บ่
1: เจ้าก็สามารถสอบถามเพิ่นได้ทางแผนกสินเชื่อของทุนโครงการวิชาการก็จะเป็นอีกแผนกหนึ่งแต่ว่าทุนสินเชื่อก็จะเป็นอีกแผนกหนึ่งที่จะให้ข้อมูลเอิ้นว่าให้คำปรึกษาทานในด้านการเข้าถึงสินเชื่อเนาะที่หมายเลขโทรศัพท์021414064แล้วก็ต่อไปยังแผนกสินเชื่อเด้อ
0: เจ้าเอาในจุดนี้ขอเว้าเพิ่มเติมเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับโครงการหรือว่าวงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงที่เป็นทุนของทางธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB นํา
1: เจ
0: ใ
1: ้
0: ห
1: า
0: ้มาจัดตั้งปฏิบัตินี้บางท่านอาจจะยังบ่ทันคุ้นเคยเทื่อว่าวงเงินดังกล่าวนี้มีที่ไปที่มาคือใดเนาะสําหรับวงเงินดังกล่าวนี้แม่นเพิ่นปล่อยให้กับธนาคารซาคอมแบงก์ลาวเนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นว่าเฉพาะธนาคารซาคอมแบงก์ลาวเด้อเพิ่นก็มีระบบเงินตัวนี้เนาะด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสมเพิ่นบอกว่าส่วนว่ามูลค่าเท่าเทียมก็คือ$500,000ต่อ1 หัวหน่วยนั่นแหละส่วนสกุลเงินนี่ก็เป็นเงินกีบที่เพิ่
1: เจ
0: น
1: ้
0: ป
1: า
0: ล่อยให้เนาะแล้วก็ระยะเวลาของการกู้ยืมสูงสุดแม่นบ่เกิน5 ปีระยะของการปลดต้นทุนนี่ขึ้นกับการเจรจาระหว่างจนกกับธนาคารแขนงที่สามารถกู้ยืมได้โอ้ก็มีหลายแขนงเนาะในนั้นก็มี4 แขนงการเป็นหลักเนาะก็คือการผลิตสินค้าเนาะการผลิตสินค้าในประกอบมีอะไรก็ประกอบมีสินค้าบุริมสิทธิ์เช่นว่าประกอบมีมันต้นซากาแฟทุเรียนไม้ไผ่สินค้ากสิกรรมประเภทอื่นก็สามารถกู้ได้คือกันเนาะตัวนี้เนาะและแขนงการที่สองในแขนงการที่สองก็เป็นแขนงการบริการก็คือการขนส่งสินค้ากสิกรรมแขนงการที่สามก็คือการค้าทางด้านการเก็บซื้อแล้วก็ขายสินค้ากสิกรรมแขนงการที่สี่หรือว่าเป็นแขนงการอื่นๆแหละที่ติดพันกับตรงโซ่ของมูลค่าในแขนงการกสิกรรม
1: เจ้า
0: เนาะและส่วนว่าคงเขตบุริมสิทธิ์เนาะท่านสามารถกู้ยืมได้ทั่วประเทศเลยบางท่านอาจจะคิดว่าโอ้คันถ้าว่าเฮาอยู่แขวงพงสลีกู้ยืมได้บ่กู้ยืมกับเรื่องของกันนะศูนย์กลางพี่ได้บ่
1: เจ้
0: ไ
1: า
0: ด้คือกันเด้ตัวนี้เนาะ
1: เปิดเปิดกว้าง
0: เจ้าแต่ละคงเขตบุริมสิทธิ์นี่แม่นเซ็นว่าทั้งแขวงพงสลีนี่เพิ่นให้บุริมสิทธิ์มาเลยสินค้าอยู่หันแม่นซาส่วนว่าแขวงหัวพันนี่เพิ่นให้บุริมสิทธิ์มาเลยก่อนมูเลยเนาะสำหรับผู้ใดที่เฮ็ดธุรกิจทางด้านนี้ก็คือไม้ไผ่แขวงสิงห์บุรีนี่แม่นมันต้น
1: เจ
0: ส
1: ้
0: ่
1: า
0: วนว่าแขวงสารวันนี่เป็นกาแฟแล้วก็ทุเรียนแข ขวงซื้อกองที่เป็นกาแฟทุเรียนคือกันแล้วก็ส่วนแขวงจับประสักนี่กาแฟทุเรียนคือกันหมายความว่าทั้ง3แขวงเนาะประกอบมีสันละวันซื้อกองจับประสักก็คือกันก็คือถ้าว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับกาแฟและก็ทุเรียนแม่นถือว่าเป็นบุริมสิทธิ์พิเศษว่าซั่นซะเนาะ
1: เจ้า
0: ระยะของการกู้ยืมปฏิบัติตามระเบียบการของธนาคารและก็ระเบียบการทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็สังคมของสปป.ลาวและธนาคารพัฒนาอาซีหรือว่า EDB แน่นอนว่าถึงว่าธนาคารพัฒนาอาซีหรือว่า EDB นี่เงื่อนไขของเพิ่นก็ย่ําเลยเนาะเงื่อนไขของเพิ่นนี่แม่นว่าต้องมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตัวนี้น่ะ
1: เจ้า
0: ถามว่าธุรกิจของท่านเฮ็ดธุรกิจที่มันเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะก็แม่นมุ่งเป้าไปที่อันน่ะเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้
1: อม
0: แล้วก็ต้องมีความยืนยงตัวนี้
1: เจ้าเพิ่นจะให้ความสําคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลยเอ้าถ้าท่านที่ฟังอยู่โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กําลังเบิ่งหาแหล่งทุนกําลังการเข้าหาแหล่งทุนส่งหาแหล่งทุนอยู่ก็ลองพิจารณาเบิ่งเนาะบางเทื่อเงินไขเฮามีความพร้
0: อม
1: เฮาก็อาจจะสามารถเข้าถึงทุนได้แต่คันถ้าเงินไขเฮาพร้อมจํานวนนึงบ่ทันพร้อมทั้งหมดก็บ่เฝ้าถอดใจก็ขอคําปรึกษากับทั้งทีมงานวิชาการสินเชื่อเพิ่น
0: เพิ่
1: นอาจจะมีคําแนะนําที่ดีช่วยเพื่อให้เฮานั้นเป็นผู้นึงแหละที่สามารถเข้าถึงทุนเพื่อมาหมุนไส้ต่อยอดในธุรกิจเฮา
0: แม่นล่ะนะเอ้าท่านผู้ฟังเฮาฟังข้อมูลเป็นแนวทางไปก่อนเนาะสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาฟังรายการใหม่ก็สิอาจจะยังแบบจับข้อมูลบ่ทันได้ละเอียดเทื่อสมมุติว่ายังเก็บกับข้อมูลบ่ได้ละเอียดเอ้าอย่าลืมท่านผู้ฟังรายการพวกเฮาสามารถฟังคืนหลังได
1: ้
0: ผ่านทางเพจ Facebook ของทางรายการฮอบฮู้
1: เจ้าติดตามไว้ได้พวกเฮาก็จะมีการทั้งไลฟ์สดเนาะให้ท่านได้เบิ่งในเวลาที่พวกเฮาหรือว่ารับชมข้อมูลไปนําเวลาที่พวกเฮาออกอากาศสดอยู
0: ่
1: หรือจะเข้ามาเบิ่งคืนหลังก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆจากทางผู้สนับสนุนเฮาก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนอกจากที่พวกเฮาเอามาเล่าในรายการเป็นเพียงส่วนน้อยๆเท่านั้นเน
0: า
1: ะแต่ว่าถ้าท่านอยากอ่านข้อมูลจนเข้าใจอ่าน
0: ละแบบละเอียดเลย
1: ลืมมาซ้ําไปซ้ํามาแนะนําช่องทางที่ให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์แบบครบถ้วนได้อาจจะเป็นช่องทางของเว็บไซต์เพิ่นเนาะพิมพ์คําว่า www.lao.smefund.org ซึ่งจะมีข้อมูลที่หลากหลายมีทั้งคู่มือการสนองสินเชื
0: ่อ
1: คู่มือทุนโครงการวิชาการทุนสมทบหรือบรรดากิจกรรมนิติกรรมและเบี้ยการที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานการส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจะมีไว้อยู่ที่เว็บไซต์แต่ว่าช่องทางกิจกรรมที่ง่ายไปกว่านั้นก็จะมี Facebook แน่และกับแพลตฟอร์มอื่นๆสามารถเข้าไปได้ที่พิมพ์คําว่าก
0: องทุน
1: ส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือจะใช้แฮชแท็กว่าทศวก็ได
0: ้จะออกขึ้นมาเลยเนาะแล้วอย่างที่ว่ามันออกมาแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามไว้ให้แดเน
1: า
0: ะกดติดตามแล้วอย่าลืมต้องกดมาให้แดเอิ้นว่ากดไลค์กดแชร์ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีเน
1: า
0: ะเอาฝากไว้สําหรับรายการฮอบฮู้เอาจากนี้ไปจะประทานนั้นไปรับฟังตื่มอีกก่อนจักส่งเพลงเมื่อกี้นี่ก็มีแฟนเฮาแฟนรายการเฮาเนาะแฟนรายการเฮาขอมาบอกว่าจะขอฟังเพลงเพิ่นว่าซั่นนี
1: ่เพลงตามใจโคโซกเด้ออ
0: าจารย์ให้ทางฮอบฮู้
1: เป็นอย่างสิมวนถ้าว่ามวนบ่ทันถึกใจก็ขอคันเข้ามาเพิ่มเติมคันว่าถึกใจแล้วก็ขอบใจหลายๆที่พวกเฮากับมีรอยยิ้มได้เนาะมีความสุขแหละเอ
0: ิ้
1: นว่ามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังฟังส่งเสียงเพลงมวนๆกันก่อนแล้วพวกเฮาจึงโอ้ล้มกันระยะถัดไปเติมอีก

0: เอาหลังจากหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วตามคําขอเพราะว่าเพิ่นบอกว่าตามใจโฆษกจัดให้เด้เนาะก็จัดให้ตามคําขออีหลีเนาะหวังว่าคงจะถูกใจมิตรฮักแฟนเพลงรายการถ้าว่ายังบ่ทันถูกใจสามารถพิมพ์เป็นข้อความขอฟังเพลงเข้ามาได้หรือว่าอยากจะขอประกอบส่วนความคิดความเห็นเข้ามาหารายการก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ
1: เจ้า
0: เอาก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องที่2ของรายการมีข้อมูลตัวนี้มาเมาเติมอีกเนาะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับแรงทุนของทสวที่สนองให้กับจนกรวมแล้วมีเท่าใดเด้เนาะในปี2026นี้ว่าหลายๆคนก็สิบอกว่าโอ้ยอัปเดตข้อมูลให้เด้เนาะแรงทุนของทสวที่นําใช้สนองสินเชื่อให้กับจนกมาฮอดปี2026นี้ประกอบมี6บ่วงเงินด้วยกันในจํานวน6บ่วงเงินหลักๆนี่ก็ประกอบมีบ่วงเงินที่1แม่นบ่วงเงินก่อตั้งทสวเป็นทุนจากรัฐบาลบ่วงเงินที่2ก็แม่นบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางหรือ SME A2F เนาะแล้วก็บ่วงเงินที่3ก็แม่นบ่วงเงินสะสมของทสวส่วนบ่วงเงินที่4ก็แม่นบ่วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กับทสวบ่วงเงินที่5แม่นบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของวนก.เพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19เป็นทุนจากธนาคารโลกส่วนบ่วงเงินสุดท้ายบ่วงเงินที่6ก็คือบ่วงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงเป็นทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB อันนี้เป็นบ่วงเงินใหม่ล่าสุดเลยอ
1: ั
0: ปเดตฮอด2026นี้เนาะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังแล้วสนใจอยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับบรรดาบ่วงเงินต่างๆของทสวนี่สามารถติดตามรายการของเฮาหรือว่าโทรไปหาทั้งกองทุนได้โดยตรง
1: เจ้
0: เพ
1: า
0: ื่อขอข้อมูล
1: หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือจะไปพัวพันโดยกรุงได้เนาะห้องการเพิ่นแม่นตั้งอยู่ทางหลังของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอยู่กันกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเลย
0: เจ้าเอาจากนี้ไปเฮาจะไปฟังเสียงเพลงก่อนจัก2เสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮาเข้าสู่เรื่องที่2ของรายการเนาะต่อไปเลยยังมีอีกเวลา30นาทีหลัง

0: ตอนนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการที่2ของรายการกับรายการฮอบฮู้ฮอบทิศรายการที่2ของรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือธนาคารร่วมพัฒนามหาชนไปพร้อมกับกำปวนเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ท่านใดที่ไปใช้บริการของเพิ่นเนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นอีกเลยช่องทางหรือว่าการบริการของเพิ่นที่หลากหลายบ่ว่าจะเป็นการชำระสะสางเงินกู้สำหรับเงินกู้นี่ก็มีกู้หลายประเภทกู้เพื่อการศึกษากู้พนักงานเนาะหรือว่าที่อยู่อาศัยซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ให้ผู้สมใช้ได้เลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยรวมไปถึงกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมเพิ่นก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
0: ถ้า
1: ว่าท่านใดที่อยากจะติดตามการเคลื่อนไหวของเพิ่นบรรดาโปรโมชั่นดอกเบี้ยการจัดกิจกรรมต่างๆสามารถติดตามได้ผ่านสื่อออนไลน์นี่แหละ Facebook ของเพิ่นก็แม่น JDB Bank นั่นเอง
0: หรือว่าจะโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้กับสายด่วนก็คือ1499จื้อง่ายๆเลย1499ท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วก็จะฮู้ดีเกี่ยวกับบรรดาผลิตภัณฑ์ของJDB แต่ว่าผู้ใดที่ยังบ่ทันได้เป็นลูกค้าก็แนะนำเลยว่าอยากให้ไปเป็นลูกค้าเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นมีหลากหลายบรรดาผลิตภัณฑ์ของเพิ่นหนึ่งในนั้นก็แม่นบอกเลยว่าโอ้ยการใช้การจ่ายได้ง่ายน้อยเดียวเพียงปลายมือเน
1: า
0: ะเพียงแต่ปลายมือสัมผัสเลยมีเงินในบัญชีได้แน่นอนสักสี่ชั่วโมงเลยเนาะบ่ว่าจะใช้จ่ายอยู่ภายในประเทศหรือว่าจะไปใช้จ่ายอยู่ต่างประเทศก็สะดวกสบายเช่นกันย
1: ิ่
0: งเป็นประเทศใกล้เคียงของพวกเราที่เป็นคู่ห้องมือกันนี่ก็แม่นยิ่งสบายเด้เฮาสามารถนําใช้อันดับบัญชีเงินกีบจ่ายได้เลยสแกนจ่ายขึ้นกับอยู่บ้านเฮาได้เลย
1: เจ้านี่คือความสะดวกสบายทางด้านการชําระสสางก็คือการบริการจากธนาคารร่วมพัฒนาหรือว่า JDB นั่นเอง
0: เจ้า
1: เฮามาสู่ระยะที่2นี่เป็นจังได๋ท่านผู้ฟังให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางใดแน่นอนส่งเสียงส่งสายมาหาพวกเฮาเด้อ
0: ทักทายหาโคศกเด้อโคศกทั้ง2แกแล้วบ่สิว่าอุ้ยเป็นแต่ล้มกันเองทั้ง2คนนี่ท่านผู้ฟังก็ยังมีส่วนร่วมได้อ้าวยินดีเลยเนาะยินดีเลยบ่ว่าจะเป็นโทรเข้ามาหาทั้งโคศกทั้ง2หรือว่าจะส่งเป็นข้อความเข้ามาผ่านทาง Facebook ของทางรายการพวกเราก็ได้เช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเราทั้งห้องส่งก็แม่น0305787052หรือว่าคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นที่หน้า Facebook ของรายการพวกเราได้เนาะฮอบฮู้ที่ได้มีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์มาจากเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio นั่นเอง
0: เจ้าเอาเมื่อเวลาท่านใดที่พร้อมเวลาใดก็สามารถมาเบิ่งขึ้นหลังได้เด้อเนาะกับรายการฮอบฮู้พวกเราก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วเต็มโตแล้วปีนี้ปีที่6ก็ถือว่าเข้าไปครึ่งปีแล้วสําหรับปีที่6นี่เนาะรายการ
1: ฮอบฮู้พวกเรา
0: ก็ SME พวกเรานี่
1: เจ้าก็ถือว่าได้ให้ข้อมูลหลายๆอย่างได้เป็นกระบอกเสียงในการเอิ้นว่าให้ข้อมูลข่าวสารได้เป็นเวทีสําหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฮ็ดเรียกมาเว้ามาว่าโอ้ล้มกันและก็ยังเป็นเวทีสําหรับผู้ประกอบการเองเพราะผ่านมานี่ก็จะมีผู้ประกอบการเนาะที่เพิ่นเข้าถึงทุนของทสวเพื่อไปจะตั้งปฏิบัติซึ่งก็มีหลายๆรูปแบบทุนคือที่พวกเราได้นําเสนอไปบางผู้ประกอบการที่มาสนทนาก็จะได้ทุนสินเชื
0: ่
1: อบางผู้ประกอบการก็ได้ทุนสมทบบางผู้ประกอบการก็ได้ทุนโครงการวิชาการซึ่งเพิ่นก็บอกว่าก็เอิ้นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ให้ธุรกิจเพิ่นนั้นสามารถเติบโตได้ย้อนว่ามีทุนเข้ามาช่วยแต่แน่นอนแหละถ้าถามว่าตอบสนองได้ความต้องการบ่หมดทั้งหมดบ่ก็ยังเถื
0: ่อยังบ่ทันหมด
1: แต่ว่าก็เพิ่มขึ้นในทุกๆปี
0: เอาฝากไว้เติมอีกเนาะสําหรับบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่ท่านผู้ฟังจะได้ไปแน่เฮาจะไปรับฟังเสียงเพลงเติมอีกก่อนจัก2เสียงเพลงแล้วมาฟังข้อมูลดีๆเติมอีกตอนนี้พร้อมเดี๋ยวก็นอกจากฟังเพลงแล้วไปฟังสปอตโฆษณาเพิ่นจะบอกละเอียดเลยว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ของทางเบื้องของธนาคารร่วมพัฒนามหาชนหรือว่า GDB นี่มีผลิตภัณฑ์แนวใดแน่ในระยะนี้เอาไปฟังเลย

0: เจดีบีแจกทรงใหญ่ภาค3ปีนี้จัดหนักกว่าเก่าลุ้นหักบัญชีเงินฝากรวมมูลค่าสูงถึง3ตื้อกีบ
1: ลุ้นหักบัญชีเงินฝาก1ล้านกีบ30รางวัลทุกๆ2เดือน
0: ลุ้นหักบัญชีเงินฝาก200ล้านกีบทุกๆเดือนและท้ายปีลุ้นหักทรงใหญ่บัญชีเงินฝาก1ตื้อกีบง่ายๆเพียงแต่เปิดบัญชีเงินฝากกับ JDB มื้อนี้ท่านก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้จับเงินตื้ออย่าซ่ายิ่งฝากหลายยิ่งมีสิทธิ์หลายโอกาสเป็นเศรษฐีอาจเป็นของท่านเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงท้ายปี2026
2: หลังจากครับฟังเสียงเพลงไปแล้วหวังว่าคงจะถูกใจแฟนๆรายการพวกเราบ่หลายก็น้อยเนาะคือดังรายการเฮาได้ว่าตั้งแต่ต้นแล้วว่ารายการเฮาฮู้ในปีนี้เข้ามาสู่ปีที่6แล้วเช่นเดียวกันก็ขอขอบใจเนาะมีทางแฟนเพลงรายการที่อยู่เคียงข้างพวกเรามาโดยตลอดเช่นเดียวกับผู้ให้การสนับสนุนที่อยู่เคียงข้างมาตลอดเลย
3: ขอบใจอีกครั้งนึงกับทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้ไทยและกลางของเราเกิดขึ้นมาได้
2: เจ้า
3: จะอยู่เคียงคู่กับท่านผู้ฟังให้ข้อมูลข่าวสารเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกท่านได้รับข้อมูลข่าวสารผู้บางคนเวลาเห็นโค้ชโซกเห็นอนุรักษ์กับมักจะทวงได้ว่าขอบใจเด้อ จากเมื่อก่อนที่บ่ค่อยคุ้นเคยกับคําว่าจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่า SME MSME แม่นหยังฟังโค้ชโซกหลายจนเป็นทองจำจนจื้อได้เลยว่าจ
2: ุ
3: ล
2: วิสาหกิจยินดีขอบใจยินดีได้เนาะที่ว่าเพิ่นแบ่งพื้นที่ในความทรงจำแบ่งพื้นที่หัวใจน้อยๆให้แก่โฆษกทั้งสองเช่นเดียวกับรายการพวกเราเนาะที่อยู่เคียงข้างสังคมลาวเฮา
3: เจ้าก็กลายเป็นโลโก้ว่าโอ้โฆษก SME มาแล้ว
2: แน่แล้วเน
3: า
2: ะ
3: ก็ต้องขอขอบใจแต่ถึงยังไงก็ดีความรู้ของพวกเราในมื้อนี้ก็เป็นเพียงแต่ส่วนน้อยๆเพราะว่าหยังเพราะว่าความรู้นั้นมันพัฒนาอยู่ตลอดเฮาเองก็ต้องได้เรียนรู้ตลอดโฆษกเองก็บ่สามารถเว้าได้ว่ามาฮอดจุดนี้มีความรู้หลายแล้วก็ยังต้องการความรู้ประสบการณ์จากผู้ที่เฮ็ดแท้ทำจริงจากผู้ที่คุกคีอยู่กับเวียกงานดังกล่าวอยู
2: ่แม่นตัวนี้มันสำคัญที่สุดเน
3: า
2: ะนอกจากว่าจะมีภาคทฤษฎีแล้วคันการเฮียนก็ได้เนาะก็ยังมีภาคปฏิบัติเด้เน
3: า
2: ะภาคปฏิบัติอยู่บนไหนภาคปฏิบัติก็อยู่ที่ผู้ประกอบการนั่นแหละที่เพิ่นลงมือจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเพิ่นก็จะเห็นว่าโอ้สิ่งที่เพิ่นลงมือจะตั้งปฏิบัตินี่มันมีอนาคตสะดวกข้อยุ่งยากขึ้นเท่าใดหลายข้างหลายคราวก็แม่นมีผู้ประกอบการเพิ่นก็มาแบ่งปันประสบการณ์ตัวจริงในรายการของเฮาเนาะเช่นว่าการดำเนินธุรกิจในระยะที่ผ่านมามันประสบพบพ่อทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากขึ้นเท่าใดเส้นเดียวกันกับระยะที่มีการระบาดของพยาธิโควิด-19 ระยะนั้นก็แม่นโอ้หลายคนก็มีความวิตกกังวลหลายอย่างต่อหลายอันเนาะ

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: เอาไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของสื่อมวลชนที่ย่านบันไดในระยะผ่านมาก็คือสมัยต่อสู้กู้ชาติต้านกับจักรพรรดิพงหกฮานป่ายปากกาได้เป็นอาวุธที่แหลมคมมือถือกล้องถ่ายภาพและเครื่องอัดเสียงที่ประตูประธานแต่การกระจายเสียงและภาพเหล่านั้นกลายเป็นกระบอกเสียงที่มีแสงสว่างและเปล่งประกายออกสู่ดวงใจและความรู้สึกของคนลาวในทั่วประเทศในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ในวันที่15กรกฎนี้สหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศยกให้เห็นว่าคนลาวที่หักชาติทุกคนถ้าบ่อยากให้พลกรรมของนักข่าวนักสื่อมวลชนปฏิวัติของพวกเขาถูกลงลืมไปง่ายๆสื่อมวลชนลาวยกนี้ควรเด็ดเดี่ยวต่อสู้ต้านกับกลุ่มคนที่สวยโอกาสสวยไส้การเปิดกว้างและพาหนะที่ล้ำสมัยสร้างเป็นข่าวลวงข่าวปลอมข่าวอกุศลต่างๆเพื่อบิดเบือนทำลายความบริสุทธิ์ความเที่ยงธรรมของคนลาวที่มีมูลเสื้อหักซาดหักผืนแผ่นดินให้ทันการและถูกต้องตามความเป็นจริง
2: บ่อยากให้พลกรรมของนักข่าวนักสื่อมวลชนปฏิวัติของพวกเขาถูกหลงลืมไปได้ง่ายๆในยุคของการเปิดข่าวสารในยุคที่คนจำนวนหนึ่งกำลังสวยใส่ความล่ำยุคของพาณิชย์หมดสนมาทับถมคุณงามความดีที่เป็นมูลเสื้อของนักสื่อมวลชนปฏิวัติของชนชั้นปฏิวัติที่ได้อุทิศทุกสิ่งทุกอย่างฝากไปให้คนรุ่นนี้และรุ่นต่อๆไปได้จดจำหำเหียนดังนั้นสื่อมวลชนลาวในยุคนี้ควรเด็ดเดี่ยวต่อสู้ต้านกับกลุ่มคนที่สวยโอกาสสวยไส้การเปิดกว้างและพาหนะที่ล้ำสมัยของยุคนี้สร้างให้เป็นข่าวล่วงข่าวปลอมข่าวอกุศลต่างๆเพื่อบิดเบือนทำลายความบริสุทธิ์ความเถียงท่านของคนลาวที่มีมูลเสือหักสัตว์หักพื้นแผ่นดิน
1: สหายทองลุ่นศรีสุริตยกให้เห็นตื่นมาภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยสื่อมวลชนของประเทศเฮาได้รับการพัฒนาขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพอย่างประจุดยั่งประเทศเฮามีพัฒนาสื่อมวลชนหลายประเภทหลายระดับหลายแขนงวิชาการและสถาบันล้วนแต่สร้างสื่อของตนออกมาและบรรดาสื่อมวลชนเหล่านั้นได้ตั้งหน้ารับใช้สังคมอย่างกว้างขวางเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งเป็นผู้ให้ความรู้ต่างๆและเป็นผู้อบรมสั่งสอนคนในสังคม
0: วันที่17กรกฎาคมที่หอประชุมแห่งชาติท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ลาวนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมคณะเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศลาวไทยให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแสดงความขอบใจและตีราคาสูงต่อรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องของฝ่ายไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ลาวในการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้เสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวและกระทรวงพลังงานไทยสืบต่อปรึกษาหรือประสานงานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาคุ้มครองและสุขยุ่งเวียกงานพลังงานให้มีเสถียรภาพและยืนยงพร้อมเดียวกันนั้นยังได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายของลาวในการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าเพื่อลดผ่อนการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟและก้าวไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกนั้นยังได้ฝากความเยี่ยมยามถามข่าวไปยังนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยอีกด้วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของนายกรัฐมนตรีและภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นจะสืบต่อประสานสมทบและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนบทเรียนและนําเอาทฤษฎีนําของนายกรัฐมนตรีไปจะตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม

0: ดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานการสุขยุคการค้าการลงทุนให้มีความมั่นคงและยาวนานร่วมกัน
1: สื่อมวลชนแมนภาคส่วนหนึ่งที่เป็นสื่อกลางอันสำคัญของพรรคในการปฏิบัติบทบาทและหน้าที่นำเอาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายและนิติกรรมต่างๆของรัฐไปเผยแพร่โฆษณาสู่เป้าหมายผู้ฟังผู้อ่านและผู้ชมได้เป็นอย่างดีและกว้างขวางเฮ็ดให้ประชาชนลาบรรดาเผ่ารับรู้เข้าใจเป็นเอกภาพและปฏิบัติตามเฮ็ดให้สังคมมีความสงบมีการเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาดีขึ้นท่านลาปอส่งณวงไซกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางอลาวสร้างชาติประกอบความเห็นในหัวข้อการนำไส้พัฒนาสื่อมวลชนเข้าในการปลุกระดมทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าร่วมการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครวิจารณ์ว่าสื่อมวลชนยังเป็นขั้วต่อระหว่างประชาชนกับพรรครัฐในการนำเอาแนวคิดจิตใจเสียงสะท้อนจากสังคมและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนลาบรรดาเผ่ามาสู่พรรครัฐเฮ็ดให้พรรครัฐเห็นได้ถึงสภาพการต่างๆแล้วหันไปสู่การนำพาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับเมื่อดีขึ้นบ่ว่าเวลาใดพรรคก็ถือเวียกงานสื่อมวลชนเป็นภาคส่วนหนึ่งในเวียกงานการเมืองแนวคิดของพรรคผู้กระดมคนขวายทั่วประชาชนลาวบรรดาเผ่าศาสนาสันคนเพศไว้อยู่ภายในต่างประเทศเข้าในภารกิจปฏิวัติชาติ
2: ตลอดระยะ76ปีผ่านมานี้ในระสังชาติก็เป็นพรรคส่วนหนึ่งที่ได้ประกอบส่วนเฮ็ดงานสื่อมวลชนในเบื้องต้นที่พวกเฮาเห็นว่าสื่อมวลชนแม่นเป็นพรรคส่วนหนึ่งที่เป็นสื่อกลางสําคัญที่สุดของพรรคในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่โดยนําเอาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายนิติกรรมต่างๆไปเผยแพร่จะตั้งปฏิบัติหรือสู้ผู้ฟังผู้อ่านและผู้ชมเป็นอย่างดีและกว้างขวางเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจเอกภาพและปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐเป็นอย่างดีพร้อมกันนี้เรียงงานสื่อมวลชนก็ยังเฮ็ดหน้าที่ในการตอบโต้ต้านอธิบายและก็แก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ยอดท้อหรือคำที่บิดเบือนจากกรรมภาของพรรคโดยตลอดมาทั้งหมดอันนี้ก็ได้สั่งรวมมาเรียกงานสื่อมวลชนก็เป็นพรรคส่วนหนึ่งติดพันกับเรียกงานการเมืองคิดของพรรคมันซึ่งแสดงออกอยู่บนว่าเป็นการตีราคาในการทฤษฎีของพรรคและพฤติกรรมที่พวกเขาได้นำพาจะตั้งปฏิบัติตลอดระยะ76ปีผ่านมาเว้าเฉพาะเรียกงานสื่อมวลชนเว้าถึงระยะที่พวกเขาได้มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975เป็นต้นมาซึ่งได้เฮ็ดหน้าที่ขนขวายระดมจิตใจให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าแต่เหนือทอดใต้เฮ็ดให้พวกเฮามีจิตใจเอกภาพและก็สามัคคีปองดองเป็นจิตหนึ่งใจเดียวเฮ็ดการปฏิบัติต่อสู้เพื่อปลดปล่อยเอาชนะของจักรพรรดิ
1: ท่านลาวปอส่งณวงไซให้ฮู้ตื่นว่าในลาวสังสาธเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญในระบบการเมืองของลาวที่สืบทอดและเสริมขยายมุ่นเสื้อของแนวลาวอิสระและแนวลาวหักชาติปฏิบัติหน้าที่เป็นใจกลางต้องโฮมก้อนกำลังมหาสามัคคีประชาชนลาวบรรดาเผ่าศาสนาสันคนเพศไว้อยู่ภายในและพี่น้องเสื้อสายลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นกำลังแห่งให้แก่พรรคในภารกิจต่อสู่กู้ชาติก็คือภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ
0: คณะผู้แทนลาวนำโดยท่านนางดารณีพรหมวงศาหองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีการหัวมือและแลกเปลี่ยนนโยบายด้านวัฒนธรรมอาเซียนจีนประจำปี2026ภายใต้หัวข้อการอนุรักษ์ปกปักรักษานวัตกรรมและโฆษณาส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมโลกรวมกันของภาคพื้นจัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคม2026ที่เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกงซีจีนในโอกาสนี้ท่านนางดารณีพรหมวงศามีคำเห็นในพิธีเปิดกองประชุมโดยท่านได้แสดงความย่องยอชมเชยจีนก็คือองค์การปกครองตนเองเผ่าจ้วงกงซีจีนที่ให้ความสำคัญจัดกองประชุมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องถือเป็นเวทีหนึ่งในการจะตั้งพันขยายคอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งสินทางของจีนรวมทั้งแผนงานว่าด้วยการหัวมือด้านวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกปักรักษาและเสริมขยายคุณค่าทางด้านมรดกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเซียนและจีนในใส่ส่งเสริมความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมรวมทั้งการสุขยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ไปมาหาสู่กันระหว่างคนกับคนนับมือนับมีความสะดวกสบายก กองประชุมครั้งนี้ยังเป็นนิมิตหมายที่สําคัญประกอบส่วนเฉลิมฉลองครบ35ปีวันสั่งตั้งสายพัวพันคู่ร่วมเจรจาอาเซียนจีนและ65ปีวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูต2ฝ่ายแล้วจีนห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังได้แลกเปลี่ยนในกองประชุมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลลาวโดยได้ยกให้เห็นการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสร้างบ้านและครอบครัววัฒนธรรมอยู่ในลาวด้วยความเอาใจใส่ถือเป็นเวียกงานสำคัญหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่คันท้องถิ่นเฮ็ดให้แขกได้รับผู้เข้าใจถึงความหมายความสำคัญในการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองผ่านขบวนการปกปักรักษาและเสริมขยายคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนบรรดาเผ่าให้มีความยืนยงนอกนี้ยังได้แจ้งต่อกองประชุมเกี่ยวกับสถานที่บูฮานสถานที่หรือสื่อของลาวเซนเมืองหลวงพะบางวัดภูจำปาสักทงไห่หินและภูหินน้ำนอที่ได้รับรองเป็นมรดกโลกก็คือมรดกโลกนามธรรมจำนวนหนึ่งรวมทั้งลาบที่อยู่ในขั้นตอนก้าเกียมพิจารณาจากยูเนสโกเข้าเป็นมรดกโลกนามธรรมอีกรายการหนึ่งในท้ายปีนี้กองประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยหลายกองประชุมย่อยและกิจกรรมปินอ้อมโดยได้แยกเป็นรายหัวข้อสนทนาและแลกเปลี่ยนในเวลาเดียวกันแบบคู่ขนานระหว่างภาครัฐองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลสถาบันค้นคว้าภาคเอกชนเซียวซานวิชาเฉพาะและอื่นๆเป็นต้นพิธีเฉลิมฉลองครบ10ปีอุทยานแห่งชาติหัวซานของเมืองจงจัวที่ได้รับรองเป็นมรดกโลกทางด้านบูฮานสถานเวทีสนทนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการปกป้องและสืบทอดมูลมรดกวัฒนธรรมโลกในยุคปัญญาประดิษฐ์และการศึกษาสำรวจการหัวมือห่วมสายแดนในการส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมโลก
1: วันที่14กรกฎนี้อยู่สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่นครเซนเนลประเทศสวิตท่านมโนทองวงไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต่างหน้ารัฐบาลลาวได้สำเร็จการยื่นสารและคำแถลงในการเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาเซอร์เนลภายใต้สัญญา HES ว่าด้วยการจดทะเบียนสากลเกี่ยวกับแบบอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการซึ่งกลายเป็นประเทศที่102และให้เกียรติรับการยื่นสารโดยท่านดาเรนตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และเป็นความภาคภูมิใจของลาวในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาเซอร์เนลภายใต้สัญญา HES ว่าด้วยการจดทะเบียนสากลเกี่ยวกับแบบอุตสาหกรรมการเข้าร่วมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลลาวในการเสริมสร้างระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศและการขยายความร่วมมือกับประชาคมทรัพย์สินทางปัญญาสากลระบบ HES จะเป็นกลไกที่อำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่นักออกแบบนักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการและวิสาหกิจของลาวในการขอรับการคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในหลายประเทศผ่านการยื่นคำร้องสากลเพียงครั้งเดียวว
0: ันที่16กรกฎนี้ภายหลังสำเร็จกองประชุมองค์การอัยการประชาชนบรรดาแควงที่มีชายแดนติดจอดกันลาวเวียดนามครั้งที่8แล้วท่านเหวียนกวางยุ่งห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเวียดนามพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับทานบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพะบางซึ่งห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเวียดนามได้รายงานเกี่ยวกับผลสำเร็จการหัวมือระหว่าง2องค์การอัยการประชาชนในระยะผ่านมาและทิศทางหัวมือในต่อหน้าเป็นต้นการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกช่วยจำที่ได้เซ็นกันในระยะผ่านมาเข้าสู่เวียกงานตัวจริงอย่างมีประสิทธิผลสืบต่อช่วยเหลือก่อสร้างพนักงานอัยการประชาชนลาวอยู่เวียดนามสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานอัยการเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมข้ามชาติและอื่นๆในโอกาสที่ท่านบุญเรืองมณีวงศ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกเป็นทางการอยู่ลาวของคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเวียดนามในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อพุทธมนต์นี้คณะเสี่ยวซานด้านกสิกรรมจากแขวงบักนิงของเวียดนามร่วมกับแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเซสมบูรณ์สำเร็จการลงเก็บกรรมความมูลและสำรวจพื้นที่ตัวจริงอยู่บรรดาเมืองในทั่วแขวงเพื่อเกี่ยมความพร้อมให้โครงการทดลองปลูกป่ากฐินผสมซึ่งเริ่มสำรวจมาแต่วันที่10จนถึง15กรกฎ มีหัวหน้าองค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: ในระยะการลงเคลื่อนไหวคณะเซลซานจากทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสำรวจเป็นตัวแมนสภาพเศรษฐกิจสังคมของเมืองคุณสมบัติของดินสภาพภูมิอากาศและประเมินความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมเพื่อให้ประกันให้ต้นกฐินผสมเจริญเติบโตได้ดีผ่านการลงเคลื่อนไหวสำรวจและตีราคาด้านสภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมภูมิอากาศลักษณะของดินและเงื่อนไขบ่มซ้อนต่างๆของบรรดาเมืองทั่วแขวงทั้ง2ฝ่ายได้มีความเป็นเอกภาพและตกลงเลือกเอาเมืองลองแจ้งเป็นบ่อนทดลองปลูกไม้ปากกฐินผสมในเนื้อที่ประมาณ60เฮกตาร์เพื่อสร้างเป็นแบบอย่างในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการทดลองปลูกปากกฐินผสมในครั้งนี้โครงการปลูกไม้กฐินผสมแม่นมีความสำคัญหลายเนื่องจากว่าการปลูกไม้กฐินผสมแม่นเป็นการฟื้นฟูเนื้อที่ป่าไม้ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลทางด้านระบบนิเวศและสร้างแหล่งรับที่มั่นคงให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นก็คือสร้างแหล่งรับเข้าในครอบครัวเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นในอนาคตเพราะว่าการปลูกไม้กฐินผสมสามารถเป็นวัตถุดิบป้อนให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งไม้เพื่อผลิตเจียโต๊ะตั้งตู้และอื่นๆนอกนี้ยังเป็นการหัดแน่นใส่ผัวพันมิตรภาพและการร่วมมือรอบด้านก็คือแผนการร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างแขวงเชษฐบุญสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแขวงบักนิงซอซอเวียดนามให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพุทธศรวิศวงศ์นักข่าวแขวงเชษฐบุญรายงาน
1: พิธีปาฐกถาหวนคืนมุนเสื้อวันเกิดทานศรีสมพรรอวันไสอดีตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคอดีตรองประธานสภาประชาชนสูงสุดครบรอบ110ปีจัดขึ้นในเมืองบรุษมานี่อยู่สโมสรใหญ่ของแขวงบริคำไสให้เกียรติปาฐกถาโดยท่านบวชสอนบุพภาวันอดีตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคอดีตนายกรัฐมนตรีมีพนักงานรักแรงนายและพลทหารนายและพลตำรวจสมาชิกภาคและรัฐกรเข้าร่วมรับฟัง
4: ท่านได้ยกให้เห็นชีวิตและภารกิจปฏิวัติอันองอาจกล้าหาญประวัติความเป็นมาชีวิตและการเคลื่อนไหวปฏิวัติอันอุดมสมบูรณ์ของท่านศรีสมพรรอวันไซซึ่งเพิ่นเป็นหนึ่งในบรรดานักขบปฏิวัติรุ่นทำอิฐเป็นผู้นำที่มีความจงรักภักดีสละสงสัยและเป็นแบบอย่างอันผุดพองของพรรคและศาสตร์ลาวเฮาท่านศรีสมพรรอวันไซได้อุทิศหมดชีวิตสติปัญญาและเฮือแห้งเข้าในภารกิจต่อสู้กุศาสตร์เพื่อเอกราชแห่งชาติสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภารกิจปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติท่านได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่งในกรมการเมืองส่วนกลางพรรคและสภาประชาชนสูงสุดซึ่งได้สร้างคุณงามความดีและผลงานอันใหญ่หลวงไว้ให้แก่คนรุ่นหลังจุดประสงค์ของการจัดปาฐกถาในครั้งนี้แม่นเพื่อเห็นให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรถูกทนาได้รับรู้เข้าใจลึกซึ้งและหวนคืนถึงคุณงามความดีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติความเสียสละอันสูงส่งและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของเพิ่นโอกาสดังกล่าวนี้ท่านบัวซอนบุพภาวันได้เน้นหนักให้ผู้ที่เข้าร่วมทั้งหมดจงพร้อมกันเรียนรู้เอาเป็นแบบอย่างอันดีงามเสริมขยายมุนเสือหักศาสตร์ยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในให้หนักแน่นจันสมรพามีใส่รายงานจากแขวงบริคำไส
1: ่เมื่อวันรุ่งวันนี้อยู่สำนักงานปกครองแขวงพงศรีจัดกล่องประชุมเปิดบ้านกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ของส่วนสาธารณและแขนงคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐแขวงพงศรีโดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: คณะจัดตั้งพิธีผ่านข้อตกลงของท่านเจ้าแขวงมาด้วยการแต่งตั้งคณะซี่นำและคณะประสานงานขันแขวงจากนั้นท่านแก้วอุดรจันทวงศ์หัวหน้าคณะกวดสอบรายหับเสสาอากรผ่านข้อตกลงของประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐมาด้วยการแต่งตั้งผู้ซี่นำและคณะกวดสอบเสสาอากรแขวงและผ่านแผนกวดสอบรวมและทบทวนผลการกวดสอบเสสาอากรแขวงประจำปี2024ผ่านข้อตกลงของประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐมาด้วยการแต่งตั้งผู้ซีนำและคณะกวดสอบการคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐแผนกวดรวมและทบทวนผลการกวดสอบขแขนงคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐประจำปี2024จากนั้นคณะประสานงานเสสาอากรแขวงรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขบรรดาข้อคงค้างตามบทบันทึกการกวดสอบบทสรุปขาดตัว การจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2024รายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขบรรดาข้อคงค้างตามบทบันทึกผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2024ซึ่งสหกรณ์ประจำแขวงพงศาลีมีรายรับปิสาการค้างหมอบหอดท้ายปี2024จำนวน5,647,800กีบสิ้นรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงพงศาลี
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬาทีมเตะบานยิงทีมชาติลาวสุดใหญ่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันบานเตะยิงซิงแซมอาเซียน2026ในฐานะเป็นอันดับ2ของกลุ่ม A ลงสนาม2นัดเสมอ2นัดมี2คะแนนขณะที่อันดับ1ของกลุ่ม A แมนสิงคโปร์ลงสนาม2นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดมี4คะแนนส่วนกลุ่ม B อันดับ1แมนกัมพูชาลงสนาม2นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดมี4คะแนนเท่ากับอินโดนีเซียแต่ประตูได้เสียกัมพูชาดีก่อนสำหรับตารางการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่19กรกฎาคมนี้เวลา 15:45 น.กัมพูชาพบลาวและเวลา 19:45 น.สิงคโปร์พบอินโดนีเซียทั้ง2นัดแม่นแข่งขันอยู่สนามกีฬากัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียขณะนี้ท่านผู้ไม่คิดที่ตามฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่16กรกฎาคมนี้ยูนิคอนเซี่ยงไฮ้ของจีนท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านกาซิมโจมัสโตกาเย็บประธานาธิบดีคาซัคสถานที่เดินทางเยี่ยมยามจีนและเข้าร่วมกลุ่มประชุมขั้นสูงว่าด้วยการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก2026ท่านสีจิ้นผิงแนะนักว่าจีนยินดีร่วมกับคาซัคสถานปฏิบัติ4ข้อริเริ่มทั่วโลกเพิ่มทวีการประสานงานและประสานสมทบภายใต้กลไกหลายฝ่ายเช่นองค์การสหประชาชาติองค์การห้องมือเสียงให้กลไกจีนอาซีกลางเพื่อห่มกันปกป้องความยุติธรรมและความเป็นธรรมสากลท่านกาซิมโจมัสโตกาเย็บกาวากาซัคสถานถือเอาการพัวพันกับจีนเป็นทิศทางสำคัญกว่าหมู่ของการพัวพันต่างประเทศหวังว่าจะหัดแน่นการพัวพันระหว่างการนำขั้นสูงกับจีนเพิ่มทวีการห้องมือตัวจริงในด้านการค้าการลงทุนคมนาคมพลังงานกสิกรรมเศรษฐกิจดิจิตอลและอื่นๆสุกยู่การไปมาหาสู่การระวางประชาชนเพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาการพัวพันส่งประเทศได้รับมากผลตัวจริงหลายกว่าเก่าการพบปะประมุขรัฐ2ประเทศยังได้เป็นสักขีพยานให้แก่การลงนามและการประกาศเอกสารร่วมมือหลายฉบับในของเขตเศรษฐกิจการค้าคมนาคมการเงินสื่อมวลชนและอื่นๆ
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่16กรกฎาคมนี้อยู่ในครหลวงปักกิ่งท่านหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนได้พบปะกับท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่เดินทางเข้าร่วมกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026และเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจท่านหลีเฉียงกล่าวว่าจีนยินดีร่วมกับกัมพูชาสร้างสาพัฒนาโครงการพื้นฐานโครงสร้างที่สำคัญให้ดีและเปิดกว้างการค้าระหว่าง2ฝ่ายอย่างต่อเนื่องจีนสนับสนุนวิสาหกิจจีนที่มีกำลังแห้งตัวจริงไปลงทุนในของเขตพัฒนาใหม่เส้นพลังงานใหม่และปัญญาประดิษฐ์อยู่กัมพูชาให้ลายขึ้นกว่าเก่าเพิ่มทวีการร่วมมือด้านวัฒนธรรมและร่วมกันปราบปรามการพนันทางอินเทอร์เน็ตและอาชญากรรมหลอกลวงทางโทรคมโดยประเสริฐหน้ากับสถานการณ์สากลที่ปั่นป่วนวุ่นวายจีนและกัมพูชาควรเพิ่มทวีการประสานงานกันปกปักรักษาระเบียบการค้าหลายฝ่ายส่งเสริมความยุติธรรมและความเป็นธรรมท่านฮุนมาเน็ตกล่าวว่าบ่ว่าสถานการณ์สากลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแนวใดก็ตามรัฐบาลกัมพูชาล้วนแต่ยึดมั่นปฏิบัตินโยบายมิตรภาพต่อจีนอย่างมั่นเนียวบ่เปลี่ยนแปลงยึดมั่นหลักการประเทศจีนเดียวอย่างมั่นเนียวบ่เปลี่ยนแปลงกัมพูชายินดีเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างพลังงานใหม่เสื่อมยงเสื่อมจอดกันและการปฏิบัติกฎหมายด้านความมั่นคงเพื่อสุขยู่การสร้างคู่ความเศรษฐกรรม2ประเทศให้ได้รับมากผลตัวจริงและหัดแน่นการประสานงานด้านเวียกงานหลายฝ่าย
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าเดือนมิถุนายนปีนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนที่สร้างสถิติสูงสุดครั้งใหญ่อยู่ยุโรปเหตุให้ประมาณ10ประเทศในยุโรปมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12,000 คนคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นเติมอีกในระยะเดียวกันของปีนี้หลายประเทศยุโรปประสบกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวอย่างต่อเนื่องในนั้นบางท้องถิ่นอยู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ของยุโรปมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเหตุให้ประเทศเหล่านั้นได้เตือนภัยอากาศร้อนย้อนอากาศร้อนอบอ้าวยังเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเป็นต้นไฟไหม้ล้ำป่าการสนองไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายและเกิดความกดดันด้านสาธารณสุข
0: สำนักข่าวสารซินฮัวของทางการจีนรายงานในวันที่15กรกฎาคมว่าอิงตามผลการสำรวจโดยบริษัท KPMG ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำของโลกและคณะกรรมการหอสมมุติแห่งชาติสิงคโปร์ได้เปิดเผยว่ามีผู้เชี่ยวชาญผู้จัดการผู้บริหารและพนักงานด้านเทคนิคในสิงคโปร์เพียง4ใน10คนเท่านั้นที่มั่นใจว่าสามารถจำแนกข้อมูลที่ถูกต้องออกจากข้อมูลที่บ่ถูกต้องที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมด 1,150 คนในการสำรวจที่จัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนา5เดือนกรกฎปีนี้สิให้เห็นว่าเขาเจ้าสามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลต้นฉบับของสถิติก่อนที่จะให้คำเห็นถึงว่าจะอ่านเนื้อในที่สรุปโดย AI จากระบบค้นหาก็ตามท่านฮาฮายูมาซัมรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารสิงคโปร์กล่าวในระหว่างการเปิดโครงการอ่านเพื่อกลายเป็นผู้นำการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับยุค AI เป็นเวลา1ปีป่าผลการสำรวจเหล่านี้เป็นการแจ้งเตือนว่าถึงว่าผู้ใช้ฮู้ว่าเนื้อในนั้นอาจจะถูกสร้างขึ้นโดย AI แต่บางคนอาจจะยอมรับข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายเกินไปนี่เป็นเหตุผลที่การคิดอย่างมีวิจารณญาณการทบทวนและการอ่านอย่างระมัดระวังจึงมีความสำคัญหลายที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและอัมไพวันวอมทนอ่าน
6: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

0: หนูกัดหูกจิงหูคุณแมวลูกแขวนแอวจิงหูคุณพ่อคุณแม่สบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทุกท่านมาพบกันอีกแล้วกับรายการช่องทินดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลา 10:00 น. 10:30 น.
1: วันจันทร์หาวันศุกร์ออกอากาศทาง AM คลื่นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์สำหรับออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 นาทีหา 20:00
0: น.ซึ่งพวกเฮากับพร้อมดีจะนำเอาเวียกงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวครอบครัวตัวแบบในการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์รวมทั้งหัตถกรรมจักสานอุตสาหกรรมต่างๆกับพร้อมที่จะนำเสนอให้ท่านรับฟังแต่ว่าในมื้อนี้พวกเฮาจะพาท่านไปทางแขวงหลวงพะบางจะเป็นเท่าใดไปฟังพร้อมกันหลวงพะบางเมืองงามอาหามหุงเมืองนุงสินใหม่ขวัญใจนักท่องเที่ยวเมืองเกี้ยวคำหวานตำนานเมืองขับทุ่มงามภูตั้งกลางเมืองเรื่องลือวัฒนธรรมอ้อหลามใส่สะคานงานทรงเหือเดือนเก้าวัดเก่าแก่มากมีตาดกวงสีทำติงเป็นมิงเมืองเมืองมรดกโลกหลวงพะบางเป็นเมืองหนึ่งในบรรดาแขวงที่ตั้งอยู่ภาคเหนือของลาวมีเนื้อที่ทั้งหมด 18,000 กิโลตารางเมตรมีพลเมืองประมาณ 400,000 คนและประกอบด้วย 12 เมืองคือเมืองหลวงพะบางเมืองเสียงเงินเมืองนานเมืองปากอูเมืองน้ำบากเมืองงอย
2: เมืองปากแซง
0: เมืองโพนใสและเมืองจมเพชรเมืองเวียงคำเมืองโพนทองและเมืองภูคูนหลวงพะบางเป็นแขวงที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์บ่ว่าไผๆที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมยามต่างก็พากันลงไหลติดใจและอยากหวนกลับไปอีกถึงว่าตัวเมืองหลวงพะบางจะน้อยแต่สิ่งที่เฮ็ดให้หลวงพะบางแตกต่างจากบนอื่นแม่นประเพณีวัฒนธรรมและวิถีดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวเมืองหลวงรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ที่ยังถูกปกปักรักษาไว้อย่างดี
2: เมื่อนักท่องเที่ยวได้เดินทางไปฮอดหลวงพะบางแล้ว
0: เขาเจ้าก็จะรู้สึกว่าเวลาแล่นซ่าลงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งอดีตและบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งบ่แปลกใจเลยที่หลวงพะบางได้รับรองให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกแต่ปี1995เป็นต้นมาบ่เพียงแต่เท่านั้นแขวงหลวงพะบางยังมีอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงโด่งดังบ่ว่าจะเป็นอ้อหลามแจ่วบองไข่แผ่นขนมขี้หนูและไส้อั่วแซ่บๆบ่ว่าไผใดได้กินก็ต้องติดใจและซื้อติดไม้ติดมือกลับมานำวัดเสียงทองสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1559 หา 1560 ในสมัยเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชซึ่งตั้งอยู่อย่างสง่าผ่าเผยเรียบแคมแม่น้ำคงเขตบ้านเสียงทองใจกลางเมืองหลวงพะบางวัดเสียงทองเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และตกแต่งด้วยรูปแบบลาวแท้ๆอาหามวัดเป็นอาคารต่ำที่มีหลังคาสามสั้นบานประตูแกะสลักด้วยลวดลายที่สวยงามส่วนอาคารอื่นๆนอกจากจะมีลวดลายแกะสลักงดงามแล้วยังมีภาพวิถีดำรงชีวิตของประชาชนที่เฮ็ดด้วยแก้วหลากหลายสีติดต่อกันเป็นรูปนอกนั้นอยู่ด้านนอกก็ยังมีโฮงเมียนพระโกดเป็นอาคารหลังใหญ่ทรงบูหานแกะสลักและท้าสีคำทั้งหมดลงเก็บพระโกดพระราชรถและลาสญาติของเจ้าสีสว่างวัฒนาวัดเสียงทองเปิดให้เที่ยวเข้าชมทุกๆมื้อเวลา 8:00 น. 17:00 นวัดวิสุนตั้งอยู่เขตบ้านวิสุนเมืองหลวงพะบางถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1503โดยเจ้าวิสุน นราชกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองหลวงพะบางในสมัยดังกล่าววัดวิสุนมีลักษณะที่แตกต่างจากวัดอาหามทั่วไปทั้งหุบทรงหลังคาและการใส่สีพื้นอยู่ภายในวัดมีธาตุที่มีลักษณะพิเศษคล้ายคือกับหมากโมพาเคิงหน่วยชาวเมืองทั้งหลายจึงพากันเอิ้นว่าธาตุหมากโมในปี1942วัดวิสุนแห่งนี้ได้จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนาและศิลปะแต่ปัจจุบันเพิ่นได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่หอคำแล้วนอกจากนั้นวัดวิสุนยังเคยเป็นบ่อนประดิษฐานของพระบางน้ำอีกหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางหรือว่าราชวังเก่าหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางตั้งอยู่เขตบ้านจุ่มคล่องใจกลางเมืองหลวงพระบางซึ่งแต่ก่อนเป็นพระราชวังเก่าของอดีตเจ้าชีวิตราชอาณาจักรลาวปุกสร้างขึ้นในปี1904และต่อมาได้รับบูรณะต่อเติมยอดของพระศาสน์ในปี1930ปัจจุบันพระราชวังเก่าได้ปรับปรุงบูรณะและนำใช้เป็นหอพิพิธภัณฑ์ระดับชาติโดยเป็นสถานที่วางแสดงวัตถุพันธุ์ที่มีค่าในราชการต่างๆพร้อมทั้งเป็นบ่อนประดิษฐานของพระบางอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นเมืองของชาวหลวงพระบางซึ่งประดิษฐานอยู่อาหามใหม่ด้านในอยู่ภายในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางประกอบด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆและชีวประวัติของอดีตเจ้าชีวิตและครอบครัวของพระองค์หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางเปิดให้เข้าชมทุกมื้อพระธาตุภูสีตั้งสง่าอยู่ถึงจอมภูสีสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1804กว้าง10เมตร55เซนสูง21เมตรและจอมผู้สูงจากหนทางห้อยเม็ดพระธาตุผู้สีมีทางเข้าอยู่กงกันข้ามกับหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางถนนสีสว่างวงโดยมีคันใดให้ทานย่างขึ้นไปถึงจอมผู้สีจำนวน308คันเมื่อทานขึ้นไปฮอดถึงจอมผู้สีแล้วโดยเฉพาะในยามค่อยคำตะเวนใกล้จะตกดินหรือยามเช้าๆตอนตะเวนกำลังจะขึ้นก็จะได้สัมผัสกับลมเย็นๆที่พัดมาบวกกับทิวทัศน์ธรรมชาติสวยสดงดงามของเมืองหลวงพระบางที่สามารถแนมเห็นได้อ้อมรอบ360องศาซึ่งจะเฮ็ดให้ทานเซาเมื่อยในทันทีและรู้สึกคุ้มค่าหลายที่ได้ขึ้นไปชมวัดใหม่ตั้งอยู่ถนนสีสว่างวงเมืองหลวงพระบางซึ่งใกล้กับหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางสร้างขึ้นในศตวรรษที่1556และได้รับบูรณะขึ้นใหม่ในปี1796อาหามวัดใหม่นี้เป็นหลังคาหาสั้นมุงด้วยดินคอมีความงดงามแบบสถาปัตยกรรมลาวโบราณวัดใหม่ได้รับการบูรณะซ่อมแปลงคืนหลายเทื่อจนปัจจุบันมีลักษณะเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมหลายสมควรแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ลาวไว้อยู่วัดใหม่เป็นบ่อนกำเนิดของฮงเฮียนพระปิยติธรรมและเคยเป็นบ่อนประดิษฐานของพระบางในระยะปี1894น้ำอีกวัดธาตุหลวงตั้งอยู่บ้านธาตุหลวงเมืองหลวงพระบางถูกสร้างขึ้นในปี1818สมัยเจ้ามันทาตุราชอยู่ในบริเวณวัดมีอาหามที่ก่อด้วยดินจีพร้อมทั้งมีพระธาตุหลวงและมีพระธาตุน้อยที่บรรจุกระดูกของเจ้าสีสว่างวงนอกนั้นก็ยังมีกุฏิสามหลังที่ถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมลาววัดเซนเป็นอีกวัดหนึ่งที่เก่าแก่และสวยงามตามแบบศิลปะลาวซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านวัดเซนถนนสักกลินเมืองหลวงพระบางวัดดังกล่าวสร้างขึ้นในปี1718ในสมัยเจ้ากิ่งกิสราชและต่อมาก็ได้รับการบูรณะคืนใหม่ในปี1932และปี1957 โดยได้มีการปั้นปูนติดด้วยคำที่มีความสวยสดงดงามตามรูปแบบสร้างสีมือหลวงพระบาง
1: ที่เสนอไปนั่นก็แม่นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งแขวงหลวงพระบาง

0: ังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายแสงแห่งชาติตอนต้นรายการพวกเราก็ได้นำแขวงหลวงพระบางให้ท่านได้ฮู้เกี่ยวกับวัดวาอาหามและวิถีชีวิตของประชาชนตอนนี้จะให้ท่านมาฟังต่อตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนพ่อตาเวนรับขอบฟ้าบรรดาแม่ค้าพ่อค้าจากทั่วสารทิศในแขวงหลวงพระบางก็พากันมากางเต้นขายเครื่องอยู่ตลาดกลางคืนเรียบตามถนนสีสว่างวงใจกลางเมืองหลวงพระบางซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการแต่ปี2002เป็นต้นมาตลาดกลางคืนเป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งของแขวงหลวงพระบางที่ได้รับความสนใจและนิยมสมสอบจากแขกภายในและต่างประเทศอยู่ตลาดดังกล่าวท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเลาะสมเลาะซื้อสินค้าพื้นเมืองลาวบ่ว่าจะเป็นผ้าแพร่ใหม่เครื่องหัตถกรรมชนเผ่าอาหารเครื่องของทีละนึกและอื่นๆเรียงรายเป็นแถวงามไปตามเส้นทางพร้อมแสงไฟสีเหลืองนวลที่สร้างบรรยากาศอันแสนอ่อนโซนในยามราตรีตลาดกลางคืนเปิดบริการในระหว่างเวลา 17:00 น. ถึง 22:00 น. ของทุกมื้อตลาดเศร้าหลวงพระบางตั้งอยู่ตามโฮมเขตบ้านปาขามซึ่งบ่ไกลจากบริเวณตลาดกลางคืนตลาดเศร้ามีขนาดบ่ใหญ่เป็นบ่อนที่ประชาชนภายในท้องถิ่นพากันมาขายเครื่องในตอนเศร้าของทุกมื้อซึ่งประกอบมีสินค้าประเภทต่างๆเป็นต้นแมนผักสดซีนเข้าหมากไม้และสมุนไพรบางสนิทนอกจากนั้นท่านก็ยังจะพบเห็นอาหารพื้นบ้านถ้าท่านอยากสัมผัสกับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของประชาชนภายในท้องถิ่นก็อย่าลืมแวะชมตลาดแห่งนี้ได้สำหรับตลาดโพสีมันตั้งอยู่ถนนโพธิสราชบ่ไกลจากตัวเมืองหลายตามเส้นทางมุ่งหน้าไปตาดกวางซีตลาดโพสีเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแขวงหลวงพระบางซึ่งเป็นบ่อนจำหน่ายสินค้าทุกประเภทนับตั้งแต่ของกินจนไปฮอดเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับเครื่องใส้ภายในเฮือนและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆท่านสามารถเลาะซมและก็เลาะซื้อเครื่องของได้ที่ตลาดแห่งนี้ศูนย์วางแสดงซุนเผาวิทยาถ้าทานอยากทัศนศึกษาและส่องหูเกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชนแล้วประดาเผาพวกเขาขอแนะนำให้ทานไปที่ศูนย์วางแสดงซุนเผาวิทยาซึ่งตั้งอยู่เขตบ้านขามยองใกล้กับตลาดดาราประมาณ50เมตรศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมของหลายชนเผ่าของลาวซึ่งได้มีการวางแสดงให้เห็นถึงวิถีการดำรงชีวิตของเผ่าต่างๆศูนย์วางแสดงชนเผ่าวิทยายังเป็นสถานที่ขายเครื่องหัตถกรรมและของทีละนึกต่างๆที่มีลวดลายงดงามพร้อมทั้งมีห้านกาแฟไว้คอยบริการให้แก่นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมยามศูนย์ดังกล่าวนี้ด้วยสำหรับบ้านผ่านนมเมืองหลวงพระบางอยู่ห่างจากตัวเมืองไปเพียงแต่3กิโลเมตรบ้านแห่งนี้เป็นบ้านของชนเผ่าลือที่มีชื่อเสียงด้านการตำหูกเท้าใหม่และมีวิถีดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อท่านได้ไปบ้านผานนมท่านก็จะพบเห็นบ้านเฮือนของเผ่าลือที่มีรูปทรงแบบเล้าเดิมตลอดฮอดวัดวาอาหามและวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านนี้ก็ยังรักษาไว้ ด้วยรูปแบบดั้งเดิมนอกจากนี้อยู่ภายในบ้านผานมก็ยังมีห้านค้าและกลุ่มขายผ้าเพชรต่างๆนั่นก็แมนแขวงหลวงพระบาง

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เพื่อป้องกันพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกสําคัญพวกเฮาก็ต้องได้อนามัยเฮือนซานบ้านซองมันเปลี่ยนแล้วก็พัดถูภาชนะที่บรรจุน้ําอย่างหน่อยอาทิตย์ละครั้งท่านผู้ฟังถ้าจะเว้าแล้วก็แม่นปฏิบัติ5ปอนั่นแหละเพื่อความสะอาดเพื่อตัดวงจรชีวิตของหนอนน้ํายุงลายมาฮอดนี้เวียงทอปกรณ์คำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออุทัยให้พรแก่ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บจะได้ความไข้จะมีสบายดี

ื่อมนสนแมนผู้กล้าปากออกแสงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมนสนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางหับฟังรายการขับลำท่องถิ่น
1: เพิ่มทวีการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศทางระบบ AM เวลา 16:30 น. หา 17:00 น.ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 20:30 น. นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.anr.org.lar และแอปพลิเคชันเรดิโอการ์เด้นได้พอรายการขับลำท้องถิ่นก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆพร้อมด้วยเสียงขับเสียงลำมาสร้างความบันเทิงมวลซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเมื่อเว้าถึงวันเวลาในกระมูลเวียนเปลี่ยนไปบ่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานรับผิดชอบอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีสิ่งสำคัญปวงสารทางชาติก็จงห่วมเหงห่วมใจกันเป็นเจ้าการเข้าห่วมประกอบส่วนเอาใจใส่เฉลิมฉลองวันสำคัญในเดือนกรกฎนี้ก็คือวันที่13สิงหาแม่นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติและวันที่20กรกฎวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีและเดือนกรกฎนี้วัน

ฮอดบันที่10กรกฎาคม2026นี้ก็ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จและกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ก็ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่13หาวันที่15ก็ได้พร้อมกันอัดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามเช่นเดียวกันเพราะว่าสื่อมวลชนลาวก็แม่นกำลังสำคัญในการเผยแพร่แนวทางนโยบายและกฎหมายของพรรครัฐบาลไปสู่ประชาชนลาวบ่ดาเฮาซึ่งพรรครัฐบาลเฮาก็ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนโดยถือเอาเป็นปากกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาซึ่งจะห่มปลุกระดมและสร้างความสามัคคีทั่วปวงชนดังคำขวัญที่ว่าสื่อมวลชนเป็นผู้ที่ปากออกแสงผู้ฮู้แหงถึงใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป่าฉะนั้นรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอประธานประเทศได้เน้นให้สื่อมวลชนลาวต้องเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมซื่อสัตย์ประดิษฐ์สร้างในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ก็อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอให้เพิ่นเม็ดรายการได้รับฟังแต่ว่าตอนต้นรายการนี้ไปบึกบันมวลซื่นฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในจากรายการระยะต่อไป

ั้งแม่น้องแล้วเลือดฮ้อนที่นอนน้ำบ่เป็นสุขอย่างแล้วขันแม่นว่าน้ำอ้วกายแล้วเป็นทุกข์ย่านคนรู้สิตัวน้องอ้วนอด้วยเสนอคำฟ้องนอคนทั้งเมืองนอคนทั้งหลายบ่ให้เชื่อ

โอ้ยน้าปล่อยเห็นกว้างกว้างคิดบึงให้มันนักจ้วงไปเนื้อโอ้ยน้าอลวิ่งวนเวียนนอดเหมือนดังเขียนกับล้อโอ้ยน้าอายนี้ขอตามน้องน้องนำสนองได้ถูกเมื่อ

่งนิทาเลสาบานเนาะบ่อดีวันเพื่อหันเก่งสกเฮาเกี้ยเฮือนความยงสิแต่ตู้โอ้เนาะเรื่องคนรู้แล้วนางว่าเมาหมู่ว่าความหักไข่กระบอดจนบ้านใบทั้งหมดเมื่อก็เรื่องดังทางบ้านแม้นว่าเป็นตำนานแล้วใจกล้าสอนบรรดาเศร้าหนุ่มกลุ่มคนทุกมือนี้ดีหายให้ไต่ตองเจ้าดีโอ้น้อแนวได้บ่ถึกต้องน้อบ่สอบของคนสมัยบ่สมควรเพราะตายบ่ถึกใจก็ควรเว้าแม่นว่าบ่แม่นเอาใจสู้เฮ็ดหมู่ฮู้นักตาบอดแต่น้อข้าวน้องฮอดอ้ายแล้วก็เอาง้าวปาดคออ้ายดีโอ้น้อน้องเอ๋ยสองเฮาเก่งพวกพ่อกันอยู่เมืองสวรรค์สติสมกันนี้แม่นว่ากายเป็นหุ่นสวาที่ผ่าน

เวขันแม่นมาเห็นมาแก่ได้ผูกสูงจุนนานพญายา

โอ้น้อน้องเอ๋ยให้นางอยู่แค่ข้างรถเดียวจุไผดีสนอดทรงจันเอ้ย

สู่ปินศัตรูต้องฆ่าก่อนแน่นอนจงไปซ้ายแล้วล่อนจอนตนาก่อนสเตตูดีโอ้น้องจะเสียคุยโมตัวปินิมวัตตูเก่งนะเก่งจะเลี้ยงน้องเว้า

กีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแก่นกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการผ่านไปแล้วท่านผู้ฟังกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ก็ได้มีผลสำเร็จอันจบงามซึ่งกองประชุมสำคัญนี้สหายทองลุนศรีสุริตได้ให้ทิศชี้นำต่อสื่อมวลชนลาวว่าสื่อมวลชนทุกภาคส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันเฮียนฮู้ซึ่งกันและกันเป็นประจำสื่อมวลชนต้องกำแน่นสภาพการที่ผันแปรอย่างทันการกำให้ได้ให้ถูกอันใดผิดอันใดถูกอันใดแม่นการเสนอและการตำหนิตีเตียนอย่างสร้างสรรค์อันใดแม่นการใส่ห้ายป้ายสีอย่างขาดจรรยาบรรณจรรยาธรรมอันใดแม่นแสดงออกเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าอันใดแม่นการมีจุดประสงค์เหยียบย่ำทำลายคนอื่นเพื่อเงินเพื่อความมันเพื่อความสะใจส่วนตัวพร้อมเดียวกันนี้สื่อมวลชนต้องบ่ย่านกลัวที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความสัจธรรมของประชาชนต้องผ่านผ่าให้ได้บรรดาปัญหาที่เป็นอุปสรรคเพื่อก้าวเดินไปสู่การรับใช้ประชาชนรับใช้สังคมแน่ใจเฮ็ดให้สังคมมีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อสื่อมวลชนลาวเฮาพร้อมเดียวกันนี้สื่อมวลชนลาวก็ต้องเตรียมความพร้อมต่อสู้ตลอดเวลาต้องบ่ย่านกลัวที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความศรัทธาของประชาชนต้องผ่านผ่าให้ได้ทุกปัญหาที่เป็นอุปสรรคเพื่อก้าวไปสู่การรับใช้สังคมนั่นก็คือโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนให้ประชาชนลาวบ่ได้เผาได้รับรู้อย่างทั่วถึงสื่อมวลชนต้องได้เรียนรู้ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลาและนำใช้กับโอกาสที่มีอยู่ให้ทันกับสภาพการเฮ็ดให้สื่อมวลชนลาวเดินหน้าทันตามยุคสมัยนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงให้ว่องไวกว่าข่าวปลอมข่าวบิดเบือนความเป็นจริงต้องนำเสนอข่าวให้มีความนักแน่นกระทัดรัดแทงถึงใจสาวนุ่มใบนุ่มและประชาชนลาวบรรดาเผ่าสื่อมวลชนลาวต้องรับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกในประเทศในแต่ละชั่วโมงในแต่ละมื้อวิเคราะห์วิจัยรับเอาบรรดาทัศนะที่แตกต่างแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสมเทียบรับเอาความอยากรู้อยากเข้าใจต่อแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวปลอมข่าวลวงข่าวอกุศลรับมาเพื่อวิจัยค้นคว้ารับเอาแนวทางนโยบายของภาครัฐมาเป็นบทอิงในการนำใช้เข้าในการปฏิบัติหน้าที่ของตนรับเอาความมุ่งมั่นพัฒนาของคนในสังคมที่อยากรู้ข้อมูลข่าวสารและรับเอาคำเสนอคำตำหนิติชมของคนในสังคมต่อบุคคลต่อการจัดตั้งเล่นอื่นพร้อมเดียวกันนั้นสื่อมวลชนลาวก็ต้องเผยแพร่ข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างสดๆฮ้อนๆให้ข้อมูลที่มีการกวดกาวิจัยแล้วให้ความรู้ด้านต่างๆที่บ่มีความสิ้นสุดแก่คนอย่างกว้างขวางให้การศึกษาอบรมในทางกงและทางออมไปในตัวให้คำแนะนำเพื่อสร้างความมีสติมีความสะดุ้งไวมีความระวังตัวที่จะนำไปสู่สิ่งที่ถูกต้องของกระแสสังคมโดยหลีกเลี่ยงการไปเมามัวนำข่าวที่เป็นพิษภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของคนเฮาเอาที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นสหายทองลุนศรีสุริตได้ให้ทิศชี้นำต่อกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ก็หวังว่าจะให้ความรู้และความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วสื่อมวลชนเป็นปากกระบอกเสียงที่สำคัญในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐเฮาไปสู่ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง อ้าวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไหลยะต่อไป

0: บ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นระดับก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: อยู่เคียงข้างและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากก่อนท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลําท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังระยะนี้ชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเฮาอยู่ในระยะเอาใจใส่คุณเคียวสู่การผลิตข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขสะดวกแดการปักดําก็สําเร็จผลไปด้วยดีบางท้องถิ่นที่อาศัยแต่น้ําฟ้าน้ําฝนแดก็พบความยุ่งยากบางท้องถิ่นนั้นปักดําไปแล้วน้ําพัดมาท่วมก็มีท่านผู้ฟังฉะนั้นก็จงเอาใจใส่เพื่อให้การผลิตนั้นท่วงทันตามฤดูกาลลูกเต้าก็จงช่วยครอบครัวพ่อแม่เพราะว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนี้เป็นสิ่งสําคัญซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยเฉพาะก็แม่นสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสําคัญการจะตั้งพันขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็ได้มีความเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงปลาครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานและบางครอบครัวก็เฮ็ดธุรกิจขนาดน้อยเพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวบ่ว่าเฮาจะประกอบอาชีพเวียกงานหยังก็ตามถ้ามีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเวียกแก่น้อยเวียกแก่ใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสําเร็จอันจบงามเคียงคู่กับการเอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมพยาธิที่มากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิท่านผู้ฟังพยาธิอาการเป็นบาดเป็นไอถอกท้องพยาธิตาแดงพยาธิไข้ยุงลายก็บ่มีฤดูกาลแล้วท่านผู้ฟังฉะนั้นก็จงช่วยกันทำลายหนอนน้ำยุงลายมันอนามัยเฮือนสาดบ้านซองให้มีความสะอาดเอาใจใส่ปฏิบัติตามหลักการ5ปอที่กระทรวงสาธารณสุขวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงสงสัยว่าตนเองญาติพี่น้องครอบครัวมีอาการบ่สบายก็จงไปปรึกษาแพทย์ไปห้องหมอเพื่อความปลอดภัยของพวกเขานั่นเองสำคัญการกินการดื่มการเสริมสลองโดยเฉพาะกระแมนมืออื่นนี่ท่านผู้ฟังวันที่20เดือนกรกฎวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวหลายครอบครัวก็ได้ชวนกันไปลินไปเที่ยวหรือว่าซุ่มแซวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฉะนั้นการกินการดื่มก็จงมีสติระวังตัวก่อนท่านจะเดินทางก็จงกวดกาสภาพเทคโนโลยีให้ดีกวดกาสภาพเส้นทางให้ดีและเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศนั่นแหละเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนในครอบครัวด้วยความห่วงใยจากรายการขับลำท้องถิ่นฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดีพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวโฮปอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุท่านฟังเกี่ยวกับลาวฟิลิปปินส์สืบต่อฮัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือในแขนงกสิกรรมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุท่านฟังเกี่ยวกับลาวเมียนมาสืบต่อฮัดแน่นการพัวพันร่วมมือ2ฝ่าย
1: คณะผู้แทนลาวนำโดยท่านคำมอนจันทจิตกรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะกุศลอุปโภคศูนย์กลางภาคห้องประธานผู้ประจำการสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีปรึกษาหารือการร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียนจีนปี2026ในระหว่างวันที่9-12 มิถุนายน 2026อยู่นครเซินหยางแขวงเหลียวนิงของจีนโดยมีผู้แทนอาวุโสจากรัฐบาลและองค์การจัดตั้งสากลสถาบันคนคว้าสื่อมวลชนหลักและสื่อมวลชนใหม่ของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวท่านคำมอนจันทจิตได้มีคำเห็นในกองประชุมว่าเวทีปรึกษาหารือดังกล่าวภายใต้หัวข้อการร่วมตัวของสื่อมวลชนเพื่อการเติบโตร่วมกันเปิดบทใหม่ในการพัวพันคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์หอบด้านอาเซียนจีนบ่แม่นแต่หัวข้อของการประชุมแต่แม่นภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์และความหวังร่วมกันที่พวกเขามีต่ออนาคตของภาคพื้นนี้ทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ทบทวนคืนผลสำเร็จของการร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างอาเซียนและจีนในระยะ5ปีผ่านมาพร้อมทั้งเปิดเส้นทางใหม่ในการก้าวหน้าร่วมกันในอนาคตผ่านการแลกเปลี่ยนและร่วมมืออย่างใกล้ชิดสื่อมวลชนได้กลายเป็นขั้วต่อและเสริมยงที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของบรรดาประเทศอาเซียนและจีนสำหรับการร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างลาวและอาเซียนบ่มีเพียงแต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้และเทคนิคต่างๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างสายใยความเข้าใจความไว้วางใจและการร่วมมือที่ยืนยงในระดับภาคพื้นทั้งเป็นการเปิดประตูให้สื่อภายในได้ก้าวทันโลกได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และสร้างสรรค์เนื้อหาสาระที่มีคุณภาพสามารถเชื่อมโยงได้ในระดับภาคพื้นการร่วมมือลาวจีนผ่านมาได้ลงเลิกร่วมมือยุทธศาสตร์หอบด้านและสร้างคู่ร่วมศิลปกรรมลาวจีนได้หับหมากผลแบบบุกทะลุอย่างต่อเนื่องส่วนด้านสื่อมวลชนการร่วมมือนับมือก้าวเข้าสู่ลงเลิกโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรูปภาพการให้บริมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและรูปภาพสำหรับองค์การสื่อที่ได้ลงนามร่วมอนุสัญญาร่วมกันพิเศษแม่นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้ตัวแทนห้องการผู้ต่างหน้าองค์การสื่อทั้งการของจีนได้เคลื่อนไหวถูกเหตุการณ์สำคัญที่ภาคลัดของลาวจัดขึ้นเวทีปรึกษาหารือการร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียนจีนจัดขึ้นโดยศูนย์อาเซียนจีนหรือ ACC และกลุ่มสื่อสารมวลชนสากลแห่งประเทศจีนเป็นหนึ่งในโครงการหลักประจำปีของ ACCนับแต่เริ่มจัดขึ้นในปี2018เวทีดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลา8ปีแล้วเวทีนี้ได้สุ่มใส่บทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมความใกล้ชิดความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ดีขึ้นและการร่วมมือด้านนวัตกรรมที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเก่าระหว่างบรรดาประเทศและประชาชนในภาคพื้นของพวกเขาปี2016เป็นเวลาครบรอบ5ปีของการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์หอบด้านอาเซียนจีนและครบรอบ35ปีของสายพัวพันคู่ร่วมเจรจาอาเซียนจีนเพื่อเฉลิมฉลองจุดหมายสำคัญเหล่านี้และก้าวสู่จุดเริ่มต้นใหม่จึงได้จัดเวทีปรึกษาหารือดังกล่าวขึ้นทั้งเป็นการทบทวนคืนการร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียนจีนในระยะ5ปีผ่านมาและกำหนดทิศทางสำหรับการร่วมมือในอนาคตโดยเน้นใส่ความรับผิดชอบทั้งสังคมและบทบาทของสื่อมวลชนในยุคใหม่และการปฏิบัติทางนวัตกรรมและการพัฒนาที่หลากหลายในยุคดิจิตอลภายหลังเวทีสนทนาจะมีการจัดทัศนศึกษาที่นครเซินหยางและนครต้าเหลียนแขวงเหลียวนิงในระหว่างวันที่10-12 มิถุนายน 2026 การเดินทางดังกล่าวบ่เพียงแต่เยียบยามพื้นฐานอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังมีมรดกทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งจะเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นและสัมผัสทางประวัติศาสตร์อันหุ่งเฮืองและการพัฒนาสมัยใหม่ของแขวงเหลียวหนิงอีกด้วย
0: เมื่อบ่ดลมื้อนี้ท่านเวียงไสสิงห์คำหัวหน้ากรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในนามรับหน้าที่แทนหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนครั้งที่61และกองประชุมปิ่นอ้อมกับบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาผ่านระบบวิดีโอทางไกลซึ่งจัดขึ้นภายใต้การเป็นเจ้าภาพของกระทรวงคมนาคมฟิลิปปินส์ในกองประชุมครั้งนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานความคืบหน้าอันโดดเด่นในหลายแขนงการขนส่งของลาวโดยเฉพาะการยกระดับทางหลวง AH131 และยะทาแขกนาเผาที่มีความคืบหน้าแล้ว20%และคาดว่าจะให้สำเร็จในปี2028พร้อมทั้งความคืบหน้าของโครงการทางรถไฟเสื่อมจอดเวียงจันทาแขกนาเผาระยะที่1แต่ทาแขกหามูย่าสายแดนลาวเวียดนามเคียงคู่กันนั้นพร้อมเร่งขบวนการภายในเพื่อแก้เกียมให้สัตยาบันอนุสัญญาที่5ว่าด้วยสิทธิ์ในการลงจอดพักซึ่งคาดว่าจะให้สำเร็จภายในท้ายปี2026นี้สืบต่อสุขยุ่งการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสื่อมจอดกับเครือข่ายทางเหืออาเซียนและแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการทดลองนำไส้ระบบภาษีผ่านแดนอาเซียนสำหรับทางรถไฟร่วมกับมาเลเซียและไทยการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นการยั่งยืนถึงความพยายามและบทบาทอย่างตั้งหนักของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการประกอบส่วนและสุ่มโยกการเสื่อมจอดเสื่อมยงพื้นฐานโครงรางและการบริการเพื่อหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมจอดเสื่อมยง
1: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้เข้าร่วมกองประชุมขนส่งอนุภาคพื้นแม่น้ำคองครั้งที่28ผ่านระบบวิดีโอทางไกลกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การเป็นประธานของกระทรวงคมนาคมแห่งสหภาพเมียนมาสำหรับคณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยท่านนางวันดิลพันธ์หัวหน้ากรมแผนการและการเงินพร้อมด้วยบรรดาท่านห้องหัวหน้ากรมตัวแทนจากสถาบันและวิชาการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเข้าร่วมเป็นคณะกองประชุมได้ปรึกษาหารือหลายปัญหายุทธศาสตร์เพื่อสุขยูการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งในภาคพื้นโดยมีหัวข้อสำคัญคือการรายงานความคืบหน้าของสัญญาว่าด้วยการสร้างความสะดวกในการขนส่งข้ามแดนการนำเสนอโครงการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคใหม่สำหรับการเสื่อมจอดทางรถไฟการปรึกษาหารือบรรดาโครงการบุรีมสิทธิ์เพื่อบรรจุเข้าในขอบการลงทุนภาคพื้นสำหรับศกปี2007-2009และขอริเริ่มด้านบทบาทหญิงชายในแขนงการขนส่งจุดประสงค์หลักของการเข้าร่วมของประชุมครั้งนี้แม่นการยัดแยงจากท่าแหงจากจุดที่ตั้งของลาวทั้งเป็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปี2065-2030ของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการเสื่อมจอดเสื่อมยงพื้นฐานของรางและการบริการเพื่อหันลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมจอดเสื่อมยงประกอบส่วนในต้องโศกการสนองของภาคพื้นพร้อมทั้งเป็นการผ่านขยายวิสัยทัศน์พัฒนาโยธาธิการและขนส่งเป็นปลายแหลมมีจุดสุ่มทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมยงเสื่อมจอดและเย็นยงในของประชุมดังกล่าวกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานความคืบหน้าพร้อมทั้งเสนอโครงการทางรถไฟแต่ตัวเมืองท่าแขกแขวงขมวนหาหมู่ยาสายแดนลาวเวียดนามที่ได้เซ็นสัญญาสัมปทานในวันที่31 มีนาคม 2566ที่ผ่านมาและโครงการปรับปรุงการขนส่งตามแนวเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำคองเข้าในโครงการบริมสิทธิ์เพื่อบรรจุเข้าในขอบการลงทุนภาคพื้นสำหรับศกปี2007-2099โอกาสนี้กองประชุมยังได้เห็นดีเป็นเอกภาพสร้างโครงการเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำพอเห็นได้ถึงความสำคัญในการแบ่งเบาปริมาณการขนส่งที่หนาแน่นผ่านทางรถโอโต้และทางรถไฟในอนุภาคพื้นแม่น้ำคอง
0: ท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับ ลาวฟิลิปปินส์เสริมโตฮัดแน่นและเสริมขยายการหัวมือในแขนงกสิกรรมซึ่งจะนำเสนอสุดานฟังในระยะหอบหูเรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวและกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์จัดขึ้นเมื่อปุดุลมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฝ่ายลาวนําโดยท่านลินคําดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมลาวพร้อมด้วยคณะฝ่ายฟิลิปปินส์นําโดยท่านฟรานซิสโกติโรเรลรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์พร้อมด้วยคณะการพบปะครั้งนี้แม่นสืบเนื่องมาจากการพบปะสนทนาอันมีมากผลในระหว่างกองประชุมองค์การเฝ้าภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่38อยู่ประเทศบรูไนในเดือนเมษาที่ผ่านมาและการพบปะครั้งนี้เป็นการพบปะครั้งที่2ถือเป็นขีดหมายอันสําคัญถือเป็นขีดหมายสําคัญอีกระดับหนึ่งในการพัวพันของสองกระทรวงเพื่อสืบโตในการส่งเสริมการร่วมมือของสองกระทรวงก็คือสองแขนงการเพื่อเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันและปรึกษาหรือขอบการร่วมมืออื่นๆที่ติดพันท่านลินคำดวงสวรรค์เสื่อมั่นว่าการเฮ็ดเวียกร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นการสืบโตหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ในต่อหน้าโดยเฉพาะการส่งเสริมการร่วมมือและลงทุนในแขนงกสิกรรมระหว่าง2กระทรวงก็คือ2ประเทศลาวฟิลิปปินส์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นทั้งเป็นขีดหมายสําคัญของขอบการร่วมมือในคงเขตกสิกรรมของ2ประเทศลาวและฟิลิปปินส์มีมูลเชื้อเฮงสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานโดยเฉพาะในแขนงกสิกรรมนับแต่พวกเขาได้กำหนดขอบการร่วมมือด้านเทคนิคร่วมกันในเดือนตุลาปี2002ซึ่งความเอาการวิจัยแนวพันธุ์ข้าวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวและสาลีการเลี้ยงสัตว์น้ำพืชสวนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่างๆและอื่นๆท่านรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงว่าบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านกสิกรรมของพวกเขาได้รับการสรุปอย่างสมบูรณ์และพร้อมแล้วที่จะลงนามร่วมกัน MOU ฉบับนี้บ่เฉพาะแต่เป็นเอกสารการร่วมมือเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะช่วยสร้างกลไกการร่วมมือ2ฝ่ายที่ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานร่วมกันโดยเฉพาะการสุกยู่และอำนวยความสะดวกให้แก่การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมเป็นต้นเข้าสาลีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชสวนปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้สอดคล้องกันเพื่อประกันการค้าคำแดนที่โรงเรียนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การลงทุนของภาคเอกชนและการร่วมทุนในธุรกิจกสิกรรมระหว่างลาวและฟิลิปปินส์เพื่อประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติในทันทีและเพื่อการร่วมมืออย่างยืนยงและเพื่อรักษาท่าแห่งของ MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันในครั้งนี้ฝ่ายลาวได้กำหนดเอากลุ่มแผนการและการร่วมมือกลุ่มปลูกฝังเป็นจุดประสานงานหลักด้านเทคนิคซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะพบปะกันอย่างเป็นปกติเพื่อวางแผนจัดตั้งปฏิบัติและติดตามการร่วมมือพร้อมทั้งหั่นเอาเนื้อในของ MOU ฉบับนี้ไปสู่มรรคผลตัวจริงที่เป็นประโยชน์ต่อ2แขนงการและ2ประเทศลาวฟิลิปปินส์ที่ท่านเอาฟังผ่านมานั้นแมนลาวฟิลิปปินส์สืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือในแขนงกสิกรรมซึ่งได้นำเสนอสุดานฟังในระยะหอบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงฮ้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวเมียนมาสืบต่อหัดแน่นการพัวพันความมือสองฝ่ายในระยะประชาคมอาเซียน

0: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพนธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขันซุงได้เดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่3 ถึง 5 กรกฎาคม 2566เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตวันที่12 กรกฎาคมครบรอบ70 ปีก็คือเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการหัวมืออันใกล้สิทธิ์ฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่าง2 ประเทศให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นพิธีต้อนรับพนธานหมิ่นอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและสมเกียรติในตอนเช้าของวันที่3 กรกฎาคม 2566ที่ทำเนียบประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับได้มีการพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพนธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเพื่อตีราคาคืนสภาพการผัวพันหัวมือส่งไฟในระยะพันมาเลขเปลี่ยนทัศนะปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางการหัวมือระหว่างลาวและเมียนมาในต่อหน้าในโอกาสดังกล่าวพนธานทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพนธานหมิ่นอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายความสำคัญยิ่งและเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ใหม่ในการหัดแน่นเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมวลเสื้อความสามัคคีหักแพงและการเป็นคู่หัวมือฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาที่ได้หับการทนุถนอมและเพิ่มพูนคุ้นสร้างมาตลอดระยะหลายกว่า7 ทศวรรษให้ขยายตัวขึ้นสู่ระดับใหม่พร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งคณะรัฐบาลสุดใหม่ของเมียนมาอย่างจบงามในต้นปีนี้และแสดงความสมเสยพนธานหมิ่นอองไลที่ได้หับไสยสนะในการเลือกตั้งและได้หับความไว้วางใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมทั้งได้แสดงความเสื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาอันปีศาจสามารถของพนธานหมิ่นอองไลสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาจะได้หับการพัฒนาไปสู่ความเจริญหุ่งเหืองอย่างบ่หยุดยั้งในโอกาสเดียวกันนี้พนธานหมิ่นอองไลก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำเว้าอันจบงามและการต้อนรับอันอบอุ่นของพนธานทองลุ้นศรีสุริตพร้อมด้วยการน้ำผักหลัดและประชาชนลาวในครั้งนี้ในการพบปะครั้งนี้ผู้นำสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในที่พ้นเด่นของประเทศตนให้กันทราบพร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองประเทศยัดมาได้ในระยะผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมวลเสื้อและความหวมมืออันใกล้สิทธิ์ระหว่างลาวเมียนมาได้หับการหัดแน่นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งแสดงออกในการหวมมือทางด้านการเมืองที่มีความใกล้สิทธิ์มีความไว้เนื้อเสื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสนับสนุนช่วยเหลือกันด้วยดีตลอดมาและการแลกเปลี่ยนการย่ำยามของคณะผู้แทนขันสูงอย่างเป็นปกติพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการหัวมืออันสำคัญในด้านต่างๆเป็นต้นแมนด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานแรงงานการศึกษาและด้านอื่นๆที่ได้หับการเสริมขยายเป็นก้าวๆมาพร้อมทั้งได้เห็นดีเป็นเอกภาพ ในการสุกนุ่งส่งเสริมบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายให้สืบต่อปรึกษาหารือและเหตุเวียกความกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่สองประเทศและประชาชนสองชาติผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนของกันและกันที่ได้ให้การหัวมือสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาโดยเฉพาะแม้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการหัวมือด้านความมั่นคงตามบริเวณชายแดนและการสนับสนุนในเวทีภาคพื้นและสากลนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการหัวมือที่สำคัญต่างๆในระดับภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบอาเซียนองค์การสหประชาชาติขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำลัดซ่างและเวทีสากลอื่นๆพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อสภาพการพ้นเด่นของภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในตอนท้ายของการพบปะพนธานมินอองไลน์ได้เสื้อเสริญพนธานทองลุ้นศรีสุริตเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในเวลาอันเหมาะสมซึ่งพนธานทองลุ้นศรีสุริตก็ได้แสดงความยินดีตอบหับคำเสื้อเสริญดังกล่าวด้วยความเต็มใจภายหลังสำเร็จการพบปะสองฝ่ายพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพนธานมินอองไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือจำนวน2เอกสารคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงหงแฮมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างนครมิตรภาพระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนครหลวงเนปิโดสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมเดียวกันนี้ยังได้เป็นสักขีพยานในพิธีมอบหาบเซรุ่มแก้ผิดงูจำนวนหนึ่งให้แก่กระทรวงสาธารณสุขของเรา
1: ที่ท่านเอาฟังผ่านมานั่นแมนลาวเมียนมาสืบต่อฮัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายจึงได้นำมาเสนอสุท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกี่ยงคำสุนีและจันทศรศรีอานาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

บอนได้ยักสนุมบุกบอนได้ถูกสนุมพันพาเมื่อได้สาดต้องการสนุมขานอาซาสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนสนุมซึ่งออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 21:15 นาทีจนถึง 22:00 นกับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสบรองสลาดหรือนิ่งเสียงสวรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานแบ่งปันเรื่องราวขบวนการต่างๆผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ที่วิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวและอีกหนึ่งช่องทางหับฟังผ่านทางระบบเรดิโอการ์เด้นพี่น้องเฮาอยู่ทางต่างแดนมีรายการที่อยู่ทางต่างแดนเนาะก็สามารถหับฟังได้สิ่งเดียวกันและในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังเราเว้าถึงขบวนการผลสำเร็จของเวียกงานต่างๆของสนุกของพวกเฮาพวกเฮาก็ยังอยู่ในบรรยากาศการเฉลิมฉลองส้มเซยผลสำเร็จของกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่หาก็ผ่านพ้นไปและนอกจากนี้แล้วเว้าถึงขบวนการของคนหนุ่มของพวกเฮาก็ยังสืบต่อเนื่องเรียนติดนอกจากหน่อยนี่น้องจะมาเล่าให้ทุกท่านได้หับฟังกันพร้อมด้วยฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮาขับกล่อมบรรเลงให้ทานก่อนที่จะเข้านอนรับฝันดีในค่ำคืนนี้แต่ว่าต้นรายการจะมอบเพลงม่วนๆให้มีรายการได้หับฟังกันก่อนและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันตื่มท่านผู้ฟังที่หักแพงกับเข้ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่ฟังเพลงม่วนๆไปแล้วเนาะสืบต่อในการหับฟังขบวนการของสาวหนุ่มกับพวกเฮาว่ามีอีสังแหน่ในปัจจุบันนี้ฉะนั้นอาทิตย์ผ่านมาท่านผู้ฟังศูนย์กลางสนุกประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักได้จัดขบวนการแข่งขันกีฬาบานเตะมิตรภาพเพื่อส้มเซยผลสำเร็จกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อยู่ที่สนามกีฬาบานเตะลันซาสเตเดียมหนองไฮนครหลวงวิจารณ์ของพวกเฮานอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ76ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของสื่อมวลชนลาวให้เกียรติเขาห่วมและกล่าวเปิดพิธีโดยท่านปริญญาเอกคำพันธ์เผยญวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคท่านทองดีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมด้วยบรรดาทานการนำผักหลัดแขกที่ถือเซิญและพนักงานสื่อมวลชนพร้อมด้วยทัพนักกีฬาจากหลายภาคส่วนเขาห่วมในเทือนี้ท่านผู้ว่าที่หักแพงกิจกรรมดังกล่าวเนาะแมนเป็นการเอิ้นว่าส้มเซยผลสำเร็จแท้ๆเนาะของเวียกงานสื่อมวลชนเป็นครั้งประวัติศาสตร์ฉะนั้นในระยะผ่านมาเนาะที่เพิ่นได้จัดกองประชุมดังกล่าวในวันที่13-15 กรกฎาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นขีดหมายสำคัญในการกำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนลาวให้มีคุณภาพใหม่มีความหนักแน่นทางด้านการเมืองและเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคลัฐและประชาชนพร้อมทั้งได้แสดงความสมเซยและกล่าวขอบใจต่อการนำพรรคลัฐคณะผู้สอบกองประชุมสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนการอุปถัมภ์จากหลายๆภาคส่วนในสังคมอย่างเข้มแข็งนอกจากนี้แล้วจริงเหตุให้กองประชุมดำเนินไปอย่างเป็นระบบและบรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้สนับกิจกรรมในเถื่อนี้นี่แมนได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเป็นต้นนี่แมนบริษัทหงอรุณโลจิสติกจำกัดบริษัทอีโวจำกัดบริษัทหงอรุณการค้าอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมีทั้งภาคส่วนธนาคารห่วมพัฒนามหาชนบริษัทมาตรฐานโกโตกรุ๊ปจำกัดเนาะและก็ยังมีภาคส่วนบริษัท KFP ค้าข่าวของจำกัดบริษัทลาวโคคาโคล่าบอสติ้งจำกัดและภาคส่วนต่างๆที่ได้ประกอบส่วนเหตุให้งานในเถื่อนี้นี่มีบรรยากาศฝุดฟื้นมวลซืนสางบรรยากาศแห่งความสามัคคีที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขบวนการที่พ้นเด่นนอนในระยะนี้และก็ยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์ท่านผู้ฟังที่ทางศูนย์กลางสนุมขบกเฮาก็จะได้สืบต่อบ่ว่าจะเป็นเวียกงานวิเศษเฉพาะบ่ว่าจะเป็นขบวนการเนาะหันลงสู่หักฐานท้องถิ่นอย่างตั้งหนาเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวแลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันตื่ม

0: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไกรสอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินใสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2ฮักท่านผู้นำ3ฮักพ่อแม่4ฮักครูบาอาจารย์5ฮักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงกับเข้ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่แต่ในระยะนี้จะสืบต่อเกี่ยวกับข่าวขบวนการนอนเล่าสู่กันฟังก่อนว่าปัจจุบันนี้นอกจากขบวนการสนุกกับพวกเฮาแล้วเรามีขบวนการใดแน่ที่จะสืบต่อและกำลังจัดตั้งปฏิบัติอยู่โดยเฉพาะแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญของศาสตร์ของผักก็คือองค์การจัดตั้งมหาชนเนาะขันศูนย์กลางท่านผู้ฟังในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวร่วมกับบริษัท CMP ได้จัดพิธีเปิดหอมูลเสื้อสหพันธ์แม่หญิงลาวและสินสายใหม่เนาะอย่างเป็นทางการโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางในลาวสังศาสตร์ผู้ซีนำองค์การจัดตั้งมหาชนมีท่านป้านารีศรีสุริตภรรยาท่านประธานประเทศท่านนางอารีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางผักประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวมีบรรดาท่านการนำผักดัดขันสูงจากบรรดากระทรวงองค์การบรรดาครอบครัวการนำผักดัดขันสูงคณะประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวมีทั้งอดีตคณะประธานสหพันธ์ศูนย์กลางแม่หญิงลาวคณะนำจากศูนย์กลางในลาวสังศาสตร์รวมไปถึงสหพันธ์กรรมบาลลาวศูนย์กลางสนมประชาชนปฏิบัติลาวนอเลยแขกที่ถือเซินจากบรรดากระทรวงองค์การนครหลวงเขาห่วมในเถื่อนี้ฉะนั้นในกิจกรรมดังกล่าวเนาะฐานนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางผักประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวก็ได้กล่าวเปิดพิธีบางตอนว่าหอมุนเสื้อสหพันธ์แม่หญิงลาวและสินสายไหมเป็นพื้นที่หนึ่งเนาะแห่งความทรงจำเป็นบ่อนให้ความหู้บ่อนเฮียนหู้ของแม่ยิงนักศึกษาและผู้สนใจในสังคมเกี่ยวกับจุดกำเนิดการเติบใหญ่ขยายตัวและผลงานอันใหญ่หลวงของการจัดตั้งสหพันธ์แม่ยิงลาวและคุณงามความดีอันล่ำเลิศของบรรดาแม่ป้าหน้าอาพนักงานปฏิวัติอาวุโสสมาชิกสหพันธ์แม่ยิงและแม่ยิงลาวบรรดาเผ่าในภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยศาสตร์และภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศศาสตร์ภายใต้การสีนำนำพาของผักและรัฐบาลพร้อมกันนั่นก็ยังเป็นบ่อนศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดจิตใจหักศาสตร์แก่หุ่นคนปัจจุบันและอนาคตในการอนุรักษ์หักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของศาสตร์ของแม่ยิงลาวเป็นบ่อนเอิ้นว่าอนุรักษ์และสะสมผาแพบูฮานทีลำคาทานผู้ฟังก็คือเครื่องหัตถกรรมเก่าแก่และเป็นบ่อนวางแสดงแพวาอาพรที่งดงามปานีดอีกในหนีนี้ที่มีลวดลายที่แตกต่างกันไปเนาะอันวิจิตรพิสดารและปานิชที่สุดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมรดกได้ที่เขาเห็นทางด้านวัฒนธรรมเนาะในการแสดงออกผ่านเอิ้นว่าผ่าไหมแพวาในอดีตจนฮอดปัจจุบันนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นเพื่อเป็นการสมเซยแน่เพื่อเป็นการสมเซยหรือว่าคำนับฮับต้อน71ปีเนาะแห่งการเฉลิมฉลองวันสังตั้งสหพันธ์แม่ยิงลาวในปีนี้ก็คือ20กรกฎปี2555หาวันที่20กรกฎปี2026ท่านผู้ฟังเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวแลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างนำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ้นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักชาติ2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคลองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกับเขามาในระยะนี้ประยะมนไทยของสมองกันแล้วต้องขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนก็คือกรมสื่อมวลชนลาวศูนย์กลางเสาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวหวมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและขอขอบใจมายังท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนฮอดท้ายสมองนี้สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาล่ะเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
1: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังสั้นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
0: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: สุขีมันเสมอมันเคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและแผงทุกๆท่านกลับมาพบพ่อกับรายการลาตีเสียงเพลงอีกเส้นเคยมื้อนี้ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้เล็กๆน้อยๆที่สำคัญโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศในยามลาตีเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นพร้อมๆกันครับการคับกลมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทา
1: ศาสตร์นี้คงสิ้นบุญวาสนามีแต่คนเขากล่าวมา
0: และ1ชั่วโมงนับจากนี้มิตรรายการท่านผู้ฟังจะได้รับข้อมูลข่าวสารและความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงเพลงม่วนๆไปพร้อมกัน
1: งามหนักหนาโอ้เมืองเวียงจันทร์
0: และพอๆกันขั้นทำอิฐจะมอบความเบิกบานสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้ม่วนซื่นซะก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นอย่างเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: เสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหื้อกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ๋ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: นตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมามอบให้มิตรรายการในยามค่ำคืนในยามราตรีเพื่อส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอน
1: งามจริงจริงน้องมองเบิ่งใสก็อ่อนสอน
0: และก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับหนึ่งเสียงเพลงผ่านไปแล้วแม่ค้าทางอ่อนมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี
1: ้แม่เจ้ามีคู่สอง
0: และแน่นอนเวลากลางค่ำกลางคืนนี่ก็ถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนของหลายๆท่านและก็อาจจะมีอีกหลายท่านด้วยกันที่ว่าต้องได้เข้ากะเวียกกลางคืนทางรายการราตรีเสียงเพลงของพวกเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และก็เสียงเพลงม่วนๆนี้มามอบให้อยู่เป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างท่านในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในกะกลางคืนก็แล้วกัน
1: อยู่เคียงฮอนเจ้าแล
0: ส่วนว่าท่านใดที่ได้เฮ็ดเวียกมาตั้งแต่เช้าจนถึงแล้งกับเมื่อฮ้อนเฮือนฮอดซ่านกลางค่ำกลางคืนหลังจากรับประทานอาหารแล้วมีเวลาได้พักผ่อนย้อนใจกับเปิดวิทยุรับฟังรายการของพวกเฮาไปนำพักผ่อนไปนำ
1: ที่พบนวลยิ่งค่ำยิ่งปวดหัวใจเหลืองอายบ่เคยไผเชื่อ
0: ในการเฮ็ดเวียกกลางคืนนี่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งได้ท่านผู้ฟังถึงว่าจะบ่ได้เข้าหลับเข้านอนคือกันกับบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนแต่ว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกกะกลางคืนนี่ก็บ่ต้องพ่อหรือว่าพะเซินกับสภาพอากาศที่ฮ้อนเอาในตอนกลางเวนโดยเฉพาะก็แม่นแถบเอเชียบ้านเฮานี่ล่ะสภาพอากาศฮ้อนเอาหลายเสียงแดดนี่บ่ให้เว้าเลยยามมื้อเวนนี่ถ้าว่าผู้ใดที่ได้เฮ็ดเวียกกะกลางคืนนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีอากาศเย็นสบายเด้บ่ต้องสู้กับแสงแดดฮ้อนเอา
1: อยากได้นวลเนื้อมานอนแอบคา
0: แต่ว่าถึงจังใดก็ตามในข้อดีนั้นก็ยังมีข้อเสียอยู่เพราะว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกกะกลางคืนบ่ได้พักผ่อนกลางคืนตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เฮานี้เมื่อเวลานอนหลับในบนมืดในเวลากลางคืนตามโมงตามเวลาที่ควรจะเป็นนั้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกมาสร้างความสมดุลให้แก่ร่างกายฉะนั้นแล้วถึงว่าจะบ่ได้สู้แสงแดดในยามค่ำคืนเมื่อเวลาเฮ็ดเวียกกะกลางคืนแต่ว่าเฮาก็ต้องได้แลกเปลี่ยนมาด้วยการอึดหลับอึดนอนตอนกลางคืนร่างกายก็บ่ได้ลั่งเอาฮอร์โมนที่จำเป็นออกมาปัวแป้งหรือว่าซ่อมแซมร่างกายของเฮา
1: จะมอบใจอ้ายขอนอนตายแน่ตักน้ำ
0: จังซั่นแล้วถ้าว่าท่านใดมีความจำเป็นต้องได้อยู่กะกลางคืนเฮ็ดเวียกกลางค่ำกลางคืนนี่ก็ต้องได้เอาใจใส่ในการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตัวท่านเองเพราะว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นใดนี่ก็แม่นสุขภาพร่างกายนี่แหละถ้าผู้ฟังถ้าว่าร่างกายบ่แข็งแรงสิไปหาเฮ็ดหยังก็บ่ได้จังซั่นแล้วบูฮานเพิ่นว่ามีเงินคำกองล้นพ้นภูเขาซื้อเอาซีวาก็บ่ได้จังซั่นแหละเมื่อมีเงินมีคำหลายปานใดก็บ่สามารถที่จะซื้อสุขภาพที่ดีได้ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการราตรีเสียงเพลง
1: น้องอย่าลบหน้าเหมือนมาอยากขอรักนางตลอดไป
0: ตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆรวม

0: จะไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันพิษกันได้ดูฮะน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมาๆในบ้านมาไกลเกลียปัญหาได้นี่ลุงจันเนาะจุดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันจุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสักก่อนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเหตุให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะแน่ได้ก็ตามค่อยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านทานอื่นรับรู้นําไปไปไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซ้ายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่นไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทําการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ใจกินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่คือโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: เกิดเป็นหญิงตินผมให้ลำเกียงตินสิ้นให้ลำเพียงหญิงให้หญิงแท้ๆแหน่แล้วจึงค่อยหญิงขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังเพื่อสร้างสีสันและขับกล่อมมิตรรายการไปพร้อมกันในยามลาตี
1: โลกสลายเป็นเท่าฐาน
0: และก็ได้บึกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้หากคงบ่ลืม
0: ในปัจจุบันนี้นั้นทั่วโลกกำลังประสบพอหรือว่ากำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะแวดล้อมที่สุดขั้วฮ้อนกระฮ้อนหลายท่วมกระท่วมหลายและก็แรงกระแรงโพดจะใส่และก็ปัจจุบันนี้นั้นในทั่วโลกกำลังพากันวุ่นวายกับสภาพอากาศทางฝั่งประเทศยุโรปโดยเฉพาะประเทศฝรั่งนี่ประชาชนเพื่อนนี้ถึงขั้นได้ออกมาเล่นน้ำลงเล่นน้ำอาบน้ำยืดตามห้วยน้ำลำเซส่งผลให้บางคนนั้นเกิดอาการภาวะช็อกจากสภาพอากาศที่มันฮ้อนเอาลายภาษาอังกฤษเพิ่นเอิ้นว่าฮีทสโตรกและก็ส่วนหลายจะเป็นผู้ที่เป็นวัยหนุ่มสาวพากันลงลิ่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่บ่ได้รับอนุญาตเกิดความเสี่ยงบางคนก็พอๆกับเหตุบ่คาดฝันก็คือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจำนวนหลายสมควรอีกส่วนหนึ่งก็กำลังพอๆกับสภาวะสุขภาพร่างกายที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่มันฮ้อนเอาลาย
1: ได้อวนอายของใจอยู่หักบ่ลืม
0: และเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในทั่วโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายในยุคปัจจุบันนี้จักสันและกับพวกเขาจะต้องพากันเอาใจใส่ในการห่วมไม้ห่วมมือรักษาสภาพแวดล้อม
1: ดินตกหน้าห้าห้อยปีหักบ่ลืม
0: ทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากน้ำมือของมนุษย์ที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายสภาพแวดล้อมทำลายสิ่งแวดล้อมเฮ็ดให้เกิดผลกระทบตามมาในภายหลังคำว่าเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนฮอดดวงจันทร์นี้โป้ไก่เกินไปแล้วท่านผู้ฟัง
1: จะสื่อตรงลงเพียงสายหากบ่ลืม
0: เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันซั่นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
1: า
0: ะ
1: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คองใจบ่ใส่ท่อคองตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังและก็ขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอน
1: เห็นหน้าทุกวันน้องก็จากไป
0: บางท่านนั้นอาจจะกำลังประกอบอาชีพในยามค่ำคืนบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทาง
1: สู่ถิ่นแฟนอันแสนไกลข้านี้
0: บ่ว่าท่านจะกำลังพักผ่อนอยู่หรือว่ากำลังประกอบอาชีพกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได
1: ้อะไรอาว
0: และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้

0: และวางบดลมณีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นั้นก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะก็แม่นการดื่มน้ำดื่มแบบใดให้ได้สุขภาพที่ดีท่านผู้ฟัง
1: สิ้นเสียงสั่งลาน้องข้าก็ห่าง
0: เกี่ยวกับการดื่มน้ำนี้นั้นทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็ได้ออกมาให้ข้อมูลระบุว่าก่อนที่จะเข้านอนนั้นบ่ควรที่จะดื่มน้ำหลายเกินไปถ้าผู้ฟังดื่มแต่พอให้ซุ่มคอนี่ก็พอบ่ควรดื่มหลายเพราะว่ามันจะไปรบกวนการนอนหลับถ้าว่าเฮาดื่มน้ำหลายเมื่อเวลาเข้านอนแล้วมันจะเห็นให้ปวดปัสสาวะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่ได้หลับได้นอนและไปขัดขวางการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินและก็กรดฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกายในขณะที่ร่างกายกำลังสร้างออกมาในระหว่างที่เฮานอนหลับ

ฉะนั้นแล้วทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่นจึงแนะนําว่าการดื่มน้ําที่ดีควรดื่มตอนที่ตื่นนอนดีกว่า1จอกเต็มๆหลังจากตื่นนอนแล้วบ่ทันถูกแค้วบ่ทันล้างปากเทื่อให้ดื่มน้ําลงไปเพื่อที่จะให้น้ํานะนําเอาจุลินทรีย์ที่ดีที่เป็นประโยชน์อยู่ในช่องปากลงไปสู่กระเพาะลำไส้ไปกระตุ้นให้ลำไส้นั้นเกิดการขับถ่ายในตอนเช้า

และเมื่อดื่มน้ำ1จอกเต็มๆหลังตื่นนอนแล้วก็ควรที่จะลุกขึ้นออกกำลังกายหรือว่าย่างเบาๆเป็นการเคลื่อนเน่งห่างกายให้ลำไส้มีการบีบตัวเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายในตอนเช้าหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยไปถูแค้วล้างหน้าแต่งตัวแล้วก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันตามปกติ

นอกจากนี้ก็ยังมีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่าตื่นเช้ามาตอนที่ท้องว่างอยู่นั้นบ่ควรที่จะดื่มกาแฟบ่ว่าจะเป็นกาแฟนมกาแฟดำก็แล้วแต่เพราะว่ากาแฟมีคาเฟอีนเมื่อเวลาที่ท้องว่างอยู่แล้วเฮาดื่มกาแฟลงไปคาเฟอีนนั้นจะไปกระตุ้นให้ลำไส้หรือว่ากระเพาะนั้นหลั่งสารที่เป็นตัวย่อยก็คือน้ำย่อยในกระเพาะหรือว่าเป็นประเภทกรดออกมาย่อยอาหารแต่ว่าท้องเฮาพัดยังว่างอยู่ยังบ่มีอาหารเทื่อเมื่อน้ำย่อยออกมามันก็จะไปกัดกระเพาะได้ถ้าผู้ฟังจากสารกะถ้าว่าจะดื่มกาแฟหรือว่าดื่มคาเฟอีนลงไปนี่ควรจะมีอาหารสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปห้องท้องไว้ก่อนแล้วจึงดื่มกาแฟในตอนที่ท้องยังบ่ว่างนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเล็กๆน้อยๆเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเป็นประจำทุกๆเช้าหลังจากที่ตื่นนอนมาถ้าผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลาตีเสียงเพลงพวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆก่อนบืดนึงแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื่ม

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สิบไม่แหลมบ่ท่อเหล็กปูสิบผู้หูบ่ท่อผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเอามามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังเข้านอนในยามราตรีรวมไปถึงท่านที่ต้องได้เข้ากะหรือว่าปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนก็ขออยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนของมิตรรายการในเวลานี
1: ้เพียงผู้ประคองถึงใจ
0: แล้วมาฮอดนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเลี้ยวไปเบิ่งเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้เบิกบานม่วนซื่นส่งท้ายด้วยเสียงเพลงม่วนๆหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบๆกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงนอนหลับฝันดีโชคดีราตรีสุขสันต์

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมืออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.เมื่อนี่แมนวันจันทร์ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่20เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำขาล้นคดขอดเป็นแวนก็ดีได้สีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยหยู่สู้ขึ้นจึงค่อยดีสบายดีท่านผู้ฟังเถียงแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มดวงอาทิตย์หับหลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5โมง5 6โมงซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละทิศแต่ละทางมานำเสนอให้ท่านฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจากทางรายการให้ท่านฟังตึมอีกรายการล้มทัวทิศหับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี่แม่นวันจันทร์เป็นวันจันทร์ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ก่งกับวันที่20กรกฎคริสตศักราช2026มื้อนี้วันที่20กรกฎเป็นวันสร้างตั้งแม่หญิงลาวครบรอบ71ปีเนาะมื้อนี้นี่ก็เป็นวันสร้างตั้งแม่หญิงลาวครบรอบ71ปีวันที่20กรกฎถ้าเว้าถึงไอ้น้องเพชรหญิงมื้อนี้นี้หลายสำนักงานองค์การเพิ่นก็ได้พักผ่อนได้พักการมาซะเนาะให้ผู้ชายล่ะสืบต่อในการเฮ็ดเวียกงานต่างๆ

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีๆออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำ FM 103.7 MHz อนุรักษ์ระดับวันฮับนาทีดำเนินรายการความสุขสำราญกับเสียงเพลงเป็นของบรรดาทานตลอด30นาทีนี้ดังนั้นอยู่น้ำกัน30นาทีอย่าเฝ้ามุนขึ้นป่าอย่าเฝ้ามุนขึ้นไปใส่เถื่อนอกจากจะมีเสียงเพลงแล้วเนาะและรายการโคโบเฮายังมีผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาแนะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังเนาะซึ่งว่าผู้ใดที่ได้ดื่มแล้วหรือยังกาแฟเห็ดเหมือนปีซาเห็ดเหมือนปีเดือบานผลิตภัณฑ์อื่นๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษดื่มแล้วห่างกายดีขึ้นคือแนวไหนโทรมาบอกมากล่าวโทรมาเล่าสู่กันฟังได้แซกกันได้เนาะโดยซัพพอร์ตแมนบอกกล่าวผู้ใดที่ยังท่านได้ดื่มเถื่อให้เปิดใจลองมาดื่มมาสมใส่ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าราคานี่ทุกคนสามารถซื้อได้เด้อเข้าถึงได้แน่นอนเนาะราคาบ่แพงเป็นกันเองซอกซื้อก็ได้ง่ายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปได้ตามตัวแทนจำหน่ายหรือว่ามาที่ศูนย์จำหน่ายและก็ผลิตของพวกเฮาก็คือศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองสะเสฐานนครหลวงเมืองจันทน์สถานที่ที่2แม่นตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงเมืองจันทน์สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตท่านผู้ฟังพวกเขายังต้องย้ำและก็เว้าคำนี้เป็นประจำเป็นอย่างจึงบอกว่าห่างกายแข็งแรงห่างกายแข็งแรงคือโชคลาภอันประเสริฐท่านผู้ฟังถ้าว่ามีเงินแสนเงินล้านห่างกายบ่แข็งแรงก็บ่มีความหมายแม่นบ่ดังนั้นเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันพยาธิให้ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ห่างกายถ้าว่าพยาธิให้เกิดขึ้นในห่างกายแล้วอันดับทําอิดแม่นเสียเงินเสียคําในการปิ่นปัวรักษาเสียเวลาบางครั้งมันเกิดพยาธิให้แรงท่านผู้ฟังถึงขั้นเสียชีวิตภาคชีวิตบุคคลที่เป็นที่หักของประธานนั้นก็ล่ายแล้วเนาะเป็นพยาธิมะเร็งบ่จังซี่หรือว่าพยาธิอื่นๆที่มันคุกคามชีวิตแท้ๆเนาะเป็นปัวบ่เซาเป็นปัวบ่ได้ก็น่าเสียดายท่านผู้ฟังสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแล้วพวกเฮาก็ต้องได้ทําใจและก็ต้องยอมรับน้ํากันสำหรับบุคคลใดที่ได้สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปย้อนพยาธิให้ต่างๆแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่บ่พึงปรารถนาอยู่แล้วแต่มนุษย์เฮาเพิ่นเอิ้นว่ามีเกิดแก่เจ็บตายได้ท่านผู้ฟังแต่ในที่นี้เนาะเฮาก็ต้องพยายามที่สุดให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีอายุยืนยาวอยู่กับคนที่เฮาฮักไปดลๆฉะนั้นเมื่อนี้ทางรายการโคโบเฮาก็เลยมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากพืชธรรมชาติปราศจากสารเคมีของโรงคำสิงสีหาเทพซึ่งว่าเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆด้านปูปังที่อยู่ธรรมชาติแน่เป็นพืชเป็นยาผลิตเป็นอาหารเสริมให้ทุกคนนั้นได้ดื่มได้สมใสและก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปน้ำกันซึ่งว่าศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษในปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ก็หลายตอบโจทย์สังคมตอบโจทย์สุขภาพของเมลการตั้งแต่วัยกลางคนเป็นผู้อายุสูงรวมถึงวัยหนุ่มเป็นวัยที่กำลังออกแรงงานเป็นนักเรียนนักศึกษาปัญหาที่พบพ่อในปัจจุบันนี้ก็แมนปัญหาเรื่องของสายตาที่เกิดขึ้นกับวัยหนุ่มเนาะตามือตามัวตาบ่เห็นหงตาบ่แจ้งสายตาสั้นยาวแตกต่างกันไปย้อนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ว่าแตกต่างกันท่านผู้ฟังดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็เกิดความยุ่งยากในการใช้ชีวิตประจำวันปัญหานี้อาจเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยไว้กลางคนผู้ที่กำลังออกแรงงานเฮ็ดเวียกเป็นพนักงานโครงการเป็นนักเรียนนักศึกษาดังที่อนุรักษ์บอกไปเนาะอาจจะใช้สายตาหลายชั่วโมงในการเบิ่งคอมพิวเตอร์บ่อ่านหนังสือพิมพ์รวมไปถึงผู้อายุสูงก็เป็นได้เช่นเดียวกันการใช้ชีวิตประจำวันยุ่งยากลำบากหลายเนาะอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้แก่ยาวไปโดนท่านผู้ฟังต้องได้ป้องกันและก็ต้องได้รักษาซอกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงสายตามาไว้ดื่มมาไว้กินเป็นต้นแมนสาอายุวัฒนะผลดีที่ได้จากสาอายุวัฒนะจะสวยเฉพาะเลยคือการล้างสารพิษบำรุงสายตา1กล่องบรรจุมี22รสชาตินี่ก็แซ่บกินก็หอมราคาบ่แพงเด้อท่านผู้ฟังนอกจากสาอายุวัฒนะที่สวยเรื่องของสายตาแล้วท่านใดที่มักดื่มสากาเฟหรือว่ามักดื่มสาก็ดื่มสาได้มักดื่มกาเฟก็ดื่มกาเฟได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสายตานี่มีทั้งสาอายุวัฒนะและกากาเฟ่บำรุงสายตาท่านผู้ฟังซาอายุวัฒนะและกาเฟ่บำรุงสายตาสรรพคุณกับค่ายคือกันหรือว่าแม่นอันเดียวกันเลยก็ว่าได้เนาะสรรพคุณนี่แม่น
จะให้วิตามิน A B6 และวิตามิน E ช่วยบำรุงประสาทระบบประสาทสายตานี่มันอาจจะเกี่ยวพันกันท่านผู้ฟังดังนั้นอันใดอันนึงที่ว่าเกิดข้อบกพร่องไปการเฮ็ดเวียกกับบกพร่องเนาะเฮ็ดให้ตามืดตามัวหรือว่าบางคนนี่โอ้ถึงขั้นว่าบ่เห็นหงผู้ใดท่านผู้ฟังเนาะมันมีความห้ายแห้งอาจจะเป็นน้ำสุขภาพภายในอาหารการอยู่การกินมันติดพันกับการใช้ชีวิตของพวกเราเพิ่นเอิ้นว่าพฤติกรรมของแต่ละคนมันแตกต่างกันดังนั้นผลกระทบต่อดวงตานี่ห้ายแห้งอีหลีเนาะการใช้ชีวิตประจำวันยุ่งยากที่สุดทว่าตาบ่เห็นหงบ่มาแต่ผู้อายุสูงทุกคนสามารถเป็นได้แต่ว่าเราก็มีวิธีทางในการป้องกันแน่นอนป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีนั่นแหละเป็นอาการดีที่สุดแล้วเนาะถ้าว่าจะไปแก้อยู่จุดปลายเหตุนั้นมันเป็นคอร์ดสุดท้ายแล้วถ้าว่าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันสายตาบ่ให้ตามืดตามัวตาบ่เห็นหงตาบ่แจ้งสั่งซื้อไปไว้ดื่มได้ทางสาอายุวัฒนาและกาแฟบำรุงสายตาซอกซื้อได้ง่ายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าบ่ฮู้จะซื้ออยู่สายดีเนาะก็ติดต่อสอบถาม02-557-0479 021-412-977 ตอนนี้มาคันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557049

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ําจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ําดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ําแห่ดิเชรี่ที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นําออกจําหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่นะเท่าๆกับน้ําแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้นําประธานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ําดื่มน้ําแห่ที่มีแห่ธาตุได้ตามมาตรฐานสากลนี่เชิญทดลองดื่มน้ําแห่ดิเชรี่ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

มีรายการและท่านผู้ฟังยังหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีที่ FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังถ้าเว้าถึงพญาติพะเยาในปัจจุบันเนาะก็ถือว่าหลายมาได้หลายช่องทางมาทางอาหารการอยู่การกินมาทางมลพิษอากาศต่างๆหรือว่าสิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือการใช้ชีวิตที่ว่าบ่ถูกหลักโภชนาการเด้เนาะการกินการอยู่เด้แน่นอนว่า

ว่าพยาธินี้มันจะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายดังนั้นการป้องกันหรือว่าการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายนี้เฮาจะเฮ็ดแนวไถก็ต้องมีสิ่งสวยก็คือผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แหละถ้าว่าทานดื่มซากาเฟ่เฮ็ดมื่นปีแบบนี้จะช่วยเรื่องของการไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายผู้อายุสูงมักมีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียก็ช่วยได้สําหรับการเป็นสมุนไพรบํารุงสุขภาพเนาะแล้วก็ผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของปะดงภูมิแพ้อย่าลืมสมุนไพรเห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังจะเลือกเป็นซาก็ได้กาเฟ่ก็ดีเนาะตามความต้องการของแต่ละคนบางคนอาจจะดื่มซาได้แต่ดื่มกาเฟ่บ่ได้บางคนดื่มกาเฟ่ได้ดื่มซาบ่ได้ดังนั้นพวกเราผลิตหลักการค้นคิดตอบโจทย์สังคมตอบโจทย์มีและการตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพของแต่ละคนที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยมันจะแตกต่างกันไปดังนั้นทานจะเป็นอันใดก็ตามเนาะให้คิดถึงไว้ก่อนผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเขาถ้าว่ามีและการรู้สึกว่าจะเป็นอันอุ่นแหละบ่สบายแหละอยากได้ผลิตภัณฑ์ไปไว้ดื่มจะเป็นผลิตภัณฑ์เรื่องของการป้องกันบ่ให้ตาเสื่อมตามืดตามัวต้องแมนซาอายุวัฒนะและกาเฟ่บำรุงสายตาส่วนมาผู้ใดที่อยากขับไล่สารพิษออกจากร่างกายอยากให้เลือดไหลเวียนดีกาแมนกาเฟ่เห็ดหมื่นปีและซาเห็ดหมื่นปีและสำหรับคนที่เป็นเบาหวานอยู่พวกเรามีสมุนไพรดีเบาหวานซาดีเบาหวานกาเฟ่ดีเบาหวานสมุนไพรสนิทแคปซูลดีเบาหวานกับมีทันฟังมี3แบบให้ทานได้เลือกกินเลือกดื่มตามความต้องการเลยเนาะซึ่งว่าเข้าถึงผู้ที่เป็นเบาหวานจะกินเพื่อป้องกันหรือคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วจะหลุดพ้นอาการนี้ลงอยากให้ทานได้เปิดใจลองดื่มราคากับบ่แพงถ้าว่าจะเทียบใส่ราคาของสินค้ากับการซื้อสุขภาพที่ดีก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วซื้อไปไว้ดื่มได้บ่ว่าจะให้ตัวท่านเองสมาชิกในครอบครัวคนที่ท่านหากคนที่ท่านรู้จักก็ตามแนะนำบอกต่อกันได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานี่ผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยส่วนห้อยก่อนที่เพิ่นจะผลิตออกมาต้องมีตำรายาสมุนไพรท่านผู้ฟังซอกพืชที่เป็นยามาปรุงแต่งโดยใช้อุณหภูมิที่ว่าเหมาะสมก็เพื่อรักษาคุณค่าของพืชสมุนไพรไว้คือเก่าดังนั้นสามารถมั่นใจได้ซาดีเบาหวานสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือด1ถุงนี่จะบรรจุอยู่ซอง2น้อยท่านผู้ฟังเซใส่น้ำอุ่นดื่มในตอนเช้าเนาะกาเฟ่ดีเบาหวานกับมีกาเฟ่ดีเบาหวานนี่สรรพคุณก็คือกันเลยกับซาดีเบาหวานจะช่วยลดน้ำตาลในเลือด1ถุงถ้าว่าเป็นถุงใหญ่นี่จะมี12ซองน้อยทั้งซาดีเบาหวานกาเฟ่ดีเบาหวานสรรพคุณแมนคือกันท่านที่ดื่มซาได้ดื่มซาท่านที่ดื่มกาเฟ่ได้ดื่มกาเฟ่เพราะว่าบางคนดื่มซาบ่ได้เลือกกาเฟ่ผู้ใดดื่มกาเฟ่บ่ได้ก็เลือกซามีหลายทางเลือกให้ทานได้เลือกสมุนไพรแคปซูลดีเบาหวานก็มีเช่นเดียวกัน1กล่องนี่มี50แคปซูลกินได้ดนกินง่ายท่านใดที่สนใจซอกซื้อไว้กินไว้ดื่มได้หรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อพวกเราเนาะที่0205704709 0214129777ต้องฝากมีรายการไว้เนาะสำหรับซาดีเบาหวานกาเฟ่ดีเบาหวานและแคปซูลดีเบาหวาน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: มีรายการและท่านผู้ฟังเนาะหากฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษในปัจจุบันมั่นใจผลิตภัณฑ์ของพวกเราได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเราในปัจจุบันนี้ได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009จากประเทศบูไนและก็เป็นที่ยอมรับจากสากลแล้วในปัจจุบันเนาะเคยไปวางแสดงและก็จำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นและก็สปจีนเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชธรรมชาติห้อยส่วนห้อยสำหรับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะแมนผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ดถึง6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองนำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมาปรุงแต่งสรรพคุณของเห็ดเมินปีหลายคนฮู้จักดีท่านผู้ฟังขึ้นชื่อว่าเห็ดเมินปีแล้วดีต่อสุขภาพเนาะแล้วก็พวกเขาได้เอามาปรุงแต่งจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีกินข้าวแซ่บนอนหลับเจ็บผู้ใดที่มีอาการอิดเมยอ่อนเพลียสมุนไพรเห็ดเมินปีเสริมทันได้เช่นเดียวกันเนาะอย่าลืมกันแล้วกันเด้อฝากไปน้ำมีรายการทุกท่านสำหรับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้ยินแบบนี้แล้วอยากได้ก็แม่นติดต่อพัวพันได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 020-5570-4709ซอกซื้อได้ท่านผู้ฟังโดยทั่วไปแล้วก็มีตามห้างมินิมาร์ทได้ตามตัวแทนจำหน่ายพร้อมหรือว่าอยู่ที่สถานที่ของพวกเฮานี่มีทุกมื้อจำหน่ายทุกมื้อเลยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเสฉฐานนครหลวงเมืองจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทงนครหลวงเมืองจันทน์คือห้างแสงจันดาราติดต่อสอบถาม021-412-977เวลาคนๆเข้ามาแล้วก็ต้องขอขอบใจบรรยากาศทุกท่านอยู่กับรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมารายการเพื่อสุขภาพดีๆกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเมื่อนี้ขอให้ประธานนั้นอย่าเจ็บอย่าจนสุขกายสบายใจสบายดี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
2: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สำเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบและก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่ากับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำมันทันคนลาวเฮาถ้าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก่อนพักข่าวทั่วไปพวกเราจะได้มาเว้ามาว่าสู่ท่านฟังข่าวๆของมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมในแต่ละมื้อโดยเฉพาะก็แม่นเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละมื้อซึ่งระยะนี้ก็ขาดบ่ได้ก็แม่นระยะนี้ก็แม่นมีวันสำคัญต่างๆในเดือนกรกฎนี้ก็มีวันปล่อยปลาวันอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติและก็วันสร้างตั้งสหพันธ์มิยิงลาวครบรอบ71ปีชาวกรกฎซึ่งหลายๆกลุ่มกองหลายๆกระทรวงที่มีสหพันธ์มิยิงที่ขึ้นกับแต่ละกลุ่มกองพวกก็ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างขบวนการคำนับพับต้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวแต่ละจุดแต่ละบอนเพิ่นมีการเฉลิมฉลองโดยเฉพาะก็มีหลายบอนโดยเฉพาะก็แม่นทั้งศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวก็ได้จัดกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อแม่นยิงลาวกับการอนุรักษ์รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์มิยิงลาววันที่20กรกฎคม2571ปีในวันที่17กรกฎนี้ที่ห้องวางแสดงมูลเสื้อสหพันธ์มิยิงลาวโดยการเป็นประธานของท่านนางพันจินดาเล็งสวัสดิ์ห้องประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวมีบรรดาวิทยากรมาจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวนักศึกษาเขตถึกเซินเข้าร่วมท่านนางพันจินดาเล็งสวัสดิ์กล่าวว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้แม่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในเวียกงานการอนุรักษ์รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมของเอ้ยน้องมิยิงเฮาเซอร์วานี่เป็นโอกาสอันดีที่บรรดาวิทยากรและผู้เข้าร่วมจะได้สนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้บทเรียนในเวียกงานดังกล่าวอย่างกลุ่มไปกลุ่มมาเพื่อจะได้พร้อมกันนำเอาความรู้ดังกล่าวไปหมุนใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยกันโฆษณาเวียกงานดังกล่าวให้กว้างขวางเป็นการประกอบส่วนสืบสานรักษาไว้คุณค่าวัฒนธรรมที่ยอดยิ่งของเราสำหรับศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวได้ถือสำคัญและเอาใจใส่ในการอนุรักษ์รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยหลายรูปแบบและวิธีการและอยู่ในแผนพัฒนามิยิงลาวแต่ละสมัยแต่ละระยะแม้นได้มีแผนงานโครงการที่เป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของมิยิงลาวเช่นได้มีห้องวางแสดงศิลป์สายไหมที่ได้รวบรวมเอาเครื่องนุ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าวัตถุพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานตำหมูกเท้าไหมมาแสดงเพื่อเห็นได้คุณค่าทางด้านมูลเสื้อของมิยิงลาวที่ว่าความมือเป็นลายง่ายมือเป็นดอกเครื่องวัตถุพันธุ์บางอย่างก็แม้นมีมาแต่หึงนานที่หาเบิ่งได้ยากซึ่งเป็นแรงที่มาของการผลิตแผ่นแพรและการนุ่งถือแบบลาวเฮาได้มีศูนย์หัตถกรรมฝ่ายไหมซึ่งสืบทอดมาจากศูนย์หัตถกรรมตำหูกรัฐวิสาหกิจฝ่ายลาวปัจจุบันแมนบอนสุกยู่ส่งเสริมการผลิตฝ่ายไหมแผ่นแพรเครื่องนุ่งห่มแบบลาวสำหรับทานหญิงและทานชายตลอดถึงผลิตเครื่องตกแต่งเครื่องใส่ในเฮือนแบบลาวเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศได้สุกยู่ให้สหพันธ์มิยิงลาวแต่ละแขวงมีห้องวางแสดงเครื่องนุ่งของแต่ละชนเผ่าเส้นอยู่บ้านผานมแขวงหลวงพะบางหัตถกรรมเผ่าลือที่เมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาสุกยู่การผลิตเพื่อสร้างเป็นสินค้าอุดมของมิยิงเป็นต้นอยู่เมืองสมุยแขวงสารวันหนึ่งในนั้นก็มีกิจกรรมการตำหูเครื่องนุ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมิยิงแขวงสารวันและเครื่องแขวงอื่นๆจัดสัมมนามิยิงลาวอนุรักษ์รักษาและส่งเสริมมูลเสื้อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและคุณลักษณะที่เป็นมูลเสื้อของมิยิงลาวบรรดาเผ่าฮิตให้มิยิงมีค่านิยมอันถูกต้องก้าวหน้าและวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการโฆษณาวางแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัตถกรรมของมิยิงลาวและได้นำไส้ซื้อของสหพันธ์มิยิงลาวในการโฆษณาเสนอบรรดาหัวข้อรูปภาพที่เป็นการส่งเสริมการนุ่งถือแบบลาวทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเฮ็ดให้มิยิงลาวโดยทั่วไปยังรักษาไว้เอกลักษณ์การนุ่งถือแต่งกายด้วยการนุ่งสิ้นมีหัวมีตีนเก้าผมเบียงแพเอกลักษณ์การนุ่งถือดังกล่าวได้แสดงออกในเวทีในเวลาเขาหวามงานบุญประเพณีต่างๆเส้นพิธีแต่งดองสู่ขวัญรับแขกบ้านแขกเมืองพิธีทางการเนื่องในโอกาสประเพณีบุญปีใหม่ลาวและประเพณีของเผ่าก็ได้มีการนุ่งเครื่องแบบเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าอย่างสวยสดงดงามและอื่นๆเป็นการสร้างจิตสำนึกให้สังคมโดยเฉพาะแม่นหญิงหนุ่ม สายหนุ่มหักผู้เข้าใจต่อความหมายความสำคัญของการอนุรักษ์รักษามูลเสื้ออันดีงามของชาติแม่นรักษาและรักเกียรติศักดิ์ศรีของตนและถือเอาการอนุรักษ์รักษามูลเสื้อดังกล่าวเป็นพันธะหน้าที่ของตนดังที่บูฮานเคยสั่งสอนไว้ว่าภาษาบอกชาติมารยาทบอกตระกูลและสำหรับแม่หญิงเองเพิ่นก็สอนไว้ว่าชาติที่เป็นหญิงนี้ให้ทำเพียรขึ้นอกเจ้าย้ำเมื่อบินเพ่นพายจึงข่าวแจ้งดังนกย้างอันว่าเป็นหญิงทำเนียมให้มันคงตีนผมให้ลำเกี้ยงตีนสิ้นให้ลำเพียงนี่ก็แมนศูนย์กลางสามพันมิงลาวได้จัดกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อมิงลาวกับการอนุรักษ์รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมในโอกาสเฉลิมฉลองสร้างตั้งสหพันธ์มิงลาวที่ชาวกรกฎครบรอบ71ปีมาแต่ดุนนานแล้วได้ท่านผู้ฟัง71ปียาวนานหลายซึ่งมูลเสื้อดังกล่าวนี้ก็แม่นสืบทอดจนมาฮอดหุ่นปัจจุบันนี้แม่หญิงสาวหนุ่มคนหุ่นหนุ่มต้องได้รักษาสืบทอดอนุรักษ์ฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติโดยเฉพาะการนุ่งสิ้นเบียงแพรเนาะที่เห็นมาปัจจุบันนี้ก็แม่นลีกเลี่ยงบ่ได้ก็แม่นองค์การสำนักงานในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮานี่แหละที่ว่ายึดถือในการนุ่งเครื่องนุ่งถือที่ใส่สิ้นมาการนุ่งเครื่องโดยใส่สิ้นเนาะบ่ได้เบียงแพรแต่ว่ากะนุ่งสิ้นจึงเฮ็ดให้การนุ่งถือนี่มีความสวยสดงดงามและก็เป็นระเบียบสุภาพงามตาและก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวเฮาเนาะอันนี้ก็แม่นเวียกงานของเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแม่หญิงสาพันธ์มีงาครบรอบ71ปีท่านผู้ฟังจากข่าวของศูนย์กลางสาพันธ์มีหญิงบัดนี้ยังติดพันกับเรื่องวันแม่หญิงการสร้างตั้งสาพันธ์มีหญิงครบรอบ71ปีนี่แหละทั้งเมืองบรมนิกาแผนกสาพันธ์มีหญิงวิทยาการการแพทย์กองทัพได้จัดปาฐกถาวันสร้างตั้งองค์การจะตั้งสาพันธ์มีหญิงลาวครบรอบ71ปีนี้ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมทั้งปาฐกถาโดยสหายพลจตวานางไพวรอินทบุตรคณะบริหารงานศูนย์การสัมพันธ์มิญิงลาวหัวหน้าองค์การสัมพันธ์มิญิงกองทัพมีสหายพันเอกรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิ่งแก้วแสงคำยองเลขาคณะบริหารงานพรรคหัวหน้าการเมืองวิทยาการการแพทย์กองทัพพันโทเอกสมรจันดาวงศ์กรรมการคณะพรรคหัวหน้าองค์การการเมืองวิทยาการการแพทย์กองทัพพันโทนางศรีนันทองสมมณีหัวหน้าแผนกสัมพันธ์มิญิงพร้อมด้วยสมาชิกเข้าร่วมจำนวน165สหายเพศสายสหายสหายในพิธีได้รับฟังสหายประธานหวนคืนประวัติมูลเสื้อการเติบใหญ่ขยายตัวและผลงานตลอดระยะ71ปีซึ่งเป็นอย่างลาวในเมื่อก่อนได้ประกอบส่วนอุทิศเนื้อแห้งสติปัญญาเข้าในภารกิจต่อสู่กุศลเคียงบ่าเคียงไหลกับเพศชายด้วยน้ำใจเสียสละสูงส่งเป็นอย่างลาวจำนวนบ่น้อยถูกศัตรูจับกุมคุ้มขังทุบตีทรมานบังคับให้ไขความลับแต่มีหญิงลาวเด็ดขาดบ่ยอมจำนนบ่ยอมไขความลับเด็ดเดียวต่อสู้อย่างพิรันอันหารและได้สังกัดเข้าในองค์การจะตั้งพรรครัฐภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมีหญิงลาวก็ได้สืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อดุมันขยันเพียรตั้งหน้าประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติจนถึงปัจจุบันหลังจากสำเร็จพิธีสหประธานยังได้สมห้องเตเป้หอสมุทรและหอพรรคนักเขียนตื่มอีกนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารของทางกองทัพในวันเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสัมพันธ์มีงามครบรอบ71ปีอันนี้ก็ว่าเรื่องสัมพันธ์มีหญิงว่าเรื่องมีหญิงเฮาในการปัจจุบันนี้ในการยกระดับความรู้ความสามารถก็มีหลายสหายเนาะมีหลายท่านก็ได้เป็นการนำในแต่ละขั้นแต่ละแขนงการอันนี้ก็ได้ให้ฮู้แล้วว่าสิทธิเสมอภาพระหว่างหญิงชายมีในปัจจุบันนี้ก็เฮ็ดให้ไอ้น้องมีหญิงเฮานี่มีบทบาทสำคัญเข้าในแขนงการต่างๆอันนี้ก็เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นกำลังใจนึงที่เฮ็ดให้ไอ้น้องมีหญิงเฮาต้องสุกยุ่งกันและก็เป็นกำลังใจให้แก่กันในการเสริมขยายมูลเสื้อและก็ยกระดับความรู้ความสามารถเพื่อให้เทียบทันกับไอ้น้องชายเนาะบาดนี้พวกเขาจะมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันนี้กะหลีกเลี่ยงบ่ได้กับอัคคีภัยนี่แหละเกิดขึ้นหลายในปัจจุบันบ่ว่าแต่ว่ายามฤดูฝนฤดูแล้งก็เกิดอัคคีภัยฤดูฝนก็เกิดอัคคีภัยแต่ว่าเว้าเรื่องอัคคีภัยนี่กะ มันก็ขึ้นนําแต่ละคนเนาะแต่ละครอบครัวเอาใจใส่น้ํากันเป็นเจ้าการน้ํากันในการเป็นหูเป็นตาเบิ่งแยงฟืนไฟอยู่ภายในครัวเรือนของตนถ้ามีสภาพสายไฟเปเพบ่อีหยังเปเพสายไฟเก่าแก่สุดโทรมปักเสียบบ่ได้ใส่ก็ทอดออกสิอัคคีภัยก็บ่เกิดการบูสมบูชาสิถ้าว่าบูชาแล้วก็มอดไฟโลดบ่ต้องว่าอีกจักหน่อยคําว่าจักหน่อยบ่มีคําว่าจักหน่อยละลืมไปละกะเฮ็ดให้เกิดได้อัคคีภัยข่าวข้อมูลข่าวสารนี่ก็แม่นจากกรมสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยร่วมกันเป็นเจ้าการสกัดกั้นต้านอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินการเอาใจใส่เตือนสติทุกภาคส่วนในสังคมเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อเวียกงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินหากมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นสามารถโทรแจ้งสายด่วน1190ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ทันการบ่ว่าแต่โทรละโทรไปแล้วเฮาเองก็ต้องได้แก้ไขสถานการณ์ก่อนอันหลักๆ กับเว้าเรื่องเกี่ยวกับถังมอดไฟนี่แหละถ้ามีในครัวเรือนต่างๆแต่ละครอบครัวมีถังมอดไฟแล้วเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจักน้อยๆก็บ่ให้มันแพร่ขยายเนาะอันนี้พวกเราจะมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับ9ข้อควรปฏิบัติและ4ข้อห้ามเพื่อความปลอดภัยพันเอกบริวงศ์วงหลวงราชหัวหน้ากลุ่มตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยได้เน้นนักให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและก็แจ้งการฉบับเลขที่10ทับตร.ลงวันที่15มกราคม2566อย่างเข้มงวดดังนี้9ข้อควรปฏิบัติกวดการระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าแก่หรือเปเพต้องซ่อมแปลงหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อใช้แล้วต้องปิดและถอดปลั๊กเสียบออกทุกครั้งกวดการจุดธูปเทียนต้องมีคนติดตามและกำมอดให้สนิทหลังสำเร็จห้านบูชาควรเฮ็ดด้วยวัตถุทนไฟและห่างจากสิ่งไวไฟการคุ้มครองวัตถุไวไฟการนำใส่ขนส่งและจำหน่ายธาตุเคมีหรือวัตถุไวไฟต้องได้มาตรฐานเทคนิคความปลอดภัยการจัดเมี้ยนเฮือนซานของการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบบ่ให้หกเหื้อและห่างจากแหล่งความร้อนเช่นเตาแก๊สติดตั้งบั้งมอดไฟยานพาหนะแต่4ล้อขึ้นไปทุกสนิทต้องมีบั้งมอดไฟประจำรถเว้นยามและฝึกอบรมทุกภาคส่วนต้องจัดตั้งการเว้นยามกาเกียบอุปกรณ์มอดไฟให้เพียงพอและจัดฝึกอบรมวิธีมอดไฟเบื้องต้นอาคารสูงต้องมีแผ่นผังหนีไฟและระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในการลงกวดกาและโฆษณาเผยแพร่ความรู้หับมือเมื่อเกิดเหตุผู้รับผิดชอบสถานที่ต้องระดมกำลังมอดไฟเบื้องต้นพร้อมแจ้งสายด่วน1190และก็ให้การร่วมมือในการสืบสวน4ข้อห้ามเด็ดขาดก็ห้ามจุดขี้เหร่ซะซายใกล้สถานที่สำคัญคั้งสางหรือเขตชุมชนหนาแน่นห้ามจุดป่าลาเนื้อจุดให้สวนโดยบ่มีการเฮ็ดแนวป้องกันไฟลามห้ามเก็บรักษาน้ำมันเชื้อไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ในเฮือนของการห้ามตักน้ำมันใส่ตุกวางขายจำหน่ายและต้องกวดกาการหัวไหลอยู่ปั๊มน้ำมันเสมอห้ามใช้โทรศัพท์สูบยาหรือเฮ็ดให้เกิดประกายไฟอยู่เขตปั๊มและสางน้ำมันผลงานการเคลื่อนไหวในปีผ่านมานี้ปีผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยได้สุ่มใส่2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือเวียกงานสกัดกั้นเวียกงานต้านอัคคีภัยมี2นาทียุทธศาสตร์ซึ่งแต่ละนาทีก็ได้สุ่มใส่เป็นอย่างดีซึ่งสถิติอัคคีภัยและความเสียหายตลอดปีของปีผ่านมาในทั่วประเทศเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นทั้งหมด193ครั้งแขวงที่เกิดหลายที่สุดก็เป็นจำปาสัก46ครั้งนครหลวง33ครั้งสวรรณเขต28ครั้งผลเสียหายชีวิต11เสียชีวิต11คนบาดเจ็บ8คนเฮือนซานถูกไฟไหม้185หลังห้องการรัด2หลังโรงเรียน3หลังสร้างเก็บเครื่อง4หลังโรงงาน3หลังห้างห้าง23หลังรถใหญ่13คันและอาคารได้รับผลกระทบ169หลังมูลค่าความเสียหาย208ตึกกีบท่านผู้ฟังสาเหตุหลักๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไฟฟ้ารัดวงจรการขาดสติเลินเล่อเจตนาจูดก็มีขาดความรับผิดชอบทางเทคนิคก็มีระบบพาหนะขัดข้องนี่ก็เกิดอัคคีภัยได้และก็เหตุการณ์อื่นๆอีกซึ่งทางทิศทางในตัวนานี้ตำรวจส สกัดกั้นและต้านอัคคีภัยจะสืบต่อสุกยุ่งติดตามวิงานสวิซาเฉพาะทั่วประเทศนี่แหละคนกวนนิติกรรมลุมกฎหมายห่วมกับการแข่งขันที่เกี่ยวข้องเพิ่มทวีการลงกฎกาและกับฝึกอบรมพร้อมทั้งประจำการเกี่ยมพร้อม24ชั่วโมงนอกนี้จะเร่งจัดตั้งปฏิบัติโครงการปรับปรุงวิงานอัคคีภัยในพื้นที่มรดกโลกหลวงพระบาง5แห่งและนครหลวงจันทน์7แห่งพร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้เพื่อขยายโครงการระยะ2ไปทั่วประเทศ
1: ไปต่อที่ข่าวเกี่ยวกับแถลงกรณีนักท่องเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวอยู่เมืองวังเวียงแล้วเจ็บป่วยกระทันหันและเสียชีวิตในระยะเดือนพฤศจิกายน2024วันที่17กรกฎาคมนี้ที่กระทรวงป้องกันความสงบพันเอกคำฟ้องวงดลแสนหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งไปเที่ยวอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แล้วเจ็บป่วยกระทันหันและเสียชีวิตในระยะเดือนพฤศจิกายน2024โดยมีต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงการต่างประเทศและต่างหน้าจากสถานทูตบรรดาประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพันเอกคำฟองวงดลแสนให้ฮู้ว่าภายหลังได้รับอนุญาตจากการจัดตั้งคันเทิงต่างหน้าให้คณะรับผิดชอบในการดำเนินคดีขอแจ้งผลของการสืบสวนสอบสวนและเก็บกำข้อมูลหลักฐานต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ในเดือนพฤศจิกายน2024ผ่านมาเกิดมีอาการเจ็บเป็นกระทันหันและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมามีคือท้าวเจมส์ลุยส์ฮาสันสัญชาติอเมริกา2นางแอนนี่โซฟิโอ3นางฟีจาเวเนวาสสัญชาติเดนมาร์ก4นางโฮลิเจนี่5นางจอห์นบีเอ็นกาสัญชาติออสเตรเลียและ6นางไซมอนแคทเธอรีนไวส์สัญชาติอังกฤษผ่านการสืบสวนสอบสวนและเก็บกำข้อมูลในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่จึงรู้ได้ว่าในวันที่14พฤศจิกายน2024ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสองปีก่อนเนาะว่าเรื่องการท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์ก็ได้รับแจ้งว่ามีคนต่างประเทศสัญชาติอเมริกา1คนเสียชีวิตอยู่ห้องหมอเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยินพรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะที่เกี่ยวข้องประสานสมทบกับกำลังป้องกันความสงบเมืองวังเวียงเก็บกำข้อมูลและกวดกาซากศพอยู่ห้องหมอเมืองวังเวียงพร้อมทางลงไปเก็บกำข้อมูลและกวดกาสนสูตรสถานที่เกิดเหตุยุงแฮมนานาแบ็คแพคเกอร์ห้องเบอร์205ซึ่งเป็นบอนผู้เกี่ยวพักเสาจึงฮู้ว่าผู้เกี่ยวแมนได้เสียชีวิตแต่วันที่13พฤศจิกายน2024อยู่ห้องแฮมดังกล่าวจากนั้นพนักงานของแฮมได้เคลื่อนย้ายซากศพไปไว้ห้องหมอเมืองวังเวียงผ่านการลงเก็บกำข้อมูลและกวดกาสนสูตรสถานที่เกิดเหตุตัวจริงได้พบเห็นยากินจำนวนหนึ่งอยู่ข้างกระเป๋าเครื่องพบเห็นแก้วเบียร์ลาวอยู่ข้างเตียงนอนจำนวน6แก้วในนั้นได้ดื่มหมดแล้ว4แก้วและยังบ่ทันดื่ม2แก้วพบเห็นแก้วเหล้าวอดก้าไทเกอร์จำนวน3แก้วในนั้นดื่มหมดแล้ว2แก้วดื่มบ่ทันหมด1แก้วพบเห็นตุกน้ำ7 up สีเขียว1ตุกที่ดื่มหมดแล้วพบเห็นน้ำดื่ม2ตุกยี่ห้อหัวเสือและยี่ห้อน้ำทิพย์และได้พบเห็นจดหมายที่มีเนื้อในเขียนลาตายอยู่ห้องนอนของผู้เกี่ยวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้สถานทูตอเมริกาเพื่อทราบเกี่ยวกับการเสียชีวิตในเวลาเจ้าหน้าที่ลงไปเก็บกำข้อมูลกวดกาสถานที่เกิดเหตุเพื่อทำการสันนสูตรซักศพแต่ถูกปฏิเสธจากญาติพี่น้องของครอบครัวของผู้เสียชีวิตโบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทำการสันนสูตรซักศพสนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เหตุบทบันทึกมอบหับซากศพสบับลงวันที่14พฤศจิกายน2024เพื่อให้ครอบครัวญาติพี่น้องนำไปทำพิธีสาปนกิจศพตามฮีตคองและประเพณีของเขาเจ้านอกจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาเคืองทั้งนั้นเจ้าหน้าที่พวกเขายังได้รับผู้ข้อมูลจากพนักงานโรงแรมนานาแบ็คแพคเกอร์ว่ามีนักท่องเที่ยวสัญชาติเดนมาร์กจำนวน2คนมีอาการหายใจฟืดวิ่นหัวปวดหากจึงได้นำส่งห้องหมอเมืองวังเวียงแต่ย้อนอาการของพวกเกี่ยวนักจึงได้นำส่งมาปิ่นปัวห้องหมอให้3อยู่นครเวียงจันทน์แล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่วิซาเฉพาะของพวกเขาจะสันนสูตรซากศพเพื่อสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตแต่ถูกปฏิเสธจากพี่น้องครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง2บ่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทำการกวดกาสันนสูตรซากศพต่อเหตุการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวสัญชาติออสเตรเลียจำนวน2คนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่พวกเขาได้รับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากประเทศไทยเมื่อเห็นข่าวคือดังกล่าวกระทรวงป้องกันความสงบได้แต่งตั้งคณะผู้สอบประสานสมทบกับกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์และกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองวังเวียงเพื่อลงเก็บกำข้อมูลอยู่พื้นที่จึงฮู้ว่า
0: ในวันที่9พฤศจิกพวกเกียวได้เข้ามาพักเซาอยู่เฮียมนานาแบ็คแพ็คเกอร์ห้องเบอร์112เมืองวังเวียงและในเวลาที่พวกเกียวมาพักเซาอยู่เฮียมเจ้าหน้าที่พวกเขาแม่นบ่สามารถรู้ได้ว่าพวกเกียวได้มาเที่ยวลิ้นดื่มหรือและกินหยังอยู่ไสแดตกมาฮอดวันที่13พฤศจิก2024พวกเกียวทั้ง2แม่นมีอาการเจ็บป่วยจึงได้ถูกนำตัวส่งไปปิ่นปัวอยู่หมอเมืองวังเวียงซึ่งแพทย์หมอได้เอาใจใส่ในการปิ่นปัวตามหลักวิชาการของแพทย์หมอทุกอย่างแต่อาการของคนเจ็บยังบ่ดีขึ้นจึงได้นำส่งไปปิ่นปัวต่ออยู่หมอเศรษฐาธิราชที่นครเวียงจันทน์และในวันเดียวกันหมอดากาวก็ได้ประสานไปยังห้องการผัวพันต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแจ้งให้สถานทูตออสเตรเลียประจำลาวรับทราบจากนั้นสถานทูตออสเตรเลียก็ได้เสนอเอาพวกเกียวไปปิ่นปัวอยู่ที่ประเทศไทยตามจุดประสงค์ของพ่อแม่ของคนเจ็บมาฮอดเวลา 18:34 นาทีของวันที่13พฤศจิกายน2024รถทั้งหมดกรุงเทพอุดรประเทศไทยก็ได้มารับเอาคนเจ็บข้ามไปปิ่นปัวอยู่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ต่อมาระยะนึงจึงเห็นข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเทศไทยว่ามีนักท่องเที่ยวสัญชาติออสเตรเลียมาเที่ยววังเวียงแล้วเสียชีวิตสำหรับกรณีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวสัญชาติอังกฤษจำนวน1คนชื่อนางไซมอนแคทเธอรีนไวท์ผ่านการเก็บกำข้อมูลและได้ประสานสมทบภาคส่วนเกี่ยวข้องเก็บกำข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้เกี่ยวในระยะท่องเที่ยวอยู่ลาวซึ่งบ่สามารถรู้ได้ว่าผู้เกี่ยวไปเที่ยวไสแดมีเพียงข้อมูลการยั่งยืนจากหมอเกษมราชนครเวียงจันทน์ว่าในวันที่13พฤศจิกายน2024ผู้เกี่ยวได้ถูกนำส่งจากหมอมาหูสดมาปิ่นปัวอยู่หมอเกษมราชในสภาพบ่รู้สึกตัวบ่สามารถตอบสนองได้และก็ได้เสียชีวิตในวันที่21พฤศจิกายน2024ฉะนั้นต่อเหตุการณ์เสียชีวิตของคนต่างประเทศในครั้งนี้เจ้าหน้าที่พวกเขาสามารถสรุปผลการสืบสวนสอบสวนได้ดังนี้เนื่องต่อการกับเหตุการณ์เสียชีวิตของเท่าเจมส์ลุยส์ฮาสตันสัญชาติอเมริกาเสียชีวิตอยู่ห้องเบอร์205โรงแรมนานาแบ็คแพ็คเกอร์และพนักงานโรงแรมได้เคลื่อนย้ายซากศพของผู้เกี่ยวในห้องหมอเมืองวิงเวียงแทนที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ลงไปเก็บกำข้อมูลและกวดกาสนสูตรสถานที่เกิดเหตุและซากศพก่อนมีอาการเคลื่อนย้ายหอบด้านและภาวะวิสัยตามกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่พวกเขาได้ดำเนินคดีต่อเจ้าของแฮมและพนักงานรวมทั้งหมดจำนวน10คนในข้อหากล่าวหาการทำลายหลักฐานส่งให้องค์การอัยการประชาชนเขต2แขวงวังเวียงสั่งฟ้องศาลและศาลประชาชนเขต2แขวงเวียงจันทน์ได้นำเอาคดีดังกล่าวมาพิจารณาตัดสินลงโทษพวกเกี่ยว10คนในสถานการทำลายหลักฐานตามมาตรา383ของประมวลกฎหมายอาญาต่อคำตัดสินดังกล่าวองค์การอัยการประชาชนเขต2แขวงเวียงจันทน์เห็นว่าการวางโทษของศาลใส่พวกจำเลยบ่ทันถูกต้องกับลักษณะความเป็นอันตรายของการกระทำผิดจึงได้เสนอคัดค้านคำตัดสินดังกล่าวไปยังศาลประชาชนแขวงจันทน์เพื่อให้พิจารณาต่อกับเจ้าของโรงแรมปรุงแต่งเหล้าโวลก้าไทเกอร์และเครื่องดื่มไทเกอร์ส่วนบุคคลที่ตั้งอยู่บ้านไซมงคลเมืองนาไซทองนครเวียงจันทน์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พวกเขาได้ดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวในสถานการละเมิดระเบียบการเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยมาตรา183และการดำเนินธุรกิจโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายมาตรา297ของประมวลกฎหมายอาญาและได้สรุปส่งสำนวนคดีให้องค์การอัยการประชาชนแขวงเวียงจันทน์เพื่อดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ผ่านการกวดกาขององค์การอัยการประชาชนแขวงเวียงจันทน์เห็นว่าโดยอิงใส่เหตุการณ์และข้อมูลหลักฐานที่บ่ทันนักแน่นว่าเจ้าของโรงงานเหล่าดังกล่าวมีความผิดในสถานการณ์ละเมิดระเบียบการเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยมาตรา183ของประมวลกฎหมายอาญาองค์การอัยการประชาชนแขวงเวียงจันทน์จึงได้ออกคำสั่งสัตว์เมียนขอต่อขอกล่าวหาดังกล่าวตามมาตรา148ข้อ2ของกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและได้ออกคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวนใส่ในข้อกล่าวหาการผลิตการขายเครื่องบริโภคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา275ของประมวลกฎหมายอาญาและได้แถลงสั่งฟ้องเจ้าของโรงงานดังกล่าว3ต่อกับเหตุการณ์นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำนวน5คนสัญชาติเดนมาร์กจำนวน2คนสัญชาติออสเตรเลียจำนวน2คนและคนสัญชาติอังกฤษจำนวน1คนเจ้าหน้าที่พวกเขาได้เปิดการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวตามกฎหมายแต่มาถึงปัจจุบันนี้พวกเขาบ่ทันมีข้อมูลหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวจำนวน5คนนี้เกิดจากการกระทำของบุคคลใด หรือจากสาเหตุใดเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่บ่ได้ทำการสันสูตรซักศพจำนวนดังกล่าวซึ่งระยะการดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวจำนวน5คนเสียชีวิตนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากหลายภาคส่วนเป็นต้นแมนผลการวิจัยของศูนย์วิจัยอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขที่พบว่ามีสารเมทานอลเกินมาตรฐานอยู่ในเหล้าวอดก้าไทเกอร์และข้อมูลที่สถานทูตออสเตรเลียได้สนองให้โดยเฉพาะข้อมูลการยั่งยืนของหมอเอกอุดรประเทศไทยที่ได้ระบุว่าพบสารเมทานอลอยู่ในเลือดของนักท่องเที่ยวสัญชาติออสเตรเลียจำนวน2คนที่เสียชีวิตนี้ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังจะได้สืบต่อเก็บกำหิบหมข้อมูลหลักฐานอย่างละเอียดที่ถ้วนรอบด้านในภาวะวิสัยตามกฎหมายเนาะอันนี้ก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปี2024ที่มีข่าวดังที่ว่ามีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวเสียชีวิตอยู่สถานที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่เมืองวังเวียงอันนี้เพิ่นก็ยังบ่ได้ละเลยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวคดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ยังสืบสวนสอบสวนอยู่ท่านผู้ฟังซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็การดำเนินคดีที่กล่าวมาครั้งเทิงนี้ก็ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานแลกสมทบและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับหลายภาคส่วนและกับพลเมืองของตนเสียชีวิตที่เป็นตลอดระยะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันตกกับโรงแรมนานามแบกแพ็คนี้แบกแพ็คเกอร์นี้ที่พวกเกี่ยวได้เข้าไปพักเซานี่เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นี่ก็ได้ให้โจ้การดำเนินกิจการและได้ดำเนินคดีต่อเจ้าของโรงแรมและพนักงานจำนวน10คนได้กักหนังสือพันเด่นของพวกเกี่ยวห้ามเดินทางออกนอกลาวจนกว่าการดำเนินคดีจะสิ้นสุดซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นเหตุการณ์ที่สังคมให้ความสนใจหลายว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังสืบสวนสอบสวนอันนี้เป็นความคืบหน้าการดำเนินคดีการติดตามคดีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้มาเว้ามาว่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวคราวที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันมาเว้ามาว่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในแต่ละมื้อในตอนเช้าซึ่งระยะนี้ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้ก็อยากฝากเตือนเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศการเดินทางซึ่งระยะนี้ก็มีวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็มีมื้อพรรครัฐการมีพระมื้อพรรควันสำคัญต่างๆนี่ที่เกิดขึ้นการเดินทางไปมาไปท่องเที่ยวกะให้มีสติเดินทางด้วยความมวลซื่นแล้วก็มีความปลอดภัยทุกประการโดยเฉพาะระยะนี้กับสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงการเบิ่งเห็นการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกะฝากเตือนให้ผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนนี่แหละเป็นเจ้าการแล้วก็มีสตินํากันเนาะในการเดินทางพาครอบพาครัวไปเสริมสรองในวันสําคัญต่างๆตอนท้ายนี้รายการของเฮากับปัดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการอําไพวันม่วมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
2: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค

0: วกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศเผยแพร่และเสริมสื่อมติของประชุมครบคณะกันที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งหาหรือแผนพัฒนาและการบุกลุกป่าสงวนกับประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำทาสื่อมวลชนแขวงจะประสักเกี่ยมพร้อมก้าวเข้าสู่การหันเปลี่ยนใหม่เป็นระบบดิจิตอลเวียดนามใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกำลังหมุนการเติบโตฟิลิปปินส์นำใช้ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมเพิ่มปรับปรุงข้อมูลความมั่นคงด้านเสบียงอาหารสุดท้ายของรายการเสริญทานฟังบทนำของหนังสือพิมพ์ประเทศลาวที่ใส่หัวเรื่องว่าสมเสยวันสั่งตั้งสาพันธ์มิงลาวอย่างสุดใจต่อไปแม่รายละเอียดของข่าว
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเน้นนักให้สื่อมวลชนยุคใหม่ต้องมีความนักแน่นยึดมั่นในที่ตั้งของผู้ที่เป็นสื่อบริสุทธิ์โปร่งใสและเป็นธรรมเนื่องจากว่าสื่อทุกประเภทเปรียบดังผู้ให้อาหารเพื่อไปเลี้ยงจิตใจและสมองของผู้ฟังผู้อ่านผู้เบิ่งผู้เสพข่าวอย่างขาดบ่ได้ในชีวิตประจำวันของคนเฮาในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ในวันที่15กรกฎาคมนี้สหายทองรุ่น4สุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศยกให้เห็นว่าสื่อมวลชนถ้าหากฮู้นำไส้ทางแห่งของตนพัฒนาความฮู้ความสามารถฝึกฝนปลายปากกาให้แหลมคมอยู่เสมอจะกลายเป็นประเภทอาหารที่ดีมีคุณค่าทางด้านโภชนาการเมื่อบริโภคเข้าไปจะเฮ็ดให้ห่างกายของคนแข็งแรงทนทานมีอารมณ์จิตสดชื่นปลอดภัยแต่กงกันข้ามหากนำไส้ความหู้ของตนไปในทางที่บ่สร้างสรรค์จะกลายเป็นอาหารพิษเบื่อเมาคนเบื่อเมาสังคมเฮ็ดให้คนหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารที่บ่ถูกต้อง
2: สื่อมวลชนลาวยังมีความหลากหลายอัตลักษณ์